0: ล่าสุดที่มีการสื่อหรือบอกเป็นนายต้องให้ของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้กระบวนการดำเนินการไปอย่างราบรื่นหรือรวดเร็วขึ้นหรือไม่คือเขียนมันเป็นศัพท์วิชาการแปลว่าเวลาไปติดต่อราชการขออนุมัติขอใบอนุญาตเนี่ยเขาส่งสัญญาณไหมอันใดทำนองว่าต้องการขอของกำนันไอ้น้อยเนี่ยผลสำรวจปรากฏว่า 52.8 ตอบว่ามี
1: ค่ะ
0: แปลว่าครึ่งหนึ่งเลยนะมากกว่าครึ่งของหน่วยงานที่ภาครัฐเวลาไปขออนุญาตหรือรับการอนุมัติจะต้องมีการส่งสัญญาณส่งสัญญาณยังไงจริงๆท่านจะขยายความว่าจะให้มันเร็วขึ้นราบรื่น มันจะต้องมีอะไร 52.8 บอกว่ามี
1: มีค่ะมีการส่งสัญญาณมาแบบนี้
0: อีก 39.1% บอกไม่เคยไม่ใช่ไม่มีนะไม่เคย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8.1 บอกอ๋อปกติ
1: เกิดขึ้นเป็นปกติค่ะ
0: ก็แปลว่ามีไงรวมไปกับ 52. จุดเท่าไหร
1: ่ 52.8 บวกกันก็ประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: นี่ไงอย่าไปก็ตามส่วนใหญ่ 54.1 บอกไม่เคยให้แต่อีก 45.9 บอกเคย
1: และจ่ายเป็นเงินสดมากที่สุดค่ะ
0: ตามด้วย
1: ของขวัญ
0: เลี้ยงรับรอง
1: อ
0: เงินบริจาคสปอนเซอร
1: ์หรือจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือที่ปรึกษา
0: ท่านผู้ชมผมรู้สึกว่า 54.1 ที่บอกไม่เคยให้เนี่ยอาจจะเชื่อยากเพราะบางทีให้แล้วไม่กล้าพูดข้อต่อมาส่วนใหญ่ยังบอกอีกว่าการประกาศราคาของหน่วยราชการครั้งล่าสุดที่เป็นการติดต่ออาจจะมีบุคคลที่อ้างว่าช่วยชนะได้และยังประกาศบอกไม่ว่าควรใช้ตัวกลางหรือที่ปรึกษารายใดเพื่อให้ชนะไอ้ตรงนี้นะมันมีบุคคลที่อ้างว่าช่วยชนะได้เอกชนจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ได้สัญญาจ่ายสูงสุดแปลว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแปลว่าใต้โต๊ะนั่นแหละ 26-30% เป็นต้นว่าถ้าทำโครงการได้งบประมาณล้านหนึ่งเนี่ยต้องจ่าย 260,000-300,000
1: ค่ะใช
0: ่ของวงเงินก็ประมาณต่ำสุด
1: 1-5% ค่ะ
0: แต่ช่วงที่จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที
1: ่ 6-15%
0: แปลว่าถ้าได้โครงการล้านหนึ่งจ่าย 60,000-150,000
1: ค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จ่ายกันอยู่ประมาณนี
0: ้สาเหตุที่ต้องจ่าย
1: เพราะขั้นตอนการติดต่อราชการซับซ้อนค่ะแล้วกฎหมายหรือว่าระเบียบเนี่ยเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปรวมถึงจ่ายไปเพื่อแก้ปัญหา การทำผิดระเบียบ
0: หรือ
1: จ่ายไปเพื่อจะได้ตัดหน้าคู่แข่ง
0: หรือ
1: ถูกเจ้าหน้าที่บีบบังคับหรือประวิงเวลาค่ะ
0: และที่สำคัญจ่ายไปเพราะ
1: เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อกันมา
0: ข้อที่แถลงคือที่น่าตกใจพบการเรียกรับผลประโยชน์แล้วมากถึง 56.5% ที่ไม่กล้าร้องเรียน
1: ผ่านช่องทางต่างๆของรัฐ
0: ไม่กล้าร้องเรียน 56.5 อ้าวแล้วมาถึงไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะมีการแถลงกันใหญ่คุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีหอการค้าไทยระบุว่ารอบที่1ที่มีการติดต่อหน่วยงานภาครัฐนั้นธุรกิจจ่ายเงินให้หน่วยงานรัฐครั้งละเท่าไหร
1: ่
0: 10อันดับแรกที่จ่ายแพงสุดเดาสิกรมควบคุมมลพิษ
1: อันดับ1ค่ะจ่ายครั้งละ 102,160 บาท
0: อันดับ2ที่เฉลี่ยนะ
1: กรมเจ้าท่าค่ะเฉลี่ยเนี่ย 101,000
0: อันดับ3
1: กรมสรรพสามิตค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 94,667 บาท
0: อันดับ4
1: กรมสรรพากรเฉลี่ย 89,498 บาท
0: อันดับ5กระบวนการยุติธรรมอุตสาหยกเว้นศาล
1: ค่ะ 88,750 บาท
0: กระบวนการยุติธรรมก็คือตำรวจอัยการขยายให้อันดับ6
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะ
0: และบริการสาธารณสุข
1: นะสุข 74,643 บาท
0: อันดับ7
1: กรมทางหลวงค่ะ 71,167 บาท
0: อันดับ8
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ 70,000 บาท
0: อันดับ9
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 68,000 บาท
0: สุดท้าย
1: กรมป่าไม้ค่ะ 67,500 บาท
0: อันนี้คือเรื่องราคามาดู10อันดับหน่วยงานภาครัฐที่เอกชนต้องติดต่องานในรอบ1ปีและเสนอสิ่งตอบแทนให้มากที่สุดแปลความคือมันเรียกมากที่สุดความถี่อ
1: ่ะ
0: ไม่ได้พูดถึงราคา อันดับ

0: หนึ่ง
1: ตำรวจทางหลวงและจราจร
0: อันดับ2
1: กระบวนการยุติธรรมวงเล็บไว้ว่ายกเว้นศาลค่ะ
0: อันดับ3
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: อบต.
1: อบต.
0: อันดับ4
1: กรมเจ้าท่า
0: อันดับ5
1: กรมทางหลวง
0: อันดับ6
1: กรมโยธาธิการและผังเมือง
0: อันดับ7
1: ตำรวจท้องที่
0: อันดับ8
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: อันดับ9
1: กรมสรรพากร
0: อันดับ10
1: กรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้พูดเองมาจากทางด้านของคณะกรรมการกกร.เขาเรียกว่าคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานและเป็นประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยบอกพอดีเลยวันนี้
1: คณะทำงานจะประชุมหารือกับคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: เพื่อ
1: จะกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันก็เตรียมข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะ
0: เดี๋ยวตามกระดูกอันนี้จะพบคุณประกรณ์เดี๋ยวรอบเย็น5โมงเย็นนั่นน่ะนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีกับหัวหน้าส่วนราชการเลย
1: ค่ะ
0: ผลจากข่าวนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรอันนบจากติดผออยู่ทั้งสองกลุ่มนี่เยอะหลายหน่วยงานคุณสุชาติทำตรีทรัพยากรสั่งการอยู่ให้หน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือกรมควบคุมมลพิษ
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม
0: ้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และให้จัดทำรายงานชี้แจงมาอย่างละเอียด
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษนัดแถลงด่วนวันนี้น้องไบ
1: ใช่ค่ะคือตามที่มีผลการสำรวจอันนี้ออกมาค่ะทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่ายืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะโดยวันนี้ท่านอธิบดีคือคุณสุรินทร์วรกิจธำรงจะแถลงช่วง10โมงเช้าค่ะคือกรมควบคุมมลพิษนี่อันดับหนึ่งนะคะมูลค่าของสินบนนะคะ
0: แล้วก็ไปติดอยู่ไอ้ความถี่ด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่อันดับที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้อ่ะ7:10 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้น Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
7: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
8: เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่าย
9: อย่าลืมสมัครวัน D-Point และสมัคร E-Bill
10: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand
11: หรือทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต
12: ์แล้วกด PEA E-Service
13: PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
15: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
16: มา
17: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมวิตามิน
18: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
19: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
2: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
19: เฮ้ย
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
19: อ๋อพี่กิ๊บ
2: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
10: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
12: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ดัชวิลดีอาร์วันคัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดยดัชวิลรีเสิร์ช
9: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: โรจูคิส
11: แม่ค
20: ุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอิคิวเรอิช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
21: คิวเรอิคิวเรอิ
22: ร็อกนี่ก็ร็อกนี่ก็ยังร็อก
23: เมื่อธุรกิจโดนล็อก
22: ฮัลโหล
24: ถึงเวลาปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ปลดล็อกเงินทุนสนับสนุนปลดล็อกโอกาสทางการตลาดปลดล็อกความรู้และคำปรึกษาปลดล็อกสิทธิประโยชน์ปลดล็อกนโยบาย
20: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
25: โตได้ไกลไปได้จริง
0: เจ็ดรายการ14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าผู้ประกอบฟังผู้ประกอบการฟังรัฐบาลพูดเอ๊ะผิดนี่วะ
1: ผู้ประกอบการพูด
0: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเป็นเงื่อนไขอะไรนะ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะ
0: อ้าวเป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจจะเกิดขึ้น 5:00 น.วันนี้เป็นต้นไป
1: ค
0: ่ะแล้วเรากลับมาว่ากันต่อสลับมาดูเรื่องเมื่อวานนี้ 10:00 น.ต้องเรียกว่าช็อกจริงๆเป็นกรณีที่จู่ๆเนี่ยสามีขับรถเก๋งนำร่างภรรยาที่เสียชีวิตแล้วไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพักบางบัวทองโดยภรรยาคนเดิมเป็นคนขับรถนำมา
1: ค่ะ
0: แรกเมื่อวานนี้พอรู้ข่าวทีแรกผมก็ช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นวงจรปิดท่านผู้ชม
1: ที่หน้าโรงพักเนี่ยค่ะ
0: นาทีที่โตโยต้าอัลติสสีขาวขับรถนำหน้าอัลติสเนี่ยเป็นของภรรยาเดิม
1: ใช่ก็คือนางสาวนกเนี่ยคันขาวที่ขับเข้ามาก่อนนะคะ
0: ขับนำหน้าอัลติสสีบอลเงินของนายวินัยอายุ42ปี
1: น่ะคันนั้นนะคะ
0: ผู้ก่อเหตุเข้ามาที่โรงพักภรรยาคนเดิมเนี่ยลงมาจากรถประสานกับตำรวจหลังจากได้แจ้งมาก่อนนะว่าสามีจะเข้ามอบตัวคดีทำร้ายร่างกายภรรยาน้อยเสียชีวิตแล้วเรื่องที่เหลือเชื่อมากก็คือนี่นำศพมานะเนี่ยถอยเข้าซองด้วยท่านผู้ชมถ้าดูภาพเนี่ยถอยเข้าซองเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่นี่ค่ะดูใหม่ทีนะคะ
0: เนี่ยช็อกไหม
1: เนี่ยนั่นนะคะรถของผู้ก่อเหตุด้านหลังอะค่ะสีบรอน
0: คันโน้นจะเห็นนั่นถอยเข้าซองด้วย
1: ค่ะ
0: ในนั้นยังมีศพนะ
1: ใช่ศพภรรยาอีกคนหนึ่ง
0: ขณะที่ตำรวจมารอรับก็ดูจะอึ้งอยู่เหมือนกันคือจริงเนี่ยรู้ก่อนแล้วว่าจะมีการมามอบตัวถูกไหม
1: ใช่เพราะว่าภรรยาคนปัจจุบันที่เป็นคนขับรถนำเข้ามาเนี่ยประสานตำรวจมาก่อนแล้วค่ะ
0: ในรถก็ปรากฏว่านางสาวจอยอายุ44ปีภรรยาคนปัจจุบันของนายวินัยเอาสภาพร่างนั่งอยู่ที่เบาะหน้าฝั่งซ้ายข้างคนขับเสียชีวิตแล้วท่านผู้ชมฮะโดยร่างเนี่ยถูกเบาะปูปรับไปเอนนอนใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นมีผ้าห่มคลุมทับช่วงเอวเอาไว้รอบดวงตามีรอยเขียวช้ำหมดลมหายใจแล้วท่านผู้ชมที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่ได้ทราบเบื้องต้นว่านางสาวจอยอายุ44ปีที่ชีวิตเป็นภรรยาคนที่2ที่มาที่ไปอย่างที่ว่าแล้วดูวงจรปิดแล้วเราก็มาไล่ดูว่ามันเกิดอะไรหลังจากมอบตัวนายวินัยผู้ก่อเหตุให้การว่าตนเองกับนางสาวจอยเนี่ยคบหาเป็นภรรยาน้อย
1: ก็คือเช่าหอพักอยู่ด้วยกันแถวๆบางพูนค่ะ
0: แล้วต่อมา
1: เขาอ้างว่าเขาจับได้ว่านางสาวจอยน่ะไปมีสัมพันธ์กับหนุ่มอื่นเพราะว่าเขาว่าขับรถผ่านตรงวินมอเตอร์ไซค์คือฝ่ายหญิงนางสาวจอยเนี่ยมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเขาบอกเขาอ้างว่าเขาขับผ่านวินมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นนั่งกอดกันอยู่
0: กับวินอีกคนหนึ่ง
1: ใช่
0: แล้วยังมีการล้ม

0: จับอวัยวะเพศหยอกล้อไม่ใช่ลักษณะเพื่อนร่วมงานครั้งที่3ก็เลยตัดสินใจถามภรรยาคือจอยไปว่าเคยไปเข้าโรงแรมบ้านร่วมด้วยกันไหม
1: จอยปฏิเสธ
0: แต่ตนเองได้ยินได้เพราะว่าเห็นทั้งคู่เข้าโรงแรมบ้านร่วมไปด้วยกันรั่วด้วยโรงแรมอะไรจนกระทั่งจอยรับสารภาพว่าเคยเข้าม่านรูดแต่ครั้งเดียวนายวินัยอ้างว่าได้ความโมโห
1: ก็เลยพลั้งมือทำร้ายร่างกายนางสาวจอยค่ะ
0: ทั้งตบทั้งเตะเพื่อระบายอารมณ์หลังจากนั้นก็พากันเข้านอนตามปกตินี่ตั้งแต่วันพุธนะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชม
1: จนกระทั่งเขาบอกตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันนึงก็พบว่านางสาวจอยตัวแข็งเสียชีวิตไปแล้ว
2: จับได้นานหรือยังพี
3: ่ได้สักพักนึงแล้วพี
2: ่แต่สักพักนึงแล้วเคยคุยเคยฟังคำอธิบายเนี่ยเขาบ้างไหม
3: เขาบอกไม่มีอะไรแค่เพื่อนร่วมงานกันนะครับ
2: หรอ
4: แล้วพี่ทำร้ายเขายังไงคะ
3: ตบเฉยพี่ตบแล้วก็เตะ
4: ไม่ใช้อาวุธไหม
2: นาน
3: ไม่มีครับ
2: หลายครั้งไหมพี่จนเขาแน่นิ่งไปเนี่ย
3: สามครั้งครับ
2: แล้วพี่เคยไปถามวินคนนั้นหรือยังว่าเขามีความสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่าเขายอมรับไหม
3: ครับเขายอมรับครับ
2: อ๋อยอมรับด้วย
3: พี่ผู้หญิงยอมรับคือผมเห็นนะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องอะไรมากมายคือเข้าไปในโรงแรมก็จบแล้วครับ
2: เคยตบตีกันมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
3: ไม่คือทะเลาะกันปกติ
4: พี่ทำร้ายเขาเมื่อวานเหรอ
2: เมื่อคืนเหรอครับ
4: หรือเมื่อคืน
3: ไม่ได้เป็นเมียน้อยอะไรหรอกคือเป็นแฟนผมนี่แหละ
2: แล้วเมียคนที่พี่โทรปรึกษา
3: คือว่าอันนั้นคนนั้นคือเลิกกันไปนานแล้วครับ
2: อันนั้นคือเมียคนแรก
3: ใช่ครับ
2: อันนี้จอยนี่คือเมียคนที่สอง
3: ใช่ครับ
5: พี่ตอนนั้น
3: สารเลยพี
6: ่
3: ขอโทษครับผมขอโทษอย่างมากเลย
6: พี่เห็นเขาตายแล้วเนี่ยพี่เสียใจไหม
3: เสียใจพี่ครับ
2: คบกันกี่ปีแล้วนะพี
3: ่หนึ่งปีครับ
6: ทำไปเพื่ออ
4: ันนี้คือ
6: หรือมันยังไงพี
4: ่หรือบันดาลโทสะ
3: พี่บันดาลโทสะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมไม่ใช่การเป็นช่วงที่พูดคุยกับนักข่าวหลังจากที่ตำรวจร้อยถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่เบาะด้านข้างทั้งนี้หลังจากเข้ามอบตัวอย่างที่ว่าเวลา 11:00 นตำรวจบางบัวทองก็ควบคุมตัวนายวินัยอายุ42ปีไปชี้จุดที่แมนชั่นแห่งหนึ่งใกล้แยกบางพูนที่บางบัวทองก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่โรงพักระหว่างนั้นเนี่ยทีมข่าวพยายามจะสอบถามซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ตายเนี่ยไม่ใช่ภรรยาน้อยแต่เป็นภรรยาที่คบหาในปัจจุบันได้ประมาณสักหนึ่งปีส่วนผู้หญิงที่โทรศัพท์มาประสานตำรวจกับกู้ภัยว่าตนเองจะพามาเอามามอบตัวเนี่ยเป็นภรรยาคนเก่า
1: ที่เคยคบหากันแต่เลิกกันไปแล้วค่ะ
0: และตนเป็นฝ่ายติดต่อไปหาภรรยาคนเก่าเพื่อจะขอความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุเขาเล่าว่าเมื่อวันอังคาร
1: 12พฤษภาคมตัวเขากับนางสาวจอยผู้ตายอะค่ะไปกินข้าวแล้วก็ไปดื่มเหล้ากัน
0: แล้วกลับมาที่ห้องพักหลังจากนั้นมีปากเสียงกัน
1: ค่ะตอน4ทุ่มมีปากเสียงกันเพราะว่าไปคาดคั้นเรื่องที่เขามีเหมือนกับเป็นชู้กับคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวๆซอยคลองถนน
0: ก็เลยบันดาลโทสะตบตีนางสาวจอยไปโดยที่นางสาวจอยก็ต่อสู้ด้วยแต่หลังจากนั้นก็พากันนอนในห้องนั่นแหละทั้งคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งวันต่อมาวันพุธบ่ายโมง
1: เขาบอกว่าเขาปลุกนางสาวจอยแล้วไม่ตื่นค่ะ
0: ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอุ้มนางสาวจอยขึ้นรถและขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในรถกันทั้งคืนเลยก่อนจะตัดสินใจขับไปแจ้งเหตุแล้วมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองเสียใจที่ทำรุนแรงอยากจะขอโทษถ้าย้อนเวลากลับไปก็จะไม่ทำแบบนี้ยืนยันว่ารักนางสาวจอยเพราะอยู่กินกันไม่ได้กันนานกว่า1ปีภรรยาทั้งสองคนคือคนเดิมกับนางสาวจอยต
1: ่
0: างก็รับรู้เรื่องกันและกัน
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าไม่ต้องการทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตบันดาลโทสะ
3: เพื่อผมรู้ว่าเขาเสียเพื่อผมก็ใจไม่ดีผมก็อุ้มเขาลงไป
7: อุ้มในตอนช่วงประมาณกี่โมง
3: ประมาณบ่ายแล้วนั่นก็คือผมอุ้มไปแล้วผมสับสนแล้วผมไม่รู้จะไปไหน
2: แล้วพี่ทำไง
3: ผมก็อยู่กับเขาในรถอ่ะ
2: จนถึงเช้า
3: วันนี้
2: ก็คือนอนกันใกล้กันเขา
3: ใช่ผมอยู่ในรถตลอด
6: พี่ทำอะไรเขาบ้างคะ
3: ก็ตบแล้วก็เตะ
6: โมโหใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
6: พี่โมโหเขาเรื่องอะไร
3: เขาไปมีชู้ครับ
6: คิดไหมว่าเขาจะเสียชีวิตอ่ะ
3: ไม่คิดครับ
6: พี่คบกับเขามานานแค่ไหนคะ
3: 1ปีครับ
6: ภรรยาหลวงพี่รู้ใช่ไหมคะ
3: รู้ครับรู้
6: ก็คบกันแบบเปิดเผยใช่ไหม
3: ใช่ครับเสียใจพี่มันสิ่งที่ผมไม่รู้พูดอะไรไม่ออกผมเสียใจมากเลยมันฟิวขาดแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบที่ว่าผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
6: ้
3: เสียใจแค่นั้นผมเสียใจแทนพ่อแม่เขาผมบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้

0: นี้ผมจะไม่ทำคุณดีกว่าผมจะเดินออกไปเองดีกว่า
1: แล้วเราได้วงจรปิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา
2: เป็นภาพ
1: ที่ห้องพัก
2: ค่ะ
1: บ่าย 3:24 นาทีแปลว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
2: เห็นนายวินัยอุ้มร่างของนางสาวจอยออกจากห้องพักค่ะ
3: เอาล่ะ
2: ซึ่งตอนนั้นก็ดูตัวแข็งแล้วนะคะก็ลงมาขึ้นรถด้านล่าง
1: ก่อนที่เจ้าตัวที่บอกว่าขับรถไปเรื่อยๆเพราะตื่นตระหนกมาแล้วก็มาเข้ามอบตัวเมื่อเช้าวานนี้10โมงเช้า
4: เอาแล้วมีใครมาดู
5: ไม่รู้คนเท่านั้นม
1: าภรรยาคนแรกชื่อนกอายุ44ปีพันธิภากรเธอเล่ากับนักข่าวว่าเธอเป็นคนโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยว่าสามีจะมามอบตัวตัวเธอกับสามีคบกันมา1ปี7เดือนก่อนที่สามีจะมาคบกับนางสาวจอยประมาณ1ปีก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กินยังไงเพราะต่างคนต่างอยู่วันก่อนสามีโทรศัพท์มาบอกว่าทะเลาะกับจอยก็บอกไปว่าทำอะไรค่อยๆ คิดหลังจากนั้นประมาณ11โมง
2: สามีโทรมาบอกว่าจอยนิ่งไปแล้ว
1: ก็ยังบอกให้รีบเรียกรถพยาบาลทั้งนี้ได้เตือนสติแล้วบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตก็ต้องมอบตัวนะไม่สบายใจก็เลยปรึกษาครอบครัวและลงบันทึกประจำไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้หลังจากนั้นฝั่งสามีคือวินัยก็มีวิดีโอคอลคุยกันแล้วตอนนั้นก็ช็อกเหมือนกันเพราะสามี
2: หันกล้องมาให้ดูค่ะว่าเอานางสาวจอยขึ้นรถมาแล้ว
1: กำลังจะไปโรงพยาบาล
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นประมาณ8โมง
2: สามีโทรมาบอกว่าจะขอเข้ามอบตัวให้ตัวเธอเนี่ยมาหน่อย
1: ตนถึงได้รู้ว่านั่นเสียชีวิตแล้วเนี่ยเสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุสามีเล่าว่า
2: จับได้ว่านางสาวจอยไปหลับนอนกับผู้ชายคนอื่นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
1: อย่างน้อยเธอบอกว่าดีใจที่สามีเข้ามอบตัวเพราะยังไงก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำที่ผ่านมาก็ได้รับรู้ก็เห็นเขารักกันดีไม่คิดว่าจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะปกติที่ผ่านมาสามีก็ร่าเริงไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงมากที่สุดก็แค่พูดกลัวมึงตัวเธอก็ยอมรับก็รักสามี
2: แล้วเธอก็รับรู้ทุกอย่างค่ะแต่เธอก็อ่ะต่างคนต่างอยู
1: ่นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยภรรยาคนเดิมคงรักจริงๆอ่ะถึงขนาดจดชื่อนามสกุลตัวเองใส่กระดาษให้สามีไว้นะเผื่อเอาไว้เวลาติดคุกเนี่ยเวลาจะเข้าเยี่ยมจะได้มีชื่อของเธอให้เข้าไปเข้าเยี่ยมได้แล้วก็ให้อดทนและสู้ก็จะรอจนกว่าเขาจอมาจากคุก
6: เราว่าผู้หญิงไม่หายใจพยายามบ่าล้อมเขามากเลยว่าให้เขาพาไปโรงพยาบาลอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเขาบอกว่าเขาผู้หญิงขึ้นรถมาแล้วแต่ว่าจะพาไปโรงพยาบาล
7: เขาเปิดให้ดูแมวสีหน้าข
6: ้
7: าง
6: หนูเป็นคนบอกเขาว่าลองหันกล้องไปให้หน่อยดูหน่อยซิก็หันให้ดู
7: ภาพที่เห็นตอนนั้นเป็นยังไง
6: ก็คือผู้หญิงเขาผู้หญิงเอนเบาะนอนนะคะแล้วก็หันหน้าออกไปทางกระจกเราก็มองไม่ชัดเพราะเขาหันกล้องให้ดูแค่แป๊บเดียวถึงตอนเช้าประมาณแปดโมงค่ะใช่เขาโทรมาเขาบอกว่าวันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปมอบตัวนะก็เลยบอกเขาดีแล้วดีที่สุดแล้วแล้วสรุปผู้หญิงตายใช่ไหมเขาก็บอกว่าตาย
7: ในระหว่างที่พูดเขาทำเสียงเป็นไงเขาร้องไห้
6: เขาเครียดเขาบอกว่าหนูคิดว่าเขาทำอะไรไม่ถูกอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ขี่รถพาไปเรื่อยๆไปตรงขับไปเรื่อยขับไปจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
1: แต่ท่านผู้ชมถ้าไปฟังอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาที่รถมีร่างของฝั่งภรรยาอยู่และรอพิสูจน์ก็ปรากฏว่าช่วงบ่ายพ่อกับแม่และน้าของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตคือแม่กับน้าและพ่อของจอยมาที่โรงพักทันทีที่มาถึงเห็นรถที่ยังมีร่างของลูกหรือญาติอยู่ในรถต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของจอยก่อนจะบอกเวลาอยู่กับครอบครัววินัยไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลอดเวลาที่คบหากันจะลูกสาวจะถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งเพราะวินัยเนี่ย
2: ว่าคอยช่วยเหลือพ่อแม่ของคุณจอยอะค่ะด้วยการไปรับไปส่งไปขายของที่ตลาดทุกวัน
8: ก็ถูกทำร้ายบ่อยครับ
9: ไม่
8: พ่อเคยเล่าอะไรให้เราฟังเขาเคย
9: หยาบใช้ไม่เคยพ่อเคยหยาบใช้
10: คุณแม่เคยเจอผู้ชายไหมคะทางครอบครัวเคยเจอผู้ชาย
9: ขาใช่จะเด็กที่บ้านบ่อยเพราะว่าเขาส่งแม่ไปขายของที่จังหวัดมารับมารับแม่ตอนตีสามเกือบทุกวัน
10: อ่
9: ะอ
10: ยู่ต่อหน้าแล้วอ่ะอาจจะไม่ขอ
11: ต่อหน้า
10: ไม่ค่อยต่อหน้า
11: ขอถอยดีกว่าครับ
1: ขณะที่น้าสาวของผู้เสียชีวิตคุณกาญจนาเป็นน้าของจอยบอกว่าสนิทกับทั้งคู่เนี่ยวินัยก็ยังไม่ได้เลิกรากับนกภรรยาเก่าเพราะฝ่ายภรรยาคนแรกคือนกก็ยังโทรศัพท์มาต่อว่าจอยเป็นประจำเพื่อให้ขอให้เลิกยุ่งกับวินัยที่เป็นสามี 3-4 เดือนที่ผ่านมาหลานก็คือจอยเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างและขอเลิกกับวินัยแต่วินัยไม่ยอมเลิกกระทั่งจอยยอมรับว่าคบหากับชายคนอื่นทำให้วินัยโกรธและหึงหวงทำร้ายร่างกายมา 3-4 ครั้งแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วรับไม่ได้ก็คือเหตุการณ์วันเกิดก่อนจะเกิดเหตุอังคารที่ผ่านมาตัวน้ากับจอยนั่งดื่มกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
2: แล้ววินัยเนี่ยเดินทางตามมาด้วยความโกรธค่ะ
1: พยายามจะบอกให้วินัยกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนแต่วินัยจะกลับมาอยู่ในรถระหว่างนั้นไปเข้าห้องน้ำ
2: วินัย
1: จากรถก็กลับเข้ามาในร้าน
2: แล้วไปตบหน้านางสาวจอย2ครั้งค่ะ
1: เมื่อตนออกมาเห็นใบหน้ามีรอยแดงดวงตาฟกช้ำโมโหอยากจะปกป้องหลานแต่วินัยออกจากร้านไปก่อนนี่คือเหตุการณ์วันที่12และหลังจากออกร้านไปแล้วฝั่งผู้หญิงกลับไปนี่แหละก็เกิดเรื่องอันนี้เป็นภาพวงจรปิดอย่างที่บอกนะครับภาพนี้คือภาพสุดท้ายก่อนที่ฝ่ายหญิงจะตามนายวินัยกลับไปที่หอพักแล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตต่อจากนั้นไม่นานเนี่ยวินัยโทรศัพท์มาหาจอยด้วย
2: บังคับให้ไปหาที่แมนชั่น
1: นั่นแหละถ้าไม่ไปจะมาถล่มร้าน
2: แล้วจอยก็เลยออกจากร้านไปช่วงประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่ม
1: ตัวน้าเนี่ยบอกหลังจากนั้นพยายามติดต่อทั้งคู่แต่ไม่สามารถติดต่อได้และยังส่งข้อความไปตำหนินายวินัย
2: แล้ววินัยก็ตอบกลับด้วยนะคะบอกเสียใจที่เห็นนางสาวจอยไปโรงแรมกับผู้ชายคนอื่น
1: อ้างว่าจอยทำให้ขาดสติถึงได้ตบหน้ากลางร้านอาหารระหว่างนั้นพยายามจะถามวินัยว่าจอยอยู่ไหนเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้จึงตัดสินใจวิดีโอคอลไปหาวินัยรับสายอ้างว่าจอยไม่สบายกำลังนอนอยู่มันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่วินัยไม่ไปรับส่งแม่ของจอยไปขายของที่ตลาดเหมือนทุกวันแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจอยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วกระทั่งมาทราบข่าวเมื่อวานนี้เมื่อเขาพาร่างของหลานมามอบตัวน้าก็บอกนะครับว่าทั้งคู่รู้จักกันประมาณ1ปีพบกันที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่านคลองถนนหลังจากนายวินัยออกเคยต้องโทษพ้นโทษจากเรือนจำคดีไม่รู้ว่าคดีอะไรฝากถึงวินัยว่าม
2: ันไม่ใช่ลูกผู้ชายใจสุนัขมาก
1: เลวที่สุด
2: รับไม่ได้ค่ะ
9: อันนี้หนูยังไม่รู้เลยนะว่าเขาทำอะไรกับหลานเขาทำอะไรทำไมหลานถึงตายรู้แค่ตบไป2ครั้งวันนั้นที่ร้านอาหารแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยเอ้าห่วงก็นั่งดื่มกันอย่างธรรมดาเนี่ยแหละแล้ววินัยไม่พอใจก็มากระชากกระเป๋าแล้วก็ขับรถออกไปพี่ก็เป็นคนเคลียร์พี่บอกว่าเบาๆนะเพราะว่าเรามา

0: ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ไม่ควรทำร้ายกัน
1: ใช่ถูก
0: เคยมีเตือนเขาไหมคะหลังจากที่เรารู้ว่าหลานสาวถ
2: ูกกระทำ
1: เคย
0: จะให้ตำรวจดำเนินการยังไงบ้างกับ
3: เขาอ้างว่าแบบไม่ได้ทำกะตายอะไรเงี้ย
1: เอาถึงที่สุด
4: ท่านผู้ชมจริงๆก็มีแชทซึ่งนะแชทคุยกับนายวินัยผู้ก่อเหตุสาระก็เป็นอย่างที่ว่านี่แหละคือนายวินัยก็บอกขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆจอยทำให้ผมฟิลขาดผมมีเรื่องจะบอกพี่จอยไปโรงแรมกับไอ้กบผมเสียใจมากจอยมารับแล้วทางฝั่งนะก็ถามว่าไปมาเมื่อไหร่ไปก่อนที่จะคบกับนายหรือไปทีหลัง
5: เขาก็อ้างว่าคบกับเขาแล้วเขารู้เรื่องนี้นานแล้วแต่จอยบอกว่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ระบุพิกัดว่าโรงแรมอยู่ในซอยวัดลาด
4: แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะพูดเสียใจเสียความรู้สึกทำไมต้องทำแบบนี้ที่เหลือนอกจากนั้นก็เป็นคำกล่าวถึงฝ่ายหญิงซึ่งบางส่วนก็ไม่ควรจะพูดถึงละเพราะเป็นการกล่าวหาคนที่ไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วก็คือเสียชีวิตแต่มีบางช่วงบางตอนในทำนองว่าเสียใจจนบอกไม่ถูกผมอุตส่าห์ซื่อตรง
5: ผมก็มีแค่มันคนเดียว
4: เมียผมยังไม่ค่อยได้ไปหาเลยผมไม่ไปหาเมียผมเลยดีกว่านี่ก็เป็นการพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยตำรวจรองผู้การนนทบุรีก็เปิดเผยนะครับหลังจากท่านสอบปากคำนายวินัยของด้วยตัวเองว่านายวินัยรับสารภาพทั้งนี้เบื้องต้นอันนี้ที่เป็นทางการวินัยให้การว่าคบหากับจอยประมาณ1ปี
5: และจับได้ว่านางสาวจอยมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ตัวของนายวินัยรู้จักแล้วนายวินัยเคยตามทั้งคู่เคยตามไปเจอทั้งคู่ที่โรงแรมม่านรูดแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของทั้ง2คน
4: ตำรวจระบุว่าจากไทม์ไลน์เนี่ยหลังจากจับได้
5: วินัยกับนางสาวจอยก็มานั่งกินข้าวกันตามปกติ
4: ครั้งแรกคิดว่าจะให้อภัยกันและกันแต่เมื่อดื่มสุรา
5: เดินทางกลับไปที่ห้องพักได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
4: จนมีการปะทะคารมกันโดยจอยพูดในทํานองว่าตัววินัยเองยังไม่ตัดขาดจากอดีตภรรยาเลย
5: ทำให้วินัยเกิดอารมณ์และบันดาลโทสะพลั้งมือทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืนวันอังคาร12พฤษภาคม
4: หลังจากทำร้ายก็พักผ่อนจน8โมงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้น
5: 13พฤษภาวินัยก็ออกไปขับรถรับจ้างตามปกติ
4: จากนั้นตอนเที่ยง
5: กลับเข้ามาที่ห้องพักก็พบว่านางสาวจอยเสียชีวิตแล้ว
4: จากนั้น
5: วินัยก็ได้อุ้มนางสาวจอยขึ้นรถเก๋งคันที่ขับมามอบตัวที่โรงพักบางวัวทองก็คือขับรถคันนั้นไปเรื่อยๆเนื่องจากอยู่ในอาการตกใจจนกระทั่ง8โมงเช้าของวันที่14อะค่ะได้สติก็เลยโทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยาแล้วก็รับสารภาพว่าได้ฆาตกรรมนางสาวจอยภรรยาอีกคนนึงชื่อนางสาวนกเนี่ยก็เลยแนะนำให้ไปมอบตัวที่โรงพักบางวัวทอง
4: ส่วนการทำร้ายที่ทำไปถึงขั้นเสียชีวิตตัวนายวินัยสารภาพว่า
5: ใช้ฝ่ามือตบไปที่ใบหน้าประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็ใช้เท้าถีบนางสาวจอยเขาอ้างยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธนะคะทีนี้ทางรองผู้การท่านบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยรูปร่างค่อนข้างใหญ่ความรุนแรงจึงเกิดขึ้น
4: ขณะที่มีรายงานว่าตัววินมอเตอร์ไซค์ซึ่งถูกระบุกบเนี่ย
5: ค่ะ
4: เขายืนยันเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับจอย
5: ค่ะ
4: 7:36 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
6: เอาแม็กแม็กเอาครับ
7: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KAเลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซบสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
8: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
9: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
8: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
10: โคเวยกบ้านซัพพลาย
11: อินเตอร์แม็ก2026มหกรรมยกระดับการผลิตด้วยโซลูชันประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าและวัดผลได้จริงครบทุกด้านของเทคโนโลยีพร้อมเวทีสัมมนาอัพสกิลเข้มข้น 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
12: ช็อปคุ้มจริงไทยช่วยไทยต้องได้

0: ่วิอาเฟรชหมูเนื้อแดงเพียงกิโลละ107บาทสับปะรดภูแลซื้อ1แถม1วิอาเฟรชผักกาดขาวปลีกเพียงกิโลละ39บาทถึง20พฤษภาคมนี้ช้อปประหยัดที่บิ๊กซี
1: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569

0: ข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
1: ยักษ์ร้ายซ่อนลายวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: คุณคือใคร
4: ผมชื่อสีบัญชาไง
3: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
5: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ซัมเมอร์นี้เลือกอร่อยกับโกมะซารุราเมนซอสงาขาวเย็นสดชื่น
9: หรือซอสงาขาวสไปซี่ผสมหมูสับและไก่สับรสเผ็ดเลือกอร่อย2รสชาติ
8: กลมกล่อม
9: เผ็ดโดนใจ
10: ที่8番ラーメン
11: Fit your mass friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFutureMan แฟนจากอังกฤษ
12: จัดรายการ40นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเรื่องดังต่อไปนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะขอตรวจสอบเพิ่มลึกลงไปอีกแต่ได้ทราบจากเพจเจ๊ม้อยวีพลัดแล้วก็มีคลิปด้วยคือครูยึดโทรศัพท์ไปเพราะผิดกฎเด็กนักเรียนเอาโทรศัพท์มาแล้วไม่คืนสุดท้ายมีการต่อรองขอเรียกค่าไถ่มันเหลือเชื่อนะถ้ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวไล่ดูนักเรียนคนหนึ่งลาออกจากโรงเรียนหลังจากมีปัญหาประเด็นเรื่องถูกครูยึดโทรศัพท์โดยระบุหลังสุดก็คือถ้าจะคืนต้องจ่าย 10,000 บาทเป็นค่าไถ่โทรศัพท์อ้างเป็นกฎเริ่มเรื่องเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา
13: น้องบอยค่ะพื้นเพเป็นคนนราธิวาสนะคะ
12: ขึ้นมาเรียนกรุงเทพเอาโทรศัพท์มาด้วยโรงเรียนมีกฎห้ามใช้โทรศัพท
13: ์ทีนี้น้องบอยเกิดเผลอรับโทรศัพท์ครูก็เลยรู้ว่าน้องมีโทรศัพท์มือถือ
12: วันที่27เมษายนบอยทักแชทไปหาคุณแม่ขอที่อยู่แม่เพื่อจะให้ครูเนี่ยส่งโทรศัพท์กลับบ้านนราธิวาส
13: ค่ะ
12: บ่าย2ครูเปิดล็อกเกอร์ลิฟโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้บอยพยายามอธิบายกับครูว่าจะส่งกลับบ้านขอที่อยู่แม่ให้แล้ว
13: ครูบอกให้แม่มาคุยเองเพื่ออธิบาย
12: 4โมงเย็นวันนั้นบอยก็ยืมโทรศัพท์ผู้ใหญ่คนหนึ่งแจ้งไปที่แม่ว่าโทรศัพท์โดนยึดไม่ทันจะส่งกลับบ้านบอยกระวนกระวายนั่งรถไปรามคำแหง53บ้านของน้าชายให้น้ามาช่วยเคลียร์ที่โรงเรียนเรื่องโทรศัพท์เพราะมันเป็น iPhone เท่าไหร่15 iPhone 15
13: ค่ะ
12: น้าชายมาถึงโรงเรียนคุยกับครูเคลียร์ไม่ลงตัวครูพูดคำเดียวว่าจะจ่ายเท่าไหร่
13: นะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกไปว่าขอจ่าย 1,500 ค่ะ
12: ครูหันไปถามบอยว่ายังไงสรุปแล้วคือไม่ลงตัวไม่มีการจ่ายแล้วไม่มีการคืน30เมษาย
13: นแม่
12: ของน้องตัดสินใจบอกให้น้องกลับบ้านให้ลาออกจากโรงเรียนและในวันเดียวกันแม่แชทหาครูภรรยาของครู
13: แจ้งว่าพ่อของน้องไม่ประสงค์จะให้น้องเรียนต่อแล้วนะคะ
12: รบกวนส่งโทรศัพท์ตามที่อยู่นี้ด้านภรรยาหรือเมียครูตอบไปว่า
13: ตามกฎแล้วเนี่ยเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียน

0: เวลาโทรศัพท์ถูกยึดแล้วจะไม่ให้คืนค่ะ
1: ถ้าต้องการคืนต้องซื้อคืนผ่านไป3วัน
0: แม่ขอให้คุณยายช่วยเจรจากับคุณครูเรื่องโทรศัพท
1: ์และคราวนี
0: ้คุณครูยื่นข้อเสนอเรียกค่าไถ่โทรศัพท์ 10,000 บาทจ่ายมา 10,000 แล้วจะส่งโทรศัพท์คืน
1: แม่รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเพื่อจะเอาโทรศัพท์คืนเพราะเห็นว่าเข้าข่ายลักทรัพย์ข้อมูลที่เพจเจ๊ม้อยวีพัฒน์ระบุก็คือร้อยเวรโทรเจรจาพูดคุยกับครูให้คืนโทรศัพท์ไป
0: บอกถ้ายึดหรือว่าเอาไปขายหรือขายคืนเจ้าของเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
1: ขณะที่พลเมืองดีติดต่อคุณครูไปครูยืนยันว่ายังไงก็ไม่คืนมีการเจรจาเกิดขึ้น8ครั้งยายของเด็กมาคุยกับครู2ครั้งครูคุยกับร้อยเวรบอกว่าจะขายแล้วเอามาคืนเป็นเงิน
0: ร้อยเวรบอกว่าไม่ได้ต้องคืนมาเป็นโทรศัพท
1: ์ท่านนี้ไอ้ที่มันน่าสนใจคือมันมีคลิปเสียงยายของน้องเนี่ยเจรจาไก่เกี่ยกับครูครูบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องการให้เด็กรับผิดชอบสำนึกผิดเดี๋ยวเงินที่ขายโทรศัพท์ก็ถือเป็นการลบล้างความผิดที่ทำโรงเรียนที่เอาโทรศัพท์มาใช้
0: นี่บอกว่าถือว่าคุ้มนะคะ
1: อย่าคิดเยอะถือว่าลูกทำผิดกฎโรงเรียนเหมือนกฎผิดกฎหมายก็ต้องโดนปรับอันนี้ก็ปรับคือไม่คืนโทรศัพท์ต้องการจะเอาคือก็ในราคา 10,000 ค่าปรับเรื่องของเรื่องต้องการให้สำนึกผิดนี่ถ้าไม่เอาโทรศัพท์มาจากบ้านก็ไม่มีอะไรจะให้จบง่ายๆก็รับโทษไปเรียบร้อยจ่ายเงินมา 10,000 ก็ไม่มีอะไรไหนฟังสิ
2: คุณยังไม่จบเอง
3: เรื่องนี้ไม่มีอะไรนะผมต้องการที่จะให้มูอาร์ตได้มีความรับผิดชอบได้สำนึกผิดแล้วก็เงินที่เราขายโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นการกีฟารัตแล้วก็คิดดีๆก็มาจ่ายในเรื่องจาริยะเป็นการลบล้างในความผิดที่เราทำในโรงเรียนถือว่าคุ้มอย่าไปคิดเยอะแบบนู้นอย่าไปคิดเยอะแบบนู้นถือว่าเราทำโซดาก็ทำจาริยะเป็นการกีฟารัตในการที่ลูกเรานะเราทำผิดกับกฎระเบียบโรงเรียนมาชาร์ล็อตเราลบล้างทำกีฟารัตเหมือนกับนี่แหละมันเป็นเงินกฎหมายนั่นแหละเราทำผิดก็ต้องโดนปรับอันนี้จริงๆเราโดนปรับเกี่ยวกับการที่เราไม่ให้คืนเดี๋ยวนี้นะต้องการที่จะเอาคืนก็เอาในราคา 10,000 นะ
2: เยอะ
3: แล้วมาลองคุยดู
2: เยอะ
3: ครับชาวโลกขอให้ง่ายได้นะให้เขาเรื่องของเรื่องนี้ก็สำนึกผิดให้ได้ก่อนว่าเรื่องราวมาจากที่บ้านไม่ได้มาจากที่โรงเรียนที่โรงเรียนนี่เป็นเรื่องปลายเหตุแล้วนะเรื่องมาจากที่บ้านมาของโทรศัพท์มานะถ้าไม่ออกมาจากบ้านก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ออกมาทีนี้จะให้จบง่ายๆก็เรารับโทษไปให้เรียบร้อยเนี่ยใจก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยคิดให้ดีชาวบ้าน
2: ชาวบ้าน
3: ครับผมสอง
1: เจ๊ม้อยวีพัฒน์ซึ่งเป็นอินฟูก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งเป็นเสียงผู้ปกครองคนหนึ่งของน้องไก่เกลี่ยกับครูเพื่อขอโทรศัพท์คืนเนี่ย
4: มาจะขอโอกาสเรื่องอะไร
5: เรื่องโทรศัพท์นี่แหละขอโอกาสให้โทรศัพท์นี้ที่ส่งให้มาโยแล้วจะไม่ให้โยเอาไปอีกแล้ว
4: ส่งกลับเปล่า
5: ค่ะคือมาโยก็เพิ่งกลับมาทำงานก็ไม่ค่อยได้ตอนนี้เรียนปิดไม่มีเงินเราจะจ่ายเยอะๆหาเช่ากินเย็นอย่างนี้มาอยู่บ้านก็เช่าที่ขายก็เช่าสงสารกันอยากให้ลูกยังเรียนแต่อย่างว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไหร่จะไม่ให้ซื้อก็ไม่ได้มาโยเคยเอาเงินโยกิมาเป็นทุนแล้วก็จะเอาอย่างนี้ก็จะเอามาก่อนถ้ามารู้มาไม่ให้ซื้อตั้งแต่แรกโทรศัพท์นะจะเสียการเรียน
4: คืออย่างนี้มะโต๊ะมันเป็นอย่างนี้เด็กคนอื่นๆน่ะคือโรงเรียนนี่คนที่เป็นครูนี่อร่อลำบากใจมากๆนะเพราะว่าทุกคนนั้นก็อยากที่จะขอกันทั้งนั้นแหละ
5: เนี่ยก็ผ่อนอยู่นี่เพิ่งซื้อเองโทรศัพท์นั้น

0: เข้าใจอยู่แล้ว
1: แต่ผมนั้นอยากให้อันนี้ขออนุญาตเล่าให้มาฟังนิดนึง
2: ได้
1: เล่
2: ไ
1: า
2: ด้
1: ให้พวกเล่าให้ทุกฟังนิดนึงว่าคือหมายถึงว่าผมนั้นอยากให้มอสนี่ได้สำนึกผิดด้วยได้คือวันนั้นอันที่จริงเขามาเอาแล้วโทรศัพท์ผมคุยกับมะมูฮัดแล้วว่าจะให้คืน
2: อืม
1: ไม่ใช่ให้คืนวิธีนั้นไม่ใช่ให้เขามาแบบนั้นคือวันนั้นมูฮัดก็มานี่เขาคุยไม่สวยเขาลีลาเยอะ
2: แชร์รวมอีก
1: เขาคุยไม่ได้ผม
2: อืมใช่
1: ผมคือผมจะไม่ให้เขาทำอย่างนั้นคือยังไงหมายถึงว่าเรานี่เข้าใจอยู่แล้วในชีวิตเด็กๆนะอยู่กับเด็กมันพอสมควร
2: นะ
1: มันจะขอโอกาสเรื่องอะไร
2: เรื่องโทรศัพท์นี่แหละ
3: นั่นแหละฮะเดี๋ยวตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมน่าตกใจอยู่เหมือนกัน 7:48 นเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bioยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
5: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advancedที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
6: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: วีแคร์แคร์กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
4: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูพืชมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้ชมพูพืช
5: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
6: ดัชวิลด์ DR1 คัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดยดัชวิลด์รีเสิร์ช
7: บอกมานะว่านายชื่ออะไรฉันจะได้ไปฟ้องผู้ใหญ่ลีจัดการกับนายพ่อไหนจ้ะพ่อเธอ
8: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอ่ะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
11: ้พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคุณยังเหมือนเดิม
7: ภายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่ภายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอ่ะแม่แล้ว
10: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
8: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
13: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
12: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
16: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron

0: 7:52 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้มีพระราชพิธีมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์และมีพิธีรับพระบรมราชโองการที่รัฐสภา
1: เป็นการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นสมัยที่2นะคะของคุณณัฐพงษ์

0: ในขณะนี้
1: โดยที่คุณณัฐพงษ์แถลงหลังเสร็จสิ้นการรับพระบรมราชโองการในฐานะผู้นำฝ่ายค้านขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและตัวแทนประชาชนในการให้ข้อเสนอตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาตลอดจนทำหน้าที่ในกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ยังหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะเร่ง
2: เดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ลงประชามติไว้8กุมภาพันธ
3: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ใน8กุมภาในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาครับ
1: นั่นแหละประเด็นรัฐธรรมนูญก็อย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปว่านายมตรีบอกว่าประชามติ21ล้านเสียงแต่กระบวนการเนี่ยจะต้องไปเริ่มที่รัฐสภา
2: ค่ะ
1: โดยเหตุว่ารัฐธรรมนูญที่คาอยู่ในวาระ2ฉบับที่มีการเตรียมการเพื่อจะให้มีการร่างนูญฉบับใหม่แล้วยุบสภาไปก่อนคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันเป็นนักว่าตกไปต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่นายมตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นที่รัฐสภาฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความจริงใจถ้าไม่ดำเนินการในส่วนของการยืนยันซึ่งไม่ยืนยันแล้วตกไปแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บอกท่านผู้ชมไปว่าก็ต้องรอดูภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่เพราะเป็นประชามติ21ล้านเสียงของประชาชนให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวานนี้ก็ยืนยันโดยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยกรณีนี้โดยระบุนะครับท่านผู้ชมที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ที่รัฐสภาเป็นเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดอำนาจสว.1ใน3ถ้าเกิดคณะรัฐมนตรียืนยันไปคาดว่าคงไม่ต่างจากเดิมคือขัดแย้งกันและคงไม่สามารถผ่านวาระ3ได้ก็จะเสียเวลาและจะทำให้เจตนารมณ์ของผู้ออกเสียงประชามติเสียไปเมื่อเกิดสภาชุดใหม่แล้วจึงเป็นเหตุชอบธรรมที่ส.ส.กับพรรคการเมืองจะได้เริ่มกระบวนการใหม่คือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพรรคภูมิใจไทยก็จะรีเริ่ม
2: คือจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพรรควันที่19พฤษภาคมค่ะ
1: ซึ่งขณะนี้คุณพันดอนบอกร่างไว้แล้วถ้าที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย19พฤษภาเห็นด้วยก็จะลงชื่อส.ส.192คนเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ256เพียงพรรคเดียวเพราะมีเสียงเพียงพอโดยเนื้อหาหลักๆที่ร่างจะไม่เอาปัญหาในร่างที่ผ่านมามาเขียนไว้ในร่างใหม
2: ่เพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันและเดินไปได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกำหนดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกโดยกลไกรัฐสภา
2: ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามา
1: และจะไม่มีเรื่องตัดอำนาจสว.
4: รัฐธรรมนูญขณะที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญตัวแก้ไขที่มีปัญหาในสภานั้นสิ่งที่หากรัฐบาลยืนยันกลับเข้าไปผมก็คาดเดาได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาก็คงจะไม่ต่างไปจากก่อนที่จะมีการยุบสภาหากมีการยืนยันรัฐธรรมนูญไปและสภาตีตกในวาระที่3ก็มองว่ามันจะเป็นการเสียเวลาและมันจะไปทําให้เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน21ล้านเสียงเนี่ยมันเนิ่นช้าแล้วก็ล่าช้าออกไปเราได้ร่างตัวรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้ว ก็จะเตรียมเสนอที่ประชุมพรรคในวันอังคารหากที่ประชุมพรรคไม่มีความขัดข้องใดๆพรรคภูมิใจไทยก็จะรวมชื่อส.ส.ซึ่งวันนี้มี190เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดคือ1ใน5เราสามารถที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พรรคเดียวเราก็จะดำเนินการ
1: อันนี้มุมนี้ฝ่ายค้านก็ไปว่าไม่ได้แล้วเพราะพรรคภูมิใจไทยก็จะเริ่มผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยเสนอร่างเป็นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามดูกันต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นก่อนจะครบธงชาติเมื่อวานนี้เกิดบรรยากาศที่แสนจะคึกคักมีภาพของการเต้นแอโรบิกซึ่งต้องขออนุญาตทางไทยรัฐกรุ๊ปเข้าร่วมกับสสส.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมหน้าหานกลางเมืองที่จตุจักรสนับสนุนให้คนเมืองมาสู่แลสุขภาพตอนนี้แอโรบิกกำลังฮิตอยู่แล้วตั้งแต่สวนลมที่นำเสนอไปเมื่อวานนำทับโดยอาไฮอาภาพรอยากให้ท่านผู้ชมดูมีคนดังในแวดวงการเมืองคุณพันธิกาวานิช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลขาธิการพรรคประชาชนคุณจ้อนพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นี่ดูอันนี้เลขาพรรคประชาชนนะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อมีหลายลีลากันทีเดียวครู่เดียวฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมแดนครับ
1: แฮปปี้ค่ะ
0: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
2: และเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
0: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
3: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
2: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อม
5: แผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
2: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
0: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
8: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสม
9: อเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: หมายความว่าไง
11: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
12: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
13: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
12: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
14: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะคะ
15: เฮ้ยรักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
18: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
17: เฮ้ย
18: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
17: อ๋อพี่กิจ
18: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
19: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
10: สันไลท์เลมอนสูตรใหม
6: ่เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
7: โดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
13: เรื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา4นาทีท่านผู้ชมครับอ่ะต้องขออนุญาตทางไทยรัฐกรุ๊ปเขาเป็นแม่งานจัดร่วมกับสสสและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในยุคนี้ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเคยมีกรณีตอนนั้นป้องกันโรคใช่ไหม
2: ค
13: ่
2: ะ
13: ที่เต้นกันสนามหลวงแต่มันยกระดับ69นี่แอโรบิกสวนลมนี่มีทุกวัน
2: ใช่ค่ะ
13: ไทยรัฐเขาจัดกิจกรรม
2: ที่สวนจตุจักรค่ะ
13: หน้าหันกลางเมืองนี่ให้อภพรมานำทัพเลยทีเดียวอันนี้มีประเด็นการเมืองนิดหน่อยก็คืออย่างพรรคประชาชนสกเขตนี้เขาก็ประกาศว่าเขาจะมาร่วมกับดร.โจเป็นการใช้สีส้มก็มีฝั่งผู้สนับสนุนคุณชัชชาติออกมาบอกว่าควรจะบอกไหมว่าเป็นงานของใครจัดเพราะทางไทยรัฐก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครด้วยมีการเมืองนิดหน่อยดูภาพเถอะอันนี้ภาพไหนดูคุณช่อสิพันนิกาวันนี้คณะก้าวหน้าน
2: ี่ค่ะเสื้อเขียวค่ะ
13: เบาไปเบาไปเพราะคนข้างๆหนักมาก
2: คุณพิจารณ
13: ์เลขาธิการพรรคประชาชน
2: ค่ะ
13: พิจารณ์นี่ไปดูคนพิจารณ์สิ
2: เป็นเก่งเข้าจังหวะ
20: อ
13: ไอรัฐไปบอกพี่ก่อนจะส่งน้องไบรท์ไปเอาไปดูเถอะอันนี้มีใครอีกมีคุณอ๋องปฏิพัฒน์สันติพดาดิษฐ์รองประธานสภา
21: บอกมีซ้อมมาจากพิษณุโลกเลยนะคะ
13: อันนี้ก็เป็นสสพรรคประชาชนนะเนี่ยกูดีใช่ไหมงานนี้มันมีความหมายตรงที่คุณชัดชาติก็มา
21: ค
13: ่
21: ะ
13: คุณชัดชาติอันนี้เป็นพรรคภูมิใจไทยเพื่ออะไรนะคุณสุชาดา
21: ค่ะอันนี้พี่หาย
13: ทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิต
21: ร
13: ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าพรรคประชาชนก็มาแล้วมาเจอคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จับมือเดี๋ยวแข่งกันแน่

0: นหมัดเอาเป็นงานชนหมัดอันนี้คุณจอยชัยวัฒน์ก็โพสต์เองเลยนะนี่ฮะท่านผู้ชมภาพนี้ไทยรัฐออนไลน์อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมว่าการเลือกตั้งใกล้เต็มทีช่อง3เราก็จะเปิดเวทีดีเบตเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตามหานครพูดถึงเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวานนี้ทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรหรือคุณโจนำทีมผู้สมัครสกหรือบางคนเป็นสกปัจจุบันรวมถึงสสในพื้นที่ลงพื้นที่ทุกวันเลย
1: เมื่อวานนี้ไปที่ตลาดพลูนะคะเป็นถิ่นเก่าในวัยเด็กของดร.โจค่ะเนี่ยค่ะก็ไปเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะ
0: ก็เล่าเรื่องเด็กสมองว่าเกิดมาก็ไม่ได้มีฐานะหรอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามาสำรวจย่านนี้ก็คือเป็นปัญหาเรื่องค่าครองชีพเรื่องการค้าขายนั่นแหละค่ะ
0: ประเด็นอันนึงก็คือผมเห็นทุกที่เลยนะที่จะมีคนร้องเกี่ยวกับทางเท้า
1: อ
0: ันนี้จากข่าวนะ
1: คือเรื่องทางเดินเท้าเนี่ยบอกแม้ว่ารอบๆ อาจจะเรียบแต่ว่าใกล้ๆตรงป้ายรถเมล์หรือจุดเชื่อมต่อต่างๆกับเส้นทางรถไฟเนี่ยมันเดินได้ลำบากค่ะ
0: เอาขนาดที่ทีมคุณชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าจุดเด่นของเขา4ปีนี่เป็นเรื่องทางเท้าไม่ใช่เหรออาจจะต้องไปพิสูจน์ทราบกันสักหน่อยละขนาดที่คุณชัดชาติยังไม่ประกาศเปิดตัวเมื่อวานนี้เสร็จจากเตือนตุจักก็มาที่สวนลมนะมาที่สวนลม
1: นี่ค่ะ
0: มารับมอบคอนเทนเนอร์เลยจากเอกชนเขามอบให้เป็นห้องเวลาเผื่อฝนฟ้าตกเนี่ยทีมงานดีเจกับเครื่องส่งเครื่องเสียงจะได้อยู่ในนั้นได้นะ
2: โอ้มันเว้ย
0: มันเว้ยหายใจหรือยัง
2: คนเยอะดีฮะ
0: ผู้ว่าถ้าผู้ว่าไม่ยากหรอกนึกภาพเมื่อ4ปีก่อนประมาณคิงคองอ่ะอันนี้ด้วยความเคารพท่านผมเคยทักทายเล่นกับท่านอยู
1: ่ค่ะ
0: คือมีความแข็งแกร่งไง
1: ค่ะ
0: นึกออกใช่ไหม
1: มันเหมือนฮักอ่ะ
0: ฮัก
1: ว่าตัวเขียวๆอะค่ะ
0: แบบเต้นแบบทรงพลังอ่ะ
1: ค่ะกล้ามใหญ
0: ่ๆอันนี้ไม่ได้เป็นการไปบูลลี่อะไรนะเป็นการพูดคุยผมเคยคุยกับท่านท่านเต้นเท่มากเลยคือถ้าหุ่นไม่ได้อย่างนั้นจะเต้นอย่างนั้นไม่ได้นะกกต.บอกนะครับทุกชมว่าถ้าผู้ว่าหมดวาระรอให้หมดวาระต้องรักษาการต่อนะครับแต่ถ้าเกิดลาออกเองเนี่ยปลัดกทม.จะรักษาการคุมกทม.แทน
1: จนกว่าจะมีผู้ว่ากทม.คนใหม่มารับหน้าที่ค่ะ
0: นี่อันนี้คือเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งผมก็คาดว่าคุณชาชาติต้องลาออก
1: ค่ะ
0: ก่อนจะถึงกำหนดจะกี่วันล่วงหน้าก็รอดูเพราะถ้าไม่ได้ลาออกจนครบวาระเนี่ยรักษาการก็จะมีข้อกล่าวหาตามมาได้ถูกไหมท่านผู้ชมปีกรองมันดังเต็มทีแล้วเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อวานนี้เต็งหนึ่งที่นำโด่งก็มาชนหมัดกับผู้ท้าชิงคนสำคัญเพราะมีสสยกกรุงเทพอยู่ในขณะนี้
1: จากพรรคประชาชนค่ะดร.โจชัยวัฒน์
0: ถึงแม้ว่าโพลจะห่างมากอย่างที่เห็นเนี่ยแต่มุมหนึ่งเนี่ยชนหมัดนี่เป็นท่าคุณชัดชาตินะ
1: ค่ะ
0: คุณโจชัยวัฒน์ก็ชนหมัดนี่ท่านผู้ชมติดตามดูกันต่อเรื่องข่าวสารก็ต้องมาดูเรื่องใหญ่เรื่องของน้ำมันโลกน้ำมันโลกเปลี่ยนแปลงลงเล็กน้อยเล็กน้อยตัวเลขขึ้นมาจะไม่อ่านหลังจากสื่อสหรัฐสื่อของอิหร่านรายงานว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาม
1: ีเรือทั้งหมด30ลำได้ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วค่ะล่าสุดมีรายงานว่าเรือขนน้ำมันญี่ปุ่นกับจีนผ่านได้นะคะ
0: เอาขึ้นขออภัยขึ้นเล็กน้อยมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากทั้งนี้สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวานนี้ว่าอิหร่าน
1: เริ่มอนุญาตให้เรือจีนบางลำแล่นผ่านได้แล้วค่ะ

0: ่อนหน้านั้นเนี่ยรายงานของสำนักข่าวฟาสเนี่ยได้ปรากฏว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบอิรัก2ล้านบาร์เรลแล่นผ่านช่องแคบฮอมูสไปเมื่อวันพุธนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดอยู่ตรงช่องแคบเนี่ยประมาณสัก2เดือน
1: แต่หัวข้อใหญ่ที่โลกจับตาคือการเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และได้พบกับสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวานนี้การหารือกันที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งสีจิ้นผิงชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบศตวรรษกำลังเร่งตัวขึ้นทั่วโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความผันผวนและปั่นป่วนทั้งนี้ที่เป็นทางการการประชุมสุดยอดของสองผู้นำมหาอำนาจสหรัฐกับจีนตกลง
0: ที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญสูงและเต็มไปด้วยท่าทีที่เป็นมิตรระหว่างสองประเทศที่ต่อสู้กันมานานหลายปีในประเด็นต่างๆนะคะตั้งแต่เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิมนุษยชนไปจนถึงเทคโนโลยีและการค้า
1: ผมสรุป5ประเด็นสำคัญอ้างจากรายงานการประชุมจากรัฐบาลจีนและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐข้อที่1การวางตำแหน่งใหม
0: ่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตกลงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างจีนและสหรัฐ
1: ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์หัวข้อที่2การประชุมเตรียมการก่อนการประชุมสุดยอดสมดุลและเป็นไปในเชิงบวกสีจิ้นผิงระบุว่าคณะผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศ
0: บรรลุผลลัพธ์โดยรวมที่สมดุลและเป็นไปในเชิงบวกค่ะ
1: หลังการประชุมซึ่งนำโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบเซนกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนเหอลี่เฟิงทั้งนี้หัวข้อที่3การกระชับความร่วมมือ
0: สีจิ้นผิงบอกว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้ช่องทางการสื่อสารทางการทูตและการทหารให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะเรียกร้องให้มีความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
1: ขณะที่ฝั่งทำเนียบขาวรายงานว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงและทีมงาน
0: หารือถึงวิธีการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการขยายการเข้าถึงตลาดสำหรับธุรกิจของสหรัฐในจีน
1: หัวข้อที่4อันนี้ใหญ่สุดโลกจับตา
0: ช่องแคบฮอร์มูสและการซื้อน้ำมันค่ะ
1: ทั้งสองฝ่ายหารือกันเกี่ยวกับความขัดแย้งแต่ตะวันออกกลางรวมถึงวิกฤตในยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีรายงานของจีนไม่มีอะไรแค่นี้คือไม่ให้รายละเอียดแต่ทำเนียบขาวระบุว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเห็นพ้องต้องกันว่า
0: ช่องแคบฮอร์มูสต้องเปิดค่ะเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของพลังงานผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้
1: ขณะที่สีจิ้นผิงได้ย้ำจุดยืนของปักกิ่งที่คัดค้านการเสริมหรือเพิ่มกำลังทหารในเส้นทางพลังงานคือช่องแคบพอมุดนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความพยายามใดๆ
0: ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานค่ะ
1: ข้อที่3จีนแสดงความสนใจที่จะซื้อน้ำมันจากสหรัฐมากขึ้น
0: เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง
1: และหัวข้อซึ่งฝั่งสหรัฐอ้างว่าทั้งสองประเทศคือจีนกับสหรัฐ
0: เห็นพ้องต้องกันว่าอิหร่านไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะ
1: นี่คือภาพรวมอย่างที่บอกไปนะครับตัวชมขนาดที่เราจะปิดท้ายจริงๆมีประเด็นอีกเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อไปดูภาพการต้อนรับกันดีกว่าเรียกว่ามหาอำนาจโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนประเทศมหาอำนาจซีกโลกตะวันออกจีนสีจิ้นผิงจะพิธีต้อนรับเมื่อเช้าวันนี้นี่เป็นการพบปะกันเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐ
0: คร
1: ั้งแรกในรอบ9ปี
0: นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยต้อนรับทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งเมื่อพฤศจิกายนปี2017ค่ะ
1: เมื่อขับรถมาถึงด้านนอกมหาศาลาประชาคมของจีนผู้นำทั้งสองจับมือถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายจะมีการยิงปืนใหญ่21นัดที่จตุรัสเทียนอันเหมินวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงชาติสหรัฐและจีนระหว่างพิธี

0: 两国元首回到检阅台，
1: 厉害！
0: 观看仪仗队分列式。
1: ทรัมป์และสีจิ้นผิงได้ร่วมกันตรวจแถวฐานเกียรติยศของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนชมการเดินสวนสนามและการแสดงจากวงดนตรีทหารเจ้าหน้าที่จีนที่มาต้อนรับร่วมในพิธีนี่ใหญ่กันทั้งนั้นเลยใช่ฉี
2: สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนหวังอี้
2: สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและยังเป็นผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการกลางกิจการต่างประเทศ
1: เฮอร์ลี่เฟิง
2: สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นรองนายกรัฐมนตรีแห่งสภาแห่งรัฐ
1: คณะติดตามของโดนัลด์ทรัมป์นอกจากทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแล้วยังมีเดวิดเพอร์ดูทูตนี่คือเดวิดเพอร์ดู
2: ยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะมาโกรูบิโอ
1: รัฐมนตรีคลัง
2: สกอตเบตเซน
1: รัฐมนตรีกลาโหม
2: พีทเฮกเซตและ
1: รวมถึง
2: การค้าสหรัฐด้วยค่ะเจมีสันกรีเออร์นะคะ
1: มีภาพทรัมป์ปรากฏในระหว่างช่วงหนึ่งทำท่าเชื้อเชิญสีจิ้นผิงระหว่างพิธีต้อนรับคือมันกลับข้างไงก็เลยจุดเสียงวิจารณ์กันพอสมควร
2: เนี่ยค่ะคือบอกทรัมป์ท่าทีเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยเป็นเจ้าภาพ
1: มันกลับข้างไง
2: ค่ะ
1: ขนาดที่ภาพด้านนอกมหาศาลาประชาชนทรัมป์เดินเคียงข้างสีจิ้นผิงเกิดเมมขึ้นมากมายท่านผู้ชมบางคนบอกทำตัวเหมือนเจ้าภาพ
2: ใช่บางคนก็อธิบายว่านี่เป็นการแสดงถึงความมั่นใจของทรัมป์อะค่ะ
1: 8:18 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
5: ้ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่แนทช้อปปิ้ง
2: การแล้วคุณจะทำยังไงต่อไป
3: การก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมค่ะการจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะทำหน้าที่เลี้ยงลูกของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
2: ผมมั่นใจนะว่าคุณต้องทำได้ดีแน่ๆแต่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกนะ
3: ขอบคุณค่ะคุณธีระขับรถตั้งไกลเข้าไปพักดื่มน้ำที่บ้านก่อนดีไหมคะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะขับรถกลับตอนนี้รถก็ติดด้วย
4: คนของคุณถ่ายรูปมาดีมากช่วยจัดการตามที่ฉันบอกได้เลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคะคุณปีเตอร
5: ์ลูกให้คุณปีเตอร์ช่วยเรื่องอะไรอะเรื่องเฮยงหรือเปล่าพี่วันนี้เฮยงโทรหาแม่อยู่เลยนะ
4: ไม่ใช่ค่ะเรื่องคุณลุงทีละมีเมียน้อย
5: มีเมียน้อยกับใคร
4: ยายการดาคนที่คุณป้าพิงอุปการะดูแลมานะคะ
5: ตายแล้วตอนนี้ลูกไปรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ย
4: วันนี้แพลไปที่ทุ่งกระบือบานมาค่ะแพลพาทีมงานของคุณปีเตอร์ไปดูที่นาที่จะทำโรงสีข้าวแต่ว่าแพลขี้เกียจไปเดินลุยดูทุ่งนากับพวกเขาแพลก็เลยแวะเข้าไปหาพี่จอม
6: เรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับที่นาปะ
7: ไม่ใช่พี่จะยอมบอกเพราะเห็นว่าเองเนี่ยเป็นเมียของนายอำเภอนะแต่อย่าเที่ยวเรื่องนี้ไปบอกใครนะเพราะดูท่าแล้วที่บ้านเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เหมือนกันถึงได้แห่กันมาคุยถึงที่นี่คืออย่างนี้พ่อของนายอำเภอเนี่ยมีเมียน้อย
6: มีเมียน้อย
7: เป็นเลขาของคุณพลิ้งแม่ในอำเภอแล้วได้ยินมาว่าท้องด้วยที่บ้านเขาคุยกันไปดีกว่าไป

0: การด่าเมียน้อยคุณทีแม่คิดไว้แล้วเชียวนั่งเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาหูตาแพรวๆสักขนาดนั้นแล้วนี่พี่พิงรู้เรื่องหรือยังเนี่ย
1: ไม่รู้สิคะแต่ต่อให้คุณป้าไม่รู้แพรวก็จะทำให้รู้ค่ะและแพรวก็จะทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือของนางแปะทุกคนจะได้เกลียด

0: พี่การขวัญซื้อของกินมาฝากค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาขวัญรู้ว่าพี่การจะต้องยุ่งมากจนไม่มีเวลาไปกินข้าวแน่ๆกินเยอะๆนะคะหลานในท้องจะได้แข็งแรง
1: ขอบคุณนะคะ
2: การการข้าวเห็นนี่หรือยังอ่ะ
3: คุณขวัญ
0: มีอะไรเหรอคะ
3: คือมีคนเอานี่มาปล่อยหน้าบริษัทอะค่ะ
0: ขวัญขอดูได้ไหมคะ

0: มีอะไรกันหรือเปล่า
1: คุณพ่อคุณพ่อดูนี่สิคะ
0: นี่แมทฝีมือใคร
1: ขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นว่ามาโปรยไว้ที่หน้าบริษัท
0: หน้าบริษัทเลยเหรอพ่อเพิ่งวางสายคุณแม่แกน่าจะใกล้ถึงบริษัทแล้วด้วย

0: ดริงคือมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณ
1: คืออย่างนี้นะคะคุณ
2: ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น
1: ขึ้นไปคุยกันข้างบน

0: ียบร้อยแล้วใช่ไหมดีอับอายไปทางตระกูลสะใจดี
1: อธิบายมาสิวันนี้มันคืออะไร
2: คานกำลังท้องจริงๆค่ะแต่พ่อเด็กไม่ใช่คุณธีระค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่แล้วใครฉันถามว่าใคร
3: ริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของการเขาน่ะ
1: ฉันจะไม่ยุ่งเลยถ้าเรื่องส่วนตัวมันไม่ทำให้ฉันต้องอับอายไปด้วย
2: คุณพิงค์พูดถูกเรื่องของการไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้ใครพ่อของลูกการคือคุณวุฒิลูกชายคุณประกิตเพื่อนคุณพิงค์ค่ะ
1: ฉันอุตส่าห์อุปการะดูแลเธอมาอย่างดีหวังให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าแต่เธอกลับทำลายชีวิตทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองทำลายความหวังดีของฉันด้วยการไปเป็นเมียน้อยคนอื่น
4: คุณแม่คะเรื่องนี้พี่การไม่ผิดนะคะเขาหลอกพี่การว่าเขากำลังจะเลิกกับภรรยา
1: ถ้าเขายังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันมันก็ผิดมาตั้งแต่เริ่มไปเลยไปจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ

0: คุณทิ้ง
1: ก็ใบปิวอะเต็มหน้าบริษัทเลยเธอไม่ใช่เหรอวะเข้าตำรากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเลยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เมากันทั่วเธอ
2: เป็นไง
1: แล้วเมาเขาก็เม
2: านี่พวกคุณ
1: คุณขวัญ
2: ฝากไปบอกทุกคนด้วยนะคะว่าคุณแม่รับรู้และเข้าใจแล้วว่าพี่กายกับคุณพ่อไม่ได้เป็นอะไรไปตามกระดาษบ้าๆพวกนั้นถ้าใครยังพูดให้เกิดความเสียหายบริษัทจะไม่ปล่อยไว้แน่ค่ะ

0: อกว่าอยากจะสัมภาษณ์นายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนายอำเภอครับ
1: ครอบครัวผมเรื่องอะไรล่ะครับ
0: นี่ครับ

0: ขาเล่าว่ามีใครก็ไม่รู้ครับเอารูปนี้เนี่ยไปโปรยที่หน้าบริษัทศิลาพงษ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปส่งต่อๆกันมานะครับ
1: ใครเป็นคนทำนอกจากผมคุณพ่อขวัญแล้วก็ศักดิ์ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณการเขาท้อง
0: พ่อของนายอำเภอเนี่ยมีเมียน้อย
2: มีเมียน้อย
0: เป็นเลขาของคุณพริ้งแม่ของนายอำเภอแล้วได้ยินมาว่าท้องด้วยยังมีแสบที่รู้เรื่องนี้อีกคนครับบางทีแสบอาจจะเผลอไปเล่าให้ใครฟัง
3: ใจเย็นๆนะคุณเพิ่งเดินทางกลับมาเหนื่อยอ่ะเครียดมากไปเดี๋ยวจะไม่สบายนะ
4: ฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายดีตอนนี้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นฝีมือของใคร
3: จอมจอมรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
5: ครับคุณพ่อตอนนี้คุณแม่รู้เรื่องหรือยังครับ
3: รู้แล้วคุณแม่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงพอดีเลย
5: คุณพ่อพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นฝีมือของใคร
3: ไม่รู้ก็มีแต่พวกเราที่รู้เรื่องนี้นะ
5: มีศักดิ์ลูกน้องผมแล้วก็แสบที่รู้เรื่องด้วยครับ
3: แสบก็รู้ด้วย
6: ครับ
5: ศักดิ์ลูกน้องผมเป็นคนเล่าให้ฟังครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าแสบไม่มีทางเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังถ้าคุณพ่อมีเรื่องอะไรโทรมาหาผมตลอดเวลาเลยนะครับศักดิ์ไปทำงานต่อเถอะ
0: ครับ
4: นางแสบรู้เรื่องนั้นเหรอ
3: ใช
4: ่ต้องเป็นฝีมือมันแน่ๆ
3: แต่เราก็ไม่มีหลักฐานน่ะแล้วคุณจะทำอะไร
7: กฎหมายสร้างโรงสีข้าวในพื้นที่ชุมชนฮัลโหล
4: ถ้ากล้าดียังไงมาทำแบบนี
7: ้คุณพริ้งฉันไปทำอะไรให้คุณ
4: ที่จะประจานว่าคุณธีระสวมเขาให้ฉันแอบเป็นชู้กับการดาจนท้องไง
7: นี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ต้องมาโกหก
8: เธอคิดจะแกล้งฉัน
4: ทำให้ฉันเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกตายจะได้ไม่มีใครไปยุ่งกับนาของตุ้งกระบือบานของเธอใช่ไหม
7: คุณจะอยากคิดอะไรคุณก็คิดไปเลยแต่ฉันขอยืนยันว่าฉันไม่รู้เรื่อง
8: ขอโทษนะคะที่ต้องเสียมารยาทวางสาย
7: พอดีอดทนถือสายต่อไม่ได้จริง
4: ๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวแซบฉันยังพูดไม่จบแซบ
9: มีอะไรหรอคะ
3: จอมบอกว่านอกจากพวกเราที่รู้ว่าการท้องแล้วก็ยังมีแซบ
9: คุณแม่ก็เลยคิดว่ากระดาษพวกนี้เป็นฝีมือแสบเหรอคะไม่ใช่หรอกค่ะไม่มีทางมันฝีมือของแสบแน
4: ่สนิทสนมกันมากนักแล้วไงถึงต้องแก้ตัวแทน
9: ไม่ได้สนิทค่ะแต่จากที่ขวัญไปทุ่งกระบือบานไปสัมผัสทั้งแสบทั้งคนที่นั่นขวัญกล้ารับประกันค่ะว่าพวกเขาไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่
3: ผมเองก็คิดเหมือนกับยายขวัญนะเพราะถ้าแสบจะเล่นงานคุณจริงอะแสบคงไม่ต้องทำอะไรที่มันซับซ้อนขนาดนี้หรอก
4: ที่พอเลยทั้งคู่อ่ะเลิกเข้าข้างมันกันได้แล้วจะไปไหนกันก็ไปฉันอยากอยู่คนเดียว

0: นี่คุณแม่โทรไปต่อว่าแสบชุดใหญ่เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะคุณพ่อสั่งให้ขวัญโทรบอกพี่จอมยังไงพี่จอมแวะไปดูแสบด้วยก็แล้วกันนะคะขวัญว่าแสบต้องโกรธมากแน่
0: ๆขอบใจมากนะขวัญ
2: เดี๋ยวพี่จะรีบไปดูแสบเดี๋ยวนี้แหละ
3: สวัสดีทุกคน
4: น้าสวัสดี
5: สวัสดีจ้าม
6: าทำอะไรทิ้ง
3: สวัสดีจะมาขอข้าวกินหน่อยนะไม่มีร้านนะสีไม่มีข้าวอร่อยอร่อยให้กินเลย
6: ไปดูในครัวนู่นปะ
5: เฮ้ย
7: โอ้ยอะไรเนี่ยคุณดี
1: ข่าวพ่อแม่คุณจอมเขาแชร์กันเพียบเลยสามีผู้แสนดีของคุณพริ้งเพื่อศิลาพงษ์แอบกินกับเด็กในบริษัทจนท้อง
3: ข่าวหลุดไปได้ยังไง
5: คุณพริ้งคิดว่าเป็นฝีมือฉันนะสิ
3: ฝีมือพลอย
5: เมื่อกี้เพิ่งโทรมาด่าฉันชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยหาว่าฉันเป็นคนทำเพราะอยากให้เขาเส้นเลือดในสมองแตกตายจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับทุ่งกระบือบาด
3: คิดได้ยังไงเนี่ย
8: มาที่เขาว่านี่จริงไหม
6: จะจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของครอบครัวเขาเราอย่าไปยุ่ง
9: ใช่เราไม่ยุ่งแต่ที่นางคุณนายมากล่าวหาลูกสาวฉันไม่ยุ่งไม่ได้น้อยอยู่ดีไม่ว่าดีมาใส่ร้ายพลอยไปลุยกันดีกว่าแต่ไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพชรไปเตรียมรถออกพี่บุญมาโทรไปบอกเข็มให้ลางาน
8: แล้วแม่จ๋าแล้วจ๊ะ
9: ไปเอาสับเบือตับพริกปะทิปากนางคุณนายไงล่ะ
5: โอ้ยแม่ใจเย็นๆอย่าไปถือโทษโกรธแม่คุณจอมเขาเลยฉันตายไปคนเดียวที่นอกเหนือจากครอบครัวเขาที่รู้แถมฉันยังมีปัญหากับคุณพริ้งอีกเรื่องมันก็เลยโยงมาที่ฉัน
6: เดี๋ยวนะนี่ยังป่วยหรือเปล่าลูก
8: ไม่ใช่ป่วยไม่ใช
5: ่ทำไมอ่ะแล้วฉันคนเดิมมันเป็นยังไง
8: เอ้าก็ถ้าเกิดเป็นเองคนเดิมเนี่ยเองก็ต้องพาพวกเราไปลุยกับแม่นะเพอแล้ว
3: ฉันรู้แล้วว่าพลอยเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะพลังแห่งรัก
8: อย่างนี้แสดงว่าแผนใกล้ชิดกันของฉันกับนักเขียนเมื่อวานก่อน
3: ได้ผลได้ผลสิ
0: เขาเพิ่งไปบอกรักกันมาด้วยนะ
5: อะไรวะ
6: ยังไงลูก
9: ยังไงจริงเปล่าเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิ
6: บอกพ่อด้วยบอกพ่อด้วย
5: ไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่มีอะไรเลยพ่อฉันต้องไปให้อาหารควายไปละ
6: พลอยลูกมาเล่าก่อนลูก
3: นั่นน่ะสิ
6: แม่นี่มันยังไงมันยังไง
3: พี่ยงข้าวอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะ
10: เฮ้ย

0: เดี๋ยวก่อนสิพลอยพลอย
1: พลอยจะตามมาแซวอะไรอีก
0: ไม่ได้แซวแต่จะมาถามว่าพลอยตอบคุณจอไปว่าอะไร
2: ฉันบอกเขาไปว่าฉันยังไม่พร้อมจะมีความรักแต่ถ้าเมื่อใดที่ฉันพร้อมเขาจะเป็นคนเดียวที่ฉันจะรัก
0: ดีมากเอ้านายอำเภอโอ้โหตายยากจริงๆพูดถึงก็มาปั๊บ
3: พูดถึงว่าอะไรครับ
0: ผมกำลังถามพลอย
1: ไอ้ทิง

0: ปดูควายเผือกให้หน่อยมันดูซึมๆไม่ค่อยกินข้าวอ่ะ
1: ก็ดูแล้ว
0: ไปดูให้หน่อยลองไปเช็คดูน้องดูไม่ค่อยสบายเร็วๆ
1: ก็ได้ก็ได
0: ้แล้วคุณอ่ะมาทำอะไร
2: ขวัญเขาโทรมาบอกผมว่าคุณแม่ผมโทรไปว่าคุณ
0: เรื่องนั้นเหรอ
2: ผมต้องขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะที่เข้าใจคุณผิด
0: แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าฉันไม่ได้ทำฉันอาจจะทำก็ได้นะ
2: คุณไม่มีทางทำร้ายครอบครัวผู้ชายที่คุณรักหรอกนะ
0: ห ลงตัวเอง
2: อย่าให้หลงคุณเพิ่มไหมล่ะผมพร้อมนะ
0: สถานการณ์คับขันขนาดนี้ยังมีอารมณ์มาหยอดฉันอีกเหรอ
2: ก็เพราะมีเรื่องอยู่ไงเราผมเลยอยากให้คุณผ่อนคลายซะบ้างไม่อยากให้คุณเครียดไปมากกว่านี
0: ้คุณไม่ต้องห่วงนะฉันเข้าใจว่าทำไมแม่คุณถึงคิดว่าเป็นฉันฉันไม่โกรธแม่คุณหรอก
2: ขอบคุณนะ
0: เออว่าแต่คุณพอจะรู้ไหมว่าเป็นฝีมือใคร
2: ไม่รู้เลยจริง

0: ิดมือถือหนีผมทำไม
1: ก็ฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยออกไปจากบ้านฉันได้แล้วนะ
0: จะไปไหนเรายังคุยกันไม่จบเลยนะ
1: ปล่อยฉันนะ
0: ผมจะมาเอาสร้อยเพชรที่ผมเคยให้คุณคืน
1: ไม่มีฉันขายไปหมดแล้ว
0: ขายไปแล้ว
1: ก็เฮียยงให้ฉันแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันจะทำอะไรก็ได้นี
0: ่งั้นไม่เป็นไรเส้นอื่นก็ได้หรือไม่ก็เงินสดก็ได้ผมต้องการเงินเดี๋ยวนี
1: ้ไม่มีฉันไม่มีแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว
0: โอ้โหรีบไปเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลย
2: เฮียยงฉันนึกแล้วว่าแกต้องอยู่ที่นี
0: ่ไอ้ปีเตอร
1: ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะแพลว
3: แพลกำลังทานข้าวอยู่กับคุณปีเตอร์แล้วลูกน้องของคุณปีเตอร์ก็โทรมาบอกว่าเฮียยงหนีออกมาจากที่ซ่อนเราก็เลยรีบมาที่นี
0: ่เอาเงินฉันคืนมาไอ้ขี้โกง
2: พูดจาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้เกียรติกันสิ
0: แกตาย
2: เฮ้ย
1: หยุดค่ะหยุดปล่อยเขาหยุดทีเถอะไม่งั้นเดี๋ยวยังตายนะลูก
3: ตายได้ก็ดีสิคะจะได้หยุดกลางความเราสักที
1: หยุดเถอะขอร้องหยุดเถอะอย่าทำเขาเลย
2: แซม

ังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่ง

0: ความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ื่อไหร่คุณจะจัดการเฮียยงอย่างเด็ดขาดคุณจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมคะ
1: ก็เพราะว่าเขายังมีประโยชน์กับผมอยู
0: ่ประโยชน์ประโยชน์อะไรเหรอคะ
1: เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองแซม

0: ากลับไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่ไม่อยากให้แพรไปยุ่งกับเขาเลยอ่ะเขาโหดเหี้ยมเกินไปอีกอย่างยายยงก็เป็นฆาตกรที่ตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่ถ้าตำรวจรู้ข่าวเราจะเดือดร้อนเอานะลูก
1: แพรไม่กลัวค่ะแพรไว้ใจคุณปีเตอร์แพรชอบเขา
2: ชอบใช่ค่ะเขาจริงจังเด็ดขาดไม่ใจอ่อนโลกสวยเหมือนพี่จอมแต่แม่ไม่ชอบแพรต้องเลิกยุ่งกับเขาไม่อย่างนั้นเราตัดแม่ตัดลูกกัน
1: แพรได้เจอคนที่ใช่แล้วแพรจะไม่ยอมปล่อยเขาไปแล้วถ้าคุณแม่ไม่อยากเป็นฝ่ายที่เสียใจอย่าสั่งให้แพรต้องเลือกอีกนะคะ

0: ทิงนายหายโกรธฉันแล้วเหรอถึงได้โทรกลับมา
1: ผมไม่เคยโกรธคุณ
0: ไม่โกรธแต่ฉันแชทไปนายก็ไม่ตอบกลับ
1: ผมก็แค่อยากดัดนิสัยตีโพยตีพายของคุณ
2: แล้วนี่คุณเป็นยังไงบ้าง
1: มีคนรู้เรื่องคุณการกับพ่อของคุณคุณไม่เครียดแย่เลยเหรอ
0: ไม่เครียดหรอกแค่คุณแม่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็พอแล้วใครจะคิดยังไงอ่ะฉันไม่สนใจหรอกทิ้ง
1: ฮะ
0: ฉันขอโทษนะที่คืนนั้นฉันว่านายไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกฉัน
1: ไม่เป็นไรเลยคุณ
2: แต่ผมอยากให้
1: คุณรู้ไว้นะเพราะผมไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่แหละผมถึงอยากให้คุณดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุด
2: มีปัญหาอะไรก็คุยกัน
1: อย่ามีเรื่องบาดหมางใจกันดีที่สุด
0: นี่นายรู้ตัวไหมเวลาที่นายพูดอะไรดีๆอะหล่อมากเลย
1: รู
0: ้ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอ
1: ก็มันเรื่องจริงคิดถึงคุณจัง
0: ฮะอะไรนะ
1: เปล่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยคุณ
0: พูดนายพูดว่านายคิดถึงฉัน
1: เนี่ยคุณง่วงนอนแล้วคุณก็หูเพี้ยน
2: ไปไปนอนได้แล้วดึกแล้ว
1: แค่นี้ก่อนนะ
0: นายคิดถึงฉันก็คิดถึงนายเหมือนกัน

0: คุณการ
1: คุณจอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรที่นี่ครับ
1: คุณพิงค์เรียกการมาพบค่ะแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าเรื่องอะไรคุณจอมเหรอคะ
0: วันนี้วันหยุดนะครับก็เลยกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับมาคุยเรื่องข่าวด้วยขวัญเล่าให้ผมฟังแล้วนะครับว่าคุณแม่ไล่คุณการออกเดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยคุยให้นะครับ
1: อย่าพึ่งเลยค่ะถ้าคุณพิงค์ตัดสินใจอะไรไปแล้วไม่มีใครเปลี่ยนใจเธอได้การทำให้คุณพิงค์ผิดหวังการต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะ
2: ตกลงว่าคุณเรียกการเข้ามาทำไม
1: ถ้าเป็นเรื่องที่คุณพิงค์จะไล่การออกการยินดีค่ะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปพูดตอนไหนว่าฉันจะไล่เธอออก
1: ก็วันก่อนที่คุณพิง
3: ค์ไปเลยไปจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอไปสิฉันไล่เธอออกไปจากห้องเพราะกำลังโกรธไม่ได้หมายความว่าฉันจะไล่เธอออกจากบริษัท
0: แล้วตกลงคุณแม่เรียกคุณการมาพบทำไมครับ
4: คุณพิงค์คะแขกของคุณพิงค์มาถึงแล้วค่ะ
1: คุณวุฒิ

0: มาทำไมหรือว่าจะเป็นเรื่องปรับตำแหน่ง
1: ลูกชายคุณทำการดาท้องแถมไม่รับผิดชอบด้วยฉันเห็นแก่มิตรภาพที่ดีของเราก็เลยไม่อยากพูดเรื่องนี้ที่บริษัทแต่ฉันต้องการให้คุณรับรู้พฤติกรรมแย่ๆของลูกชายคุณเอาไว
0: ้จริงเหรอวุฒิ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของผมจริงหรือเปล่า
3: เฮ้ยทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้คุณประกิตคุณคิดว่าเราควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
0: ผมไม่จัดการอะไรทั้งนั้นน่ะผู้หญิงมันใจง่ายมันไม่รู้จักป้องกันผมว่าจะจับลูกชายผมนะสิ
1: คุณไม่จัดการก็ไม่เป็นไรฉันจัดการเองฉันขอไล่คุณสองคนพ่อลูกออกจากทุกตำแหน่งในบริษัท
0: เอาสิถ้าผมออกผมก็จะเอาคนของผมออกไปด้วยศิลาพงศ์กำลังทำอีกหลายโปรเจกต์ถ้าขาดคนทำไปคุณเดือดร้อนแน่
1: คุณขู่ผิดคนละศิลาพงศ์เติบโตมาได้เพราะฉันก็อีแค่ขาดทีมงานที่เป็นผู้ชายเฮงซวยไร้ความรับผิดชอบศิลาพงศ์จะอยู่ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไปสิ

0: ุณคุณพิงมากๆนะคะที่ปกป้องการ
1: จำไว้เป็นบทเรียนอย่าไปโง่ให้ใครหลอกอีกละ

0: ฉันอนุญาตให้เธอร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนับจากนี้เธอจะต้องมาช่วยฉันลุยงานหนักไหวไหม
1: ไหวค่ะไหว
0: ไม่ต้องห่วงลูกในท้องนะศิลาพงษ์จะดูแลให้ตลอดไป
1: ขอบคุณคุณพิงค์มากๆนะคะ

0: คุณแม่ปวดหัวเหรอครับ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกจอมีอะไร
0: คือผมอยากคุยกับคุณแม่เรื่องแสบ
1: จะมาแก้ตัวแทนมันอีกเหรอว่ามันไม่ได้เป็นคนทำเรื่องบ้าๆนั่น
0: ผมอยากให้คุณแม่มีความเมตตาให้กับแสบเหมือนที่ให้คุณการบ้าง
1: อย่าเอาการกับแสบมาเทียบกันแม่รู้จักการดามาตั้งแต่เด็กแม่รู้ดีว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ลองเปิดใจทำความรู้จักกับแสบสิครับแล้วผมมั่นใจเลยนะครับว่าคุณแม่จะต้องรักแสบเหมือนที่ผมรัก
1: รัก
0: ครับผมรักแสบ
1: หรือแค่หลงแสบอาจจะใช้ความใกล้ชิดหลอกให้จอมหลงก็ได้มีผู้หญิงหลายคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นสะใภ้ศิลาพงษ์นะจอม
0: แต่แสบไม่เคยต้องพยายามทำอะไรเลยเพราะอย่างนี้มั้งครับผมถึงได้ทั้งรักแล้วก็ทั้งหลงแสบ

0: งั้นจอมลาออกจากในอำเภอมาช่วยงานแม่ที่บริษัทแม่ยอมให้จอมมหาแสบย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยแม่จะทำความรู้จักกับแสบให้เต็มที่เลยเอาแบบนั้นไหมล่ะ
1: ตอนนี้ผมกับแสบยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นหรอกครับคุณแม่เราต้องจัดการคนที่คิดเข้ามาทำลายทุ่งกระบือบานเพื่อหาผลประโยชน์
0: จอมหมายถึงแม่หรือเปล่า
1: เปล่าครับผมหมายถึงนายปีเตอร์ผมรู้สึกว่าเขาคนนี้น่ากลัวมากมาก
0: แค่พวกนักธุรกิจรุ่นใหม่มันจะมีลิ้นมีเดชสักเท่าไหร่

0: ข้าวน้ำพริกไปด้วยมือนี้มันปล่อยกับช้อนซ่อมจริงนะครับคุณนะ
1: เห็นไหมล่ะจ๊ะ
2: เยอะเลยนะอ้าวพลอยกลับมาแล้วมารู้จักคุณปีเตอร์หน่อยลูก
0: เราเคยเจอกันแล้วที่บ้านเฮียยง
3: เชิญเฮียมีความสุขไปก่อนเถอะอีกไม่นานเวรกรรมมันจะตามสนองเฮียแล้วถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ฉันขอสาบานฉันจะเหยียบเฮียให้จมดินชดใช้ให้กับทุกชีวิตที่เฮียทำลาย
0: ผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้แต่กล้ากับเฮียยงขนาดนี้แสบสมชื่อจริงๆตอนนั้นคุณอาจจะไม่ทันเห็นผมแต่ผมจำคุณได้ดีเลย
3: แล้วคุณมาทำอะไรที่นี
0: ่ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านเฮียยงพอดีผมซื้อต่อจากเขาครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาทำร้ายคนในหมู่บ้านแต่ผมก็เลยอยากมาแนะนำว่าผมปีเตอร์แล้วผมก็ไม่มีอะไรเหมือนเฮยง
2: ไม่ต้องห่วงนะคุณชาวบ้านที่เนี่ยเขาไม่เอาการกระทำของใครไปเปรียบเทียบกับใครหรอก
0: แค่ได้ยินแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับ
4: เสื้อที่คุณปีเตอร์เอามาให้เนี่ยเท่สุดๆเลยเท่ไหมจ๊ะแม่จ๋าหนูเท่ไ
3: หมเฮ้ยที่สุดเลยลูก
4: คนดีพี่เอาตัวนี
5: ้เอ้าตัวไหนตัวเองบอกว่าตัวนี้จะให้นักเข็มแล้วตัวเองเอาตัวนี้ไง
4: คนดีคะให้เลือกก่อนได้ก่อนจิคะ
5: ตัวนี้ก็เท่นะ
0: เอาละเอาละไม่ต้องแย่งกันถ้าชอบสไตล์นั้นอ่ะเดี๋ยวพี่เอามาให้ที่บ้านพี่มีอยู่เพียบเลย
4: โหยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับคุณปีเตอร์ thank you คุณพี่เธอ
0: welcome welcome

0: ลอมปลอมมากไม่มีอะไรปลอมไปมากกว่านี้อีกแล
1: ้
0: ว
1: นี่พูดเรื่องอะไรเนี่ย
2: อืม
0: เอ้าก็ปีตงปีเตอร์นี่ไงพ่อทุกคนอย่าไปหลงเชื่อเชียวนะเชื่อฉันสิว่าที่เขามาทำดีกับเราเพราะเขาอยากให้เราขายที่นาให้กับเขาเอาไปทำโรงสีข้าว
1: เฮ้ยเขายังแนะนำให้พ่อเก็บรักษาที่นาไว้ให้ดีอย่าไปขายใครนะ
0: ฮะ
1: เออแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าเขาจะสร้างโรงสีให้ถูกต้องปลอดภัยไม่ทำลายธรรมชาติทั้งคนและควายก็จะได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข
2: อืมเองก็อย่าเพิ่งไปมองเขาในแง่ร้ายนักเลย
3: ใช่คุณปีเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นพ่อพามาโปรดของพวกเราชาวทุ่งกระบือบานก็ได้นะ
4: แล้วทำไมตัวเองมาทำเสียงแบบนี
3: ้ทำเสียงหล่อหล่อตามเสื้อไม่หล่อหรอ
4: แล้วเขาอะ
3: สวยมาก

0: ไม่เห็นว่าคุณจะต้องเสียเวลาออกไปทำดีกับชาวบ้านพวกนั้นเลยค่ะแค่ใช้เงินฟาดก็จบ
1: ถ้าใช้เงินจัดการกับพวกมันได้จริงป่านนี้ฮียงก็เป็นเจ้าของที่นาทั้งหมดของทุ่งกระบือบานไปนานแล้วผมต้องซื้อใจไอ้พวกชาวบ้านหน้าโง่ให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นไป

0: ไหวไหมพ่อหนุ่ม
1: โอ้สบายมากเลยครับสวัสดีแซมฮัลโหลแซม

0: ย
1: ไงบ้าง
0: พี่รถใครอะจ๊ะ
1: คุณปีเตอร์ขอให้ยืมมาใช้ไถนา
0: ฮะปีเตอร์เนี่ยนะ
1: อย่างนึง
2: ฮัลโหล
1: มาแล้วนี่
2: พี่คอน
1: สวัสดีครับคุณปีเตอร์โอ้ยไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อเต็มเลย
2: เพิ่งขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านของตะจกอะครับแล้วก็นี่ได้กล้วยน้ำว้าเป็นรางวัลด้วย
1: โอ้โหซ่อมหลังคาเป็นด้วยเนี่ย
2: เป็นสิครับผมเนี่ยถนัดงานซ่อมทุกอย่างเลยถ้ามีอะไรก็บอกได้เลยนะครับ
1: โอ้ยครับผม
2: แล้วเป็นยังไงบ้างพอใช้ได้ไหม
1: โอ้โหได้ดีกว่าใช้ควายตั้งเยอะ
2: อย่าไปพูดแบบนั้นเลยครับควายเครื่องจักรเนี่ยมีประโยชน์แตกต่างกันแค่ต้องเลือกใช้ถูกก็เท่านั้นเองครับ
1: โอ้โหแจ๋วสุดยอดเลย

0: เข้ามา
1: คุณปริงคะคุณปรีนุชขอพบค่ะ
2: พ่อจ๋าว่างานวัดปีนี้จะมีคนมาลงแข่งชกมวยไหมจ๊ะ
3: แข่งชกมวย
4: ชื่อกระทิงไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่มาจากตอนชกมวยพี่จะเดินเข้าใส่คู่ชกแบบบ้าดีเดือดชาวบ้านจะเรียกว่าก
5: ระทิง
6: อยากกับแซบแล้วมาแต่งงานกับแพลว
7: แพลวจะเชื่อฟังพี่จอมทุกอย่างเลยค่ะ
8: แซบ
6: อุ๊ยแซบ
9: เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีคนกล้าท้าทิงชกมวย
10: ใคร
11: บอกลูกสาวเธอให้มาหาฉันฉันมีเรื่องสำคัญของไอ้ปีเตอร์จะบอก
12: เฮียบอกฉันมาได้แล้วว่าเฮียเก็บหลักฐานไว้ที่ไหน
13: ฉันเก็บหลักฐานไว้ที่

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ถ้าคุณเป็นผมคุณจะช่วยลูกยังไงครับ
1: แดงก็จะไล่มันออกจากบ้านเลย
0: ผมคงไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะยังไงเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกอ่อนด้วย
1: แต่ถ้าคุณไม่ทำอ่ะก็ไม่มีใครช่วยจ๊อบได้นะแล้วคุณก็ต้องยื่นคำขาดไปเลยว่าให้จ๊อบอ่ะลืมไลออนไปซะ
0: ผมก็บอกจ๊อบไปแล้วแต่ว่าจ๊อบเขาก็ยัง
1: ก็แดงบอกแล้วไงว่าให้ยื่นคำขาดตอนลูกคุณเด็กๆอ่ะแล้วไม่เชื่อคุณคุณทำยังไง
0: ไม่มีนะครับผมสอนลูกด้วยเหตุและผลถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกัน
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะแดงก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงละเพราะว่าถ้าเป็นลูกแดงนะแล้วไม่เชื่อฟังแดงก็จะไล่ออกจากบ้านแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาเรียกแดงว่าแม่อีกต่อไปอาจารย์มาเสร็จละ
0: นี่ครับแม่
2: นะ
1: ไม่กินข้าวเย็นเลย
3: จ๊อบกับตังเลิกกันแล้วหรอ
4: สนับสนุนรายการโดย College Control

0: ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: น้องกับตังเลิกกันแล้วหรอ
2: ค่ะ
1: พี่บอกแล้วว่าฝ้ายมันร้าย
2: ก็ไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมพี่จ๊อบต้องทนอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วไลออนก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองอยู่ดี
1: เพราะมันเป็นคนดีไงมันไม่ได้เห็นแก่ตัวแบบพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะนุ่นพี่เองก็ละอายใจกลัวความจริงที่ว่าไลออนจะเป็นลูกของตัวเอง
2: ถ้าพี่เบียร์ไม่กล้าเผชิญกับความจริงอะสุดท้ายแล้วพี่เบียร์ก็จะต้องมารู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะพี่เบียร์แน่ใจใช่ไหมว่าอยู่กับมันได้อะ
3: แล้วคืนนี้จ๊อบก็ไม่นอนกับไลออนเลยนะฝ้ายไม่กลับอ่ะไม่นอนกับนิ้งพ่อสวัสดีค่ะ
4: จ๊อบจะยอมมีชีวิตแบบนี้จริงๆเหรอ
5: ผมขอโทษนะพ่อ

0: เป็นส่วนแบ่งของตังค์อะที่จริงจ๊อบอยากจะให้ตังค์มากกว่านี้นะแต่ว่าจ๊อบต้องเก็บบางส่วนไว้สำหรับสำรองใช้อะจ๊อบคิดถึงตังค์นะไม่มีวันไหนที่จ๊อบไม่คิดถึงตังค์เลย
1: จ๊อบคิดถึงตังค์นะไม่มีวันไหนที่จ๊อบไม่คิดถึงตังค์เลย

0: ไอ้จ๊อบยังโทรหามึงอยู่ไหม
1: กูว่าช่วงนี้มันคงไม่มีอารมณ์คุยกับกูแล้วแหละเห็นนุ่นเล่าว่ามันเลิกกับตังแล้วเนี่ย
0: เลิกกับตังเพราะมีอยู่ไปนะ
1: กูพูดผิดตังขอเลิกกับมันเพราะฝ้ายมาด่าตังถึงหน้าร้านเลยนะเว
0: ้
1: ย
0: ไม่รู้ไอ้จ๊อบแม่งโง่หรือเป็นคนดีวะถึงเลือกไลออนมาออกแฟน
1: ถ้าเรามองว่ามันโง่เนี่ยพวกเราก็แม่งโคตรฉลาดเลยนะที่ไม่รับผิดชอบฝ้ายแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นคนดีพวกเราก็แม่งโคตรเลวเลยนะเว้ย
0: กูไม่รู้สึกดีนักหรอกที่ทำแบบนี้กับมันนะ
1: แสดงว่ามึงยอมรับว่าเป็นคนเลวใช่ไห
0: มเลวพอมึงแหละ
1: ฝ้าย
2: เอ้าพี่เบียร์พี่บอยดีใจจังเลยได้เจอพวกพี่สองคนพร้อมกันอะ
0: มาเจ้าบอก
2: ถามทำไมอะฝ้ายโทรหาพวกพี่สองคนก็ไม่มีใครรับสายฝ้ายเลยนะพวกพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าฝ้ายกลับอยู่กับจ๊อบแล้วอะ
0: ไม่รู
2: ้พ่อตอเก่งจังเลยนะพวกพี่อะกิ๊งก็เพิ่งถามอยู่เลยว่ามากับจ๊อบหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝ้ายจะทำเป็นแกล้งโง่ตามพวกพี่ไปทันแล้วกันนะ
0: ถามจริงเหรอฝ้ายจะกลับหาจ๊อบทำไม
1: ฝ้ายก็ไม่อยากมีลูกไม่ใช่เหรอทำไมไม่ยกไลออนให้จ๊อบแล้วก็เลิกกับมันไปดิ
2: เอาจริงๆนะพี่ถ้าเลิกเนี่ยคงไม่ได้เจอพวกพี่สองคนนะสิฝ้ายคงคิดถึงแย่อะ
0: ฝ้ายจะแบ็กเมย์พี่สองคนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
2: ก็จนกว่าพวกพี่สองคนเนี่ยจะไปตรวจ DNA ว่าใครคือพ่อของไลออนฝ้ายจะได้โฟกัสทุกคนเลยน้องคะเอา
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: พี่อุ๊ด
3: คิดว่ามึงจะดีกูพ้นเหรอฝ้าย
2: พี่อุ๊ดฝ้ายขอโทษเดี๋ยวคุยกันก่อนนะ
3: ยังมีอะไรต้องคุยอีกเหรอนี่มึงสองคนเป็นใครเป็นผัวมันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับ
5: มึงมาดิ
2: พี่เบียร์พี่พลอยช่วยไปด้วย
3: ถ้ามึงสองคนไม่ใช่ผัวมันนะมึงก็อย่ามายุ่งนี่เมียกู
2: พี่เบียร์พี่บอย
1: เฮ้ยบอยเอาไงดีวะมึงจะปล่อยฝ้ายไปอย่างนี้เหรอ
0: มึงก็ได้ยินแล้วไม่หรอ
1: เฮ้ยแต่ถ้ามันทำอะไรฝ้ายอ่ะ
0: กูว่ามึงอย่าหาเรื่องเลยเช็คบินแล้วไปเถอะมึงจ่ายด้วย
1: เอาไอ
3: ้มาดิ
2: โอ้ยโยนฝ้ายเจ็บต
3: าขอดิมึงนี่มันร้ายตีหัวกูจนสลบ
2: โยนฝ้ายขอโทษฝ้ายไม่ได้ตั้งใจนะคะฝ้ายต้องการเงินจริงๆอ่ะพอดีแม่ฝ้ายป่วยต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอ่ะต้องเปลี่ยนหัวใจพี่อุ๊ดถ้าพี่อุ๊ดไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝ้ายพาไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเลยก็ได้
3: เดี๋ยวนะครั้งนี้กูจะเชื่อมึงเนี่ยแล้วผู้ชายสองคนนั้นเป็นใคร
2: สองคนนั้นเขาเป็นเพื่อนค่ะพี่อุ๊ดแล้วพี่อุ๊ดรู้ได้ยังไงคะว่าฝ้ายอยู่ที่นี
3: ่กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ายังไงมึงเนี่ยก็หนีกูไม่พ้น
2: ใครจะหนีคะพี่อู๊ดนี่ฝ้ายกะว่าจะหาเงินอีกสักก้อนนะแล้วก็ไปหาพี่ที่ฝั่งโน้น
6: ขอบคุณนะคะ
2: หนูหรือเปล่าเกียร์อะไรมาหรือยังเอ่ยไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมป่ะค่ะมาเดี๋ยวไปช่วยถือป่ะระวังนะคะ
7: เอ้านุ่นไปทำอะไรตรงนั้นทำไมไม่เข้ามา
8: สวัสดีค่ะนสิทธิ
7: ์นี่ตั้งแต่มีแฟนนี่เห็นหน้าเห็นตายนะ
8: นุ่นไม่กล้ามาหรอกค่ะกลัวมาแล้วเจอเมียพี่จ๊อบแล้วเดี๋ยวเขาไม่พอใจ
7: น้ำเกี่ยวอะไรกับเขานี่เป็นบ้านน้านะ
8: แล้วนี่พี่จ๊อบไม่ค่อยขายของหรอคะช่วงนี้นุ่นเดินไปแถวปากซอยไม่ค่อยเห็นร้านเลย
9: อ้าวนุ่น
8: พี่จ๊อบเป็นไงคะ
9: ก็อย่างที่เห็นแหละเราเป็นไงไม่เห็นว่ามาคุยกันบ้างเลย
8: นุ่นไม่ค่อยว่างอะค่ะ
9: แล้วไอเบียร์ช่วงนี้พี่ไม่ได้คุยกับใครเลย
8: พี่เบียร์ก็ยุ่งๆเหมือนกันค่ะน้าไอออนคิดถึงน้าโน่นไหมไอออนคิดถึงน้าโน่นไหมครับเดี๋ยวน้าโน่นมาหาบ่อยๆนะโอเคไหมเดี๋ยวหลังจากนี้น้าโน่นมาหานะครับ
2: ที่ฝ้ายไม่อยู่แค่คืนเดียวจะพาเมียน้อยมานอนด้วยเหรอ
9: ฝ้ายนี่ฝ้ายพูดอะไรอ่ะ
2: ไม่เข้าใจหรอฝ้ายว่าไม่พูดชัดมากเลยนะ พ่อคะพ่อเข้าใจที่ฝ้ายพูดใช่ไหมคะรบกวนพ่อช่วยอธิบายให้ลูกชายฟังหน่อยส่วนเธออย่ามายุ่งกับผัวฉัน
8: ฉันกับพี่จอมไม่ได้มีอะไรกันเลย
2: ไม่มีก็ดีแต่จะให้ดีกว่านี้อย่ามาที่นี่อีก
9: ฝ้ายนี่เป็นบ้านพ่อผมนะฝ้ายไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี
2: ้พูดเหมือนฝ้ายกับไลออนไม่แค่คนอาศัยหรอ
7: ใช่ที่พ่อให้ฝ้ายกับไลออนอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะเห็นกับจ๊อบ
2: พ่อพูดเหมือนไม่เต็มใจให้ฝ้ายอยู่ที่นี่อ่ะได้ถ้าพ่อกับจ๊อบอยากได้แบบนี้ได
7: ้พ่อไม่ต้องการจ๊อบมีชีวิตแบบนี้นะให้ฝ้ายกับไลออนไปซะถ้าจ๊อบไม่ยอมตัดใจจากไลออนพ่อก็ช่วยอะไรจ๊อบไม่ได
9: ้เดี๋ยวผมจะเรียกรถให้แล้วคุณก็เอาไลออนไปด้วย
2: เดี๋ยวจ๊อบฝ้ายรู้ว่าพ่อจ๊อบรังเกียจฝ้ายแต่ไลออนไม่ได้ทำอะไรผิดจ๊อบสงสารไลออนหน่อยได้ไหมอ่ะฝ้ายรู้ว่าไลออนต้องการจ๊อบแล้วจ๊อบก็รักไลออนเหมือนกันฝ้ายจะยอมเสียสละเพื่อให้ลูกได้อยู่กับจ๊อบฝ้ายจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอดทนเพื่อลูก

0: ายจริงเกิดมานะไม่เคยเห็นใครหน้าด้านหน้าทนแบบนี้มาก่อนเลย
1: ผมไม่นึกว่าเขาจะโกรธแล้วไลออนไปแต่ที่ไหนได้เขากลับบอกว่าเขาจะไม่วันไปจากจ็อบ
0: แล้วทำไมจะไม่ปฏิเสธล่ะบอกไปเลยว่าไม่เอามันกับลูกแล้วอะ
1: ก็ถ้าจ็อบเป็นคนแบบนั้นตอนนี้ก็คงไม่ปวดหัวแล้วครับ
0: แต่แดงว่าที่ลูกเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความผิดคุณเลยนะ
1: เอ้าผมเหรอ
0: ใช่สิคุณเนี่ยเลี้ยงลูกให้ดีเกินไปถ้าเลี้ยงให้เห็นแก่ตัวบ้างนะเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย
2: สวัสดีค่ะลุงสิทธิ
1: ์สวัสดีจ้ะ
0: ตังมานั่งก่อนเร็วฟังลุงสิทธิ์เล่าเรื่องมันฝ้ายมัน
2: ขอไม่ฟังดีกว่าแม่เดี๋ยวตังต้องไปคุยกับเจ้าของคาเฟ่อะพี่เอ็มเขาบอกว่าเขาจะลด

0: ราคาให้เหลือ 300,500
1: อุ๊ย 300,000 ก็พอไหนๆก็ลดแล้วก็เป็นตัวเลขกลมๆ 300,000 ถ้วน
0: แค่นี้ก็โอเคแล้วแม่เพื่อนพี่เอ็มเขาอะเขาลดให้

0: ไป
1: นี่ค่ะพี่อู๊ด
0: ได้จ้ะ
1: ดวงดีจังเลยนะคะวันนี้อ่ะ
0: ชมแบบนี้อ่ะอันนี้พี่ให้เอาไป2เลย
1: ขอบคุณนะคะ

0: ทำไมวันนี้พี่รู้สึกง่วงจังเลยเนี่ย
1: พี่อ้วนไหวไหมคะให้ฝ้ายขับให้ไหม
0: ก็ดีจ้ะ

พี่อุ๊ดพี่อุ๊ดคะพี่อุ๊ดถึงแล้วนะคะ

0: จ๊อบ
1: อ้าวพ่อ
0: เพราะว่าจ๊อบไปดูอะไรอ้อนหน่อยก็ดีนะเมื่อกี้ตอนพ่อจอกมาร้องไห้ไม่หยุดเลย
1: แล้วป้ายอ่ะพ่อ
0: เขาก็อยู่กับลูกกันแหละแต่ว่าเขาไม่ปลอบลูกเลยปล่อยให้ร้องไห้ตั้งนานร้องนานแบบนี้ไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ได้พ่อ
0: พ่อไปนะพ่อต้องไปรับลูกค้าร
1: ีบไปเหรอพ่อ

0: ฝ้ายจะไปไหนอ่ะ
1: อ๋อไปภูเก็ตอ่ะเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตเขาชวนไปทำงานด้วย
0: ตอนนี้เหรอ
1: มันเพิ่งโทรมาชวนเมื่อคืน
0: เดี๋ยวฝ้ายนี่ถ้าเกิดผมไม่กลับมาเนี่ยฝ้ายจะทิ้งไอ้อ้อนอยู่คนเดียวกันแล้ว
1: แต่ตอนก็กลับมาแล้วนี่ไงฝ้ายไปทำงานเดือน2เดือนแล้วก็กลับมาเล่า
0: เนี่ยถ้าเกิดฝ้ายจะไปเนี่ยฝ้ายต้องเอาไลออนไปด้วย
1: อะไรนะ
0: ผมบอกว่าเอาไลออนไปด้วยเพราะผมจะไม่เลี้ยงให้แล้ว
1: งั้นฝากไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฝ้ายได้ที่อยู่เดี๋ยวฝ้ายไม่เอาไป
0: ไม่ได้ถ้าเกิดฝ้ายไม่เอาไลออนไปเนี่ยก็เซ็นยกไลออนให้ผม
1: ไม่จ๊อบแต่ว่ามันก็คุยกันได้ไง
0: ตัดสินใจตอนนี้เลยนะถ้าเกิดฝ้ายไม่เอาไลออนไปเนี่ยก็เซ็นยกไลออนให้ผมผมจะกลับมาคำตอบสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกจตุเดชนะครับไม่ทราบว่านางสาววิชุดาเวียงน้อยอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับมีอะไรเหรอครับ
2: คือเราได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีการมอมยาลูดทรัพย์แล้วก็เสียชีวิตมีพยานให้การว่านางสาววิชุดาเนี่ยอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
1: ตำรวจ

0: วะ
1: ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านหรือเปล่าครับ
2: อยู่ครับใช่ไหมครับ

0: อยู่มาได้ไงวะ
1: ในห้องมีเด็กด้วยเหรอครับ
2: ใช่ครับรู้เขาครับ
3: ฝ้ายตำรวจเข้ามาหาฝ้ายนะออกมาคุยกับตำรวจก่อน
0: ไม่ฝ้ายไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
3: ถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ออกมาคุยกับตำรวจก่อนฝ้าย
0: ถ้าออกไปพวกเขาก็จับฉันนะสิ
1: ออกมาคุยกันก่อนดีกว่านะครับ
0: อย่าเงียบสิ
1: ผมว่าเราออกมาคุยกันดีๆดีกว่านะครับคุณยุทธิดามีคนแค่เห็นว่าคุณอยู่กับเสี่ยอู๊ดเสี่ยอู๊ดตายแล้วนะครับ
0: ไม่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาฉันไม่ได้ฆ่าเสี่ยอู๊ด
1: คุณไม่ได้ฆ่าเขาเนี่ยก็ออกมาคุยกันดีๆครับ
0: ไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพูดอะไรกลับไปซะฉันคงไม่กลับฉันจะฆ่าเด็กนี่ซะ
3: ไปเป็นลูกเธอนะไปไป
0: ได้ยินไหมถ้าพูดไม่ได้ไปฉันจะฆ่าเด็กนี่ซะเงียบเงียบ
3: ไปอย่านะไปลูกเธอนะไป
4: ทำตัวเลย
5: ขอรับประกอบครับ
6: ผมแค่มาเชิญตัวคุณไปให้ปากคำที่โรงพักถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแต่ถ้าเกิดคุณทำร้ายเด็กคุณจะต้องติดคุกผมว่าใจเย็นๆดีกว่าครับวางมีดเถอะครับเชื่อผม
3: ฝ้ายอย่าทำอะไรไรอ้อนนะฝ้ายเขาเป็นลูกฝ้ายนะถึงฝ้ายจะไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดมาแต่ครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของฝ้ายนะไลออนเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอย่าทำอะไรเขาเลยนะ
0: ไอไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ตั้งใจอะ
3: ถ้าฝ้ายไม่ได้ฆ่าเขาอะฝ้ายก็คุยกับตำรวจเขาสิเขาจะช่วยฝ้ายเองนะ
6: ใช่ครับผมว่าเราค่อยๆ คุยกันดีกว่านะครับจะได้หาทางออกใจเย็นๆครับ
3: ฝ้าย
2: ส่งมีดมาให้ผมนะ
3: อย่าทำอะไรไรอ้อนเลยนะเขาเป็นลูกของเรานะ
2: ฝ้าย
0: ไรอ้อน

0: ต้องช่วยป้าด้วยนะป้าที่เราอะไรกัน
1: เชิญครับคุณวิชิตา
2: เชิญครับ
1: เจนยังครับไป
0: ผมรอป้าหนาไม่ได้ทำอะไรไปรักสองป้าเลยนะไปรักลูกด้วยเลยอ้อน
1: เชิญครับคุณวิชิตาไปครับ
3: เชิญครับ

0: พบศพนายอนุรักษ์วงรื่นรวยนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามเสียอู๊ดนักพนันขายใหญ่ค่ะนอนตายแน่นิ่งอยู่ในรถเก๋งเลยและก็พบว่าทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดหายเกลี้ยงค่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าโดนมอมยาแล้วก็ถูกรูดทรัพย์ตอนนี้ตำรวจได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะชื่อนางวิชุดาวีน้อยค่ะ
1: นุ่นดูข่าวดิ
2: มีอะไรคะ
1: ฝ้ายโดนจับ
2: จริงด้วย
1: พี่กับไอ้บอยเคยเจอคนที่ตายมันบอกมันเป็นผัวฝ้าย
2: แล้วในข่าวได้บอกไหมคะว่าเขาฆ่าทำไม
1: ไม่ได้บอกอ่ะ
2: นุ่นโทรหาพี่จ๊อบดีกว่า

ียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ขอบคุณนะที่มา
1: ตังเห็นข่าวฝ้ายอ่ะเราเป็นห่วงจ๊อบก็เลยแวะมาหา
0: ให้จ๊อบกำลังจะไปโรงพักอ่ะ
1: งั้นให้ตังไปเป็นเพื่อนไหม
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจ๊อบไปคนเดียวได้รอจ๊อบก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนล่ะ
1: มีอะไรก็โทรมาหาตังนะ

0: ลโน้นว่าไง
1: ฮัลโหลค่ะพี่ตัง
2: รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ที่บ้านจ๊อบนะจ๊อบออกไปโรงพักอ่ะนุ่นอยู่ไหนอ่ะมาหาพี่ที่บ้านจ๊อบไหม
1: นุ่นไม่ว่างค่ะนุ่นทำงานอยู่ไปไม่ได้ค่ะ
0: งั้นไม่เป็นไรนุ่นทำงานเถอะไว้เดี๋ยวมีอะไรพี่โทรหา
2: ค่ะ
1: พี่ตังอยู่บ้านพี่จ๊อบค่ะ
3: จ๊อบจ๊อบฟังฝ้ายนะฝ้ายไม่ได้ฆ่าเสี่ยอู๊ดฝ้ายแค่เอายานอนหลับใส่ลงไปในเหล้าให้เสี่ยอู๊ดกินน่ะฝ้ายไม่ได้ตั้งใจอ่ะจ๊อบจ๊อบต้องช่วยฝ้ายนะ
4: ฝ้ายต้องใจเย็นๆก่อนนะสงบสติอารมณ์ก่อนโวยวายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรฝ้ายเพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกว่าฝ้ายเป็นคนฆ่าเขาอะ
3: แต่ฝ้ายไม่ได้ตั้งใจทำอะจ๊อบ
4: เดี๋ยวจ๊อบจะคุยกับตำรวจดูนะว่ามีวิธีไหนช่วยฝ้ายได้บ้างอะ
3: จ๊อบอย่าทิ้งฝ้ายนะฝ้ายไม่เหลือใครแล้วจริงๆฝ้ายมีแต่จ๊อบคนเดียวฝ้ายไม่ได้ตั้งใจฆ่าเสี่ยวอู๊ดนะจ๊อบ

0: คนนี้หรือเมียคุณที่เคยมาแจ้งให้ผมตามหา
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เลิกกันไปแล้วครับ
0: ดีแล้วที่เลิกไปทำไมอย่างนั้นอ่ะคุณจะซวยไปด้วย
1: ทำไมครับ
0: ก็พอมีข่าวออกไปเนี่ยก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดอีก3คนบอกว่าโดนวิชุดาเนี่ยมอมยาแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเหมือนกัน
1: จริงเหรอครับ
0: พฤติกรรมแบบนี้นะผมว่าน่าจะมีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่านี้แบบนี้ติดคุกยาวทำใจไว้เลยนะอย่างต่ำเนี่ย20ปีหรือไม่ก็ตลอดชีวิต
1: คุณนะครับ

0: มอมยาแล้วรูดซับมาหลายรายแล้วไงนะ
1: ครับตอนนี้ตำรวจบอกเนี่ยจอบก็ตกใจเหมือนกัน
2: แล้วทำไมเขาต้องฆ่าเสียอู๊ดอะไรนั่นด้วยอ่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาแค่อยากจะเอาทรัพย์สินเขาก็เลยใส่ยานอนหลับลงไปในเหล้าแต่ไม่คิดว่าเสียอู๊ดจะหัวใจวาย
2: ทำไมเขาถึงคิดอะไรง่ายๆเหมือนด้วยอ่ะ
0: ก็ถ้าเขาคิดเป็นนะชีวิตก็คงไม่จบแบบนี้หรอกจอบทำดีที่สุดแล้วแหละฝ้ายก็ทำกรรมไว้เขาต้องชดใช้กรรมนะ
2: ไปไหนนะ
0: ฮัลโหลเดี๋ยวผมไปหานะโอเคจ้ะนี่แม่สตางค์โทรมานะถามว่าเป็นไงบ้าง
1: ฝากบอกแม่ด้วยนะครับว่าขอบคุณ
0: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วนี่พ่อไปบ้านสตางค์ก่อนนะแล้วสตางค์ล่ะจะกลับบ้านเลยไหม
2: ยังดีกว่าค่ะตั้งมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่จ๊อบคนนิดหน่อย
0: เมื่อกี้พ่อว่าพ่อจะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ไลออนเนี่ยนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ
1: อ๋อไม่เป็นไรพ่อ

0: อ๋อเดี๋ยวจ๊อบเปลี่ยนให้เองครับพ่อไปเลย
1: งั้นพร้อมก่อนได้หนู
0: งั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะผมไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้หลายออนแป๊บนึง
2: โอเค
1: เหนื่อยไหมลูก
0: เดี๋ยวพ่อเปลี่ยนแพมเพิร์สให้นะ

0: พยาบาลครับลูกผมถ่ายเป็นเลือดครับ
1: พาเด็กไปห้องฉุกเฉินก่อนค่ะเชิญทางนี้ค่ะค่ะเชิญทางนี้นะคะ
2: คือตอนนี้ไลออนมีเกล็ดเลือดต่ำมากกว่าปกติแล้วก็เลยทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารหมอต้องให้เกล็ดเลือดเพิ่ม
3: ครับ
2: ทีนี้ไลออนเขามีเลือดกลุ่ม Rh ลบซึ่งทางเราไม่มีเลือดกลุ่มนี้นะคะพ่อกับแม่เท่านั้นที่มีเลือดกลุ่ม Rh ลบค่ะยังไงเดี๋ยวคุณจ๊อบเตรียมตัวให้เลือดนะคะ
3: ผมไม่ใช่พ่อแท้ๆของไลออนนะครับ
2: หมอเข้าใจผิดมาตลอดว่าคุณเป็นพ่อของไลออนแม่คะล่ะคะรีบตามมาให้เลือดหน่อยได้ไหมคะ
3: แม่เขาเพิ่งถูกตำรวจจับไปครับ
2: อ้าวแล้วพ่อเขาล่ะคะ
3: ไม่รู้เป็นใครครับ
2: ทีนี้จะเอายังไงเพราะว่านี่ก็เป็นเคสพิเศษด้วยแล้วก็เป็นเลือดเฉพาะด้วยเอางี้คุณพยาบาลทำเรื่องไปที่ตำรวจขอตัวแม่มาให้เลือดด่วนบอกว่าตอนนี้เด็กอาการโคม่านะคะ
1: ค่ะเชิญทางนี้นะคะ
2: ทางนี้ค่ะคุณทบ
4: ฮัลโหลนุ่นว่าไง
5: เรื่องพ่อเป็นไงบ้างคะพี่ตัง
4: ตำรวจยังช่วยอะไรไม่ได้เลยอะตอนนี้ไลออนถ่ายเป็นเลือด
5: ฮะไลออนถ่ายเป็นเลือดตอนนี้ไลออนอะเกล็ดเลือดต่ำมากแล้วการไม่ค่อยดีเลยอะ
6: แล้วได้เลือดหรือยังคะ
4: ตอนนี้ยังให้เลือดไม่ได้เพราะว่าไลออนเนี่ยต้องใช้เลือดกรุ๊ปเดียวกับ
5: พ่อหรือแม่เท่านั้นตอนนี้จอบก็กำลังไปขอตัวฝ้ายอะแค่นี้ก่อนนะนุ่นกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่คุยกับจอบก
4: ่
5: อน
4: เป็นไงบ้างคะคุณตำรวจเขาพาตัวฝ้ายออกมาได้เลยไหม
3: ฝ้ายยังให้เลือดไม่ได
4: ้ทำไมอะ
3: ตำรวจเขาบอกว่าฝ้ายมีแอลกอฮอล์ในเลือดพยาบาลก็เลยให้รอหลังจากที่กินไปแล้ว24ชั่วโมงอ่ะจากนั้นต้องเอาฝ้ายไปตรวจคัดกรองโรคอีกอ่ะเพราะว่าฝ้ายมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคทางเพศสัมพันธ
4: ์โอ๊ยถ้ารอขนาดนั้นมันก็ปาไปเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วอ่ะคุณอย่างนี้ไลออนเขาจะรอดหรอ
3: เมื่อกี้ผมคุยกับหมอนะหมอบอกว่าตอนนี้ติดต่อไปที่ธนาคารเลือดแล้วแต่ว่าเลือดกรุ๊ปนี้เนี่ยในคลังไม่มีเลยอ่ะตอนนี้เขากำลังประกาศขอรับบริจาคเลือดอยู
4: ่งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยกระจายข่าวสารเนี่ยผ่านทางโซเชียลด้วยจะได้ช่วยอีกแรงนึง
6: ทางอื่นเลยเหรอคะพี่ตัง
5: ตอนนี้ก็ได
4: ้แต่รอรับบริจาคเลือดถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยก็คงต้องรอเลือดจากฝ้าย
5: แต่ถ้าฝ้ายเป็นโรคก็คงให้เลือดไม่ได้ไลออนก็คงไม่มีโอกาสรอด

0: ถ้าไลออนตายอ่ะพี่เบียคงโล่งใจมากใช่ไหมคะ
1: จะไปไหน
0: นุ่นว่าเราจบกันตรงนี้เถอะนุ่นไปตอบไม่ไหวจริงๆค่ะ
1: พี่จะไปโรงพยาบาลนุ่นไปกับพี่นะ

0: ีอะไรเบียร
1: ์ไอ้บอยไลออนอยู่โรงพยาบาลต้องการเลือดด่วนถ้าเราไม่แสดงตัวว่าเป็นพ่อตอนนี้ไลออนจะตายนะเว้ย
0: แต่ว่ากู
1: มึงต้องมาไอ้บอยชีวิตของไลออนขึ้นอยู่กับเราสองคน

0: ขอให้ไลออนปลอดภัยด้วยยังไม่ถึงเวลาที่เขาต้องจากไปจากโลกนี
1: ้ยังเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองไลออนนะคุณไลออนเขาต้องไม่เป็นอะไร

0: พี่เบียร์กับพี่บอยเขามีเรื่องจะคุยกับพี่จ๊อบอะค่ะ
1: ค่อยคุยได้ไหมตอนนี้ยังไม่อยากคุยอะ
2: กูกับไอ้บอยอาจเป็นพ่อไลออน
3: กูสองคนเคยนอนกับฝ้ายก่อนที่เขาจะมาอยู่กับมึงอะ
2: ฝ้ายมันเคยบอกว่ากูกับไอ้บอยคนใดคนหนึ่งอาจเป็นพ่อไลออน
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เบียร์กับพี่บอยอะไปหาพยาบาลเถอะค่ะจะได้ตรวจ DNA ว่าใช่พ่อของไลออนหรือเปล่า
5: ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นพาไป
4: ได้ค่ะ
5: ไปค่ะ
4: นุ่นค่ะ

0: จ๊อบไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหม
1: ตอนนี้ชีวิตของไลออนเขาสำคัญที่สุดถ้าพี่เบียร์หรือพี่บอยเนี่ยเขาเป็นพ่อของไลออนเราก็ควรจะดีใจนะคุณ

0: อีกชั่วโมงกว่าถึงจะรู้ผลนะคะมีใครอยากกินกาแฟหรือว่าดื่มน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวนุ่นลงไปซื้อให้พี่จ๊อบเอาไหมคะ
1: ไม่อะ
0: พี่เบียร์พี่บอยเอาไหมคะ
2: เชิญคุณนพชัยค่ะ
3: หมายถึงผม
2: ใช่ค่ะคุณมีกรุ๊ปเลือดเดียวกับน้องไลออนเชิญเลยค่ะ

0: ุณหมอครับไลออนเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้อาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ
0: ผมขอเข้าไปดูได้ไหมครับ
1: ยังไม่ให้เยี่ยมนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ
2: แต่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ
1: ถ้าในขั้นต้นหมอถือว่าปลอดภัยนะคะแต่หมอก็ยังต้องเฝ้าดูอาการอยู่แต่ขอบคุณคุณมากนะคะที่มาทันเวลาเพราะว่าถ้าไม่ได้เลือดของคุณไลออนอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็พิการทางสมองได้เพราะว่าขาดเลือดนะคะหมอขอตัวไปดูไลออนก่อนนะคะ
3: โอเคแล้ว

0: กูสองคนก็เสียใจนะที่ทำแบบนี้กับมึงอ่ะ
1: ไม่ใช่ว่าพวกกูไม่อยากบอกมึงนะเว้ยแต่ตอนที่พวกกูรู้จักกับฝ้ายอ่ะฝ้ายยังไม่อยู่กับมึงเลย
0: เออใช่พอมาเจอกันอีกทีอ่ะฝ้ายก็ไม่อยู่กับมึงพร้อมไลออนแล้ว
2: แล้วทำไมพวกมึงไม่บอกความจริงกูอ่ะปล่อยให้กูอยู่กับฝ้ายทำไมอ่ะแท้ทั้งที่พวกมึงก็รู้ว่าฝ้ายเป็นคนยังไงอ่ะ
0: กลัวโทษกูกลัวไลออนจะเป็นลูกกูอ่ะกูไม่อยากรับผิดชอบชีวิตฝ้ายกับไลออน
1: กูก็ขอโทษเว้ยกูเห็นแก่ตัวเอง
2: สำหรับมึงที่ไม่บอกความจริงกูนี่สำหรับมึงที่ปล่อยกูเลี้ยงไลออนคนเดียว

0: พวกเราเคยสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอวะว่าจะไม่มีอะไรทำลายความเป็นเพื่อนของเราได
1: ้ขอโทษ
2: กูก็ขอโทษเว้ย

0: ไอ้บอยมึงจะเอาไรอ้อยไปเมื่อไหร่วะ
1: กูมันจะย้ายไปอยู่ไม่กลับดีวะ
0: อ้าวแล้วมึงจะเอาแงบไรอ้อนอ่ะ
1: กูยกไลออนให้มึงได้ไหมไม่ใช่ว่ากูไม่รักไลออนนะเว้ยแต่กูเอาไลออนไปด้วยไม่ได้วะแล้วดิวแม่งคงรับไม่ได้ถ้ารู้กูมีลูก
0: นี่มึงคิดจะปิดบังความจริงไปจนวันตายวะ
1: มึงบอกไลออนได้เลยว่ากูเป็นพ่อแต่ตอนนี้กูไม่พร้อมจะบอกดิววะ
0: เข้าใจมึงนะกูว่าจะบอกมึงอยู่ว่าถ้าเกิดมึงไม่พร้อมที่จะเลี้ยงไลออนเนี่ยกูจะเลี้ยงไว้ให
1: ้ขอบใจมึงนะที่เข้าใจกู
0: แต่ว่ากูจะไม่โกหกไลออนหรอกนะว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเขา
1: เออแล้วเดี๋ยวกูส่งค่าใช้จ่ายไลออนมาให้มึงรายเดือนเลย
0: มึงอย่าส่งมาแค่ค่าใช้จ่ายนะมึงส่งค่าแรงกูมาด้วยใช่ไหมครับไลออนบอกพ่อไว้สิครับว่าต้องจ่ายพ่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: จ่ายไว้มึง

0: แล้วถ้าเกิดว่าพี่บอยเนี่ยเขาเอาไลออนไปอเมริกาขึ้นมาจริงๆอ่ะจ๊อบจะว่าไง
1: ก็คงใจหายอ่ะ
0: หืมทีตอนเลิกกับตังนะไม่เห็นใจจะหายบ้างเลย
1: ใช่บอกนี่ไม่ใช่แค่ใจหายนะแต่หัวใจอ่ะหายไปทั้งดวงเลย
0: โอเวอร
1: ์พอพูดจริงก็ไม่เชื่อตังไม่รู้หรอกว่าจ๊อบคิดถึงตังมากแค่ไหนฮะที่เขาบอกว่าคิดถึงเธอใจแทบขาดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรู้เลยอ่ะ

0: ใช่มันทรมานเนาะตั้งเนี่ยดูคลิปจ๊อบทุกวันเลยแล้วก็มโนเอาว่าตัวเองเนี่ยคุยกับจ๊อบ
1: โอ้โหแปลว่าความคิดถึงเราสองคนเนี่ยมันมีแรงดึงดูดทำให้เรากลับมาคบกันอีกครั้ง
0: แต่งงานกันนะ
1: อะไรนะ
0: หูตึงหรอตั้งบอกว่าคุณจ๊อบสมิธแต่งงานกับนางสาวสตังนะคะ
1: เฮ้ยจ๊อบต้องเป็นคนขอตังสิตังมาขอจ๊อบได้ไงเนี่ย
0: ก็จ๊อบมัวแต่ช้าไม่ยอมขอตังสักทีว่าไงสรุปแต่งงานกันนะเป็นไรอ่ะทำไมนิ่งไปช็อกเหรอ

0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาเปิดร้านวันแรก
1: แต่แนะนำเลยครับแล้วก็อร่อยมากครับ
2: ใช่ทานให้อร่อยนะคะ
0: ขอให้ขายดีนะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อนะว่าคนอย่างแกเนี่ยจะมีร้านกาแฟสวยขนาดนี้ได้แน่ตัง
0: แหมถ้าฉันนั่งใกล้แกฉันจะบิดเอวแกแล้วนะเนี่ย
4: ขอบคุณครับเข้าไปถ่ายข้างในได้นะครับเจนเนี่ยครับ
0: ครั้งแรกเนี่ยที่คุณอะเริ่มบอกคิดถึงฉันอะ
4: แล้ว
0: ก็เลยเก็บมาเป็นชื่อร้าน
5: ก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะกาแฟดีแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นนะคะ
6: ผมรู้สึกนึกถึงแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยนึกถึงตลอดอะไรเงี้ย
0: ถึงแดงเปล่า
7: คิดถึงกาแฟแบบอยากจะกินทุกวันเหมือนกันมันก็เหมือนความรักแล้วแหละคือเหมือนเราคิดถึงใครสักคนอ่ะมันก็แบบคิดถึงทุกวันทุกเช้าอะไรเงี้ย
2: เปิดทุกวันนะคะทุกคนมาตามกันได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับความคิดถึงของผมก็มีแค
0: ่
3: แ
0: ม่
3: ของนุ่นเอง
4: ความคิดถึงเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราคิดถึงแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะเจอกันช่วงเวลาสั้นๆแค่แป๊บเดียวก็คิดถึงทุกวันเลย
8: ช่วงเวลาดีๆอ่ะที่เราได้ผ่านประสบการณ์กันมาไม่ว่ามันจะแบบมีเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวดีๆแต่เราก็อยู่ด้วยกันตลอด
6: แวะมากันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มกาแฟอย่าคิดซ้ำซ้อนครับ
0: มีความสุขในทุกๆวันค่ะ
3: ตอนนี้เนี่ยฉันก็มีคนให้คิดถึงนอกแต่แกเหมือนกันนะ
4: พอแค่จริงใจความรู้สึกของตัวเองชีวิตเราก็จะมีความสุข
3: วันดีมีอยู่ทุกวันครับ
4: ชีวิตต้องคิดบวก
7: บางวันชีวิตคนเราอาจเจอฝนตกหนักจนเปียกปอน
2: แม้เราจะเปียกปอนแต่ต้นไม้กำลังจะงอกงามนะคะ

0: เราถ้าใครอยากมานั่งชิลดื่มกาแฟนะคะ
1: คิดถึงกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยๆของกาแฟต้องร้านนี้เลยครับคิดถึงจังดังอยู่ไหน
0: ฝากด้วยนะคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ว้าดแซ่บขี้ดี
3: เอ้าเมื่อกี้นั่งแบนบ่
4: แม่ถามอีลีแน่ถอะเป็นอย่างมึงก็กลับมากันเหล่าอีกเดี๋ยวมึงเมาหัวล่าน้ำคือเก่า
3: คอยบอกเป็นยังซี่ล่ะสิมาถามไอ้ล้มเสียเห็นยัง
4: มึงสิมาห้องใส่กูเห็นยังคือบ่าวมวนคือเก่า
3: เศร้าเว้าลำคาญ

0: ยินดีหน่อยมันอยู่ใส
1: ่เขาปองอีเขาปองมาพี่มาไว้ไปซื้อเหล่าแก้วมาไอ้เนี่ย
2: เดี๋ยวเขาปองไปซื้อให้จ้า
1: เอาเก็บไปนั่งเฮ้ยอีห่านี่แม่มันเฮี้ยมันเหรอเพิ่งเห็นวะ
3: กูลืมไปมึงมันตาบอดมึงเล่นแน่มาเห็นห
1: ึจะสิเกิดมาอาชีพแตกอย่างเป็นผ้าลาพื้น
2: ข้าปงเฮ็ดอีหยังพิษข้าปงไม่ได้อยากเกิดมาตาบอด
3: มึงขึ้นเสียงกูบอก
1: มึงขึ้นเสียงวะ
4: เจ้าบ่ต้องลงไม้ลงมือกันได้ดอกเดี๋ยวเมียสิไปซื้อให้เองเหล่านั่นไผใส่ให้ได้หน่อยไปซื้อบ่มีผู้ใดขายให้มันเด้อไปๆอีล่ะไปอยู่ห้อง
5: อยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นคนละคนมันบ่แม่นแล้วบักเด้อมันตกเป็นอีหยังจักอย่างคัก
6: ๆบักแหว่กับบักจอกมัน2ตัวนี่เฮ็ดงานบ่สําเร็จตานี่บักเด้อมันคงสิระวังตัวหลายเติบแล้วล่ะข้อยนี่คิดจังไดก็คิดบ่ออกเสียจังไดดีวะ
7: เสียจังได
8: งงนะ
4: สั่นบักแง่ลูกเฮ้ยสอยบักลาของข้อยเนี่ยนี
1: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: สายพินเอ้าแม่บักเด๋อเหรอจักกูก็บ่ฮู้มันหายหัวไปไส
1: หายไปอีกแล้วช่วงนี้มันเฮ็ดตัวแปลก
0: ๆกูบ่ได้คิดผู้เดียวแม่นบ่พอบักเด๋อมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าก็คิดคือกันติ
0: อืมกูมีร่างสังหรณ์ว่าบักเด๋อเนี่ยมันสิกลับไปเป็นคนซื่อๆคือเก่า
1: แต่เจ้าเคยจงว่าอยากให้บักเด๋อคนเก่ากลับมา
0: เออคันมันเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีกูก็บ่อยากให้บักเด๋อคนเก่ากลับมา
1: ข่อยก็คิดคือกัน
0: อุ๊ยแม่ๆๆแม่เป็นหยังนี่บ่ได้เป็นหยังดอกสงสัยความดันกูสิขึ้น
1: อ่ะขึ้นเฮือนไปพักก่อนเดี๋ยวข่อยสิเอายาไปให้
0: ยาเด
1: ้อโอ้ยมันเดี๋ยวมันหายไปไหนของมันวะ
0: เขาพงนอนแล้วบอก

0: ให้เฮ็ดหยัง
1: เขาคงบ่ได้อยากให้น้ำตามันออกมาเอง
0: ไผเฮ็ดอีหยังเจ้าบอกเอื่อยมาบ่ต้องย่านเด้อ
1: ไอเด้อ
0: บักเด้อมันเฮ็ดอีหยังเจ้านี่บอกให้เอื่อยฟังเดี๋ยวนี้หือ

0: ตาขวายังไม่หายจตุกเหรอ
1: ยังมนุษย์มีความเชื่อว่าถ้าตาขวากระตุกจะเกิดเรื่องร้ายกับเรา
0: ตอนนี้พลังชีวิตของนายเหลือเท่าไหร่25%นายคงรู้แล้วสินะว่าเรื่องร้ายที่จะเกิดขึ้นกับนายคืออะไร
1: เรายังพอมีความหวังได้กลับบ้านไหม
0: เราไม่เหลือความหวังอะไรอีกแล้ว
1: ไหนๆฉันก็จะแห้งเหี่ยวตายบนโลกใบนี้แล้วฉันขอโอกาสได้ร่ำลาสายพินเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม

0: เขาโปงว่าต้องคืดหลายเดี๋ยวเอื่อยจัดการบักเด้อเอง
1: เขาโปงย่าน
0: ย่านี่ยัง
1: ย่านไอเด๋อกลับไปเป็นคนเก่าไอเด๋อคนเก่าสังเขาโปง

0: มีอย่างจะสอบ
1: ตื่น
2: ยิงแล้วตื่นโอ้โหหักนี่เ
0: ว้ยเด้อ
3: วางเด้อ
2: โอ
3: ้
2: ย
3: ได
2: ้หัวสักหรอก
1: เ
2: ดิน มา
1: เด
2: ้
1: อ
2: หักเด
1: ้
2: อ
1: โอ้
2: ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบเด้อโ
1: ว้ย
0: โอ้ยเหม็นเหล่ากลุ่มถีบเลยกินนี่ยังหลายป่านนี่
1: โอ้ยมันไม่ได้กินดอกนี่จังซี่เขาเอิ้นว่าอาบ
2: เนี่ยคือจังสภาพเย็นนี่แหละเห็นมันเมานอนก็หมายอยู่ข้างทางสงสัยสิเมาหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
1: คือหยังมันคือกลับมากินเหล้าคือเก่า
0: โอ้ยหุบปากเดี๋ยวคอยเบิ่งมันเองขอบใจเด้อ
1: ฝากแน
0: ่คันสันฝากเป็นส่งน้องไปโรงเรียนแน
1: ่ไปครับผม
0: ข้าวโป่งเดี๋ยวเอ่ยไปหับ

0: ังเฝ้าด่าข้อยเด้อ
1: มาคุยกันดีๆก่อนเด้อข้อยขอร้อง
0: ข้อยบ่ฮู้ตัวเลยว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับข้อย
1: แม่เล่าคือว่าข้อยเปลี่ยนไปแล้วคือว่าข้อยถือผีเข้าก็สิแม่นผีขี้เราเขาสิงอีหลีนั่นแหละเราก็เลยพาข้อยไปหาแม่ยายม่วนให้เพิ่นไล่ผีให้แต่ข้อยรู้สึกดีขึ้นแล้วผีมันอาจสิออกไปแล้วก็ได้เด
2: ้แล้วผีตัวใดมันเฮ็ดให้เจ้าด่าของโป
1: ข้อยบ่ฮู้ตัวอีหลีอีหลีเด้
2: เจ้าบ่ฮู้ว่าเขาโปรฮักเจ้าหลายปานใดห
1: ือกูฮู้อยู่หรอกก็คนบ่ฮู้ตัวเนาะ
2: ข้อยว่าผีบ่ได้เข้าสิงเจ้าดอกแต่นิสัยเก่าๆของเจ้ามันกลับมาหลายกว่าแม่นบ่
1: มันบ่แม่นจังซั่น

0: เอาแม่เอาเอา
1: เอาเอาแม่เป็นอย่างนี
2: ้แม่เป็นหัวแม่นอนรักหนู
0: เอาเป็นอย่างมาเลย
2: พ่อแม่ไม่
0: เอาเอาแม่
1: แม่
0: เฮ้ยมาเป็นอย่างวะ
2: แม
0: ่
2: แม
3: ่ผู้ป่วยมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องรีบทำการรักษาก่อนที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ
0: เฮ้ยสิตายเลยบอกคำหมอ
3: โรคนี้อันตรายมากเลยครับหมอขอตรวจหาวิธีที่แน่ชัดอีกทีหรืออาจจะต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อรักษาโดยทันทีครับ
0: โอ้ย
1: ต้องใช้เงินค่ารักษาหลายปานใดจ้ะหมอ

0: 네.
1: มึงมาต้องมาเยี่ยมกูดอกล่อถือดอกไม้จันทร์มาเผาศพกูเธอเดียวโลดกูคงสิมีลมหายใจอยู่ได้อีกว่าพี่มือ
0: แม่ถึงเจ้าสิสร้างข่อยจนมือตายข่อยก็ว่าว่าอีหยังเจ้าดอกหึเจ้ายังต้องอยู่พีชกันกับข่อยไปอีกโดนแต่คันเจ้าฝ่าตายข่อยก็สิจุดธูปไปก่อกวนเจ้าสมือเลยถ้าเบิ่งโลด
1: โอ๊ยกูก็ยังบ่อยากตายดอกแต่หมอนั้นว่าร่างกายกูนั้นมันไม่ไหวแล้วบ่ได้ยินหมอเว้าบ
0: ่ได้ยินคันสั่นเจ้าก็ต้องเสือฟังหมอสิได้เศร้าไว้ๆหูบ่อย่ายอมแพ้ง่ายๆเด้อหึ
1: คนอย่างกูนี่สู้ตายบ่ยอมแพ้ดอก
0: ข่อยก็สิหาเงินมารักษาเจ้าให้ได
1: ้มึงก็บอกไปตัวผิดเงินค่ารักษาโรงพยาบาลมันบ่แม่นน้อยๆแต่มึงสิมีปัญญาบ่
0: บ่มีก็ต้องมีอ่ะ
1: น้ำหน้าอย่างมึงนี่นะสิไปหาเงินมาได้ไหนมึงต้องมาให้ความหวังกูดอกมึงสร้างภาพเพื่อคิดว่าเจ้าของเป็นคนดีบ
0: ่บ่สร้างภาพหยังหึข่อยก็แค่อยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อข่อยสิได้เอาคืนแบบจัดนักที่เจ้าเคยโขกซับข่อยไว้หึเอาเป็นว่าข่อยสิหาเงินมาให้ได้ก็แล้วกัน
1: ข้าสั่นกูสิเอาหายแล้วเหลืองเงินนั่นมาต้องมาทวงกูเด้อ
0: บ่มาทวงดอกแต่คันเจ้าอยากใส่ขึ้นคอยกับบ่ติด
1: มันไปถก
0: แม่คอยบ่ได้เฮ็ดย้อนหวังผลคอยก็แค่อยากตอบแทนที่เจ้าเคยเบิ่งแยงของโป่งย่ามที่คอยไปเฮ็ดงานแล้วที่เฮาผิดกันซุมือข่อยก็มีส่วนผิดเพราะว่าข่อยก็เว้าบ่ม่วนกับเจ้าข่อยขอโทษเด
1: ้อมึงโตก็ดีแล้วต่อไปนี้มึงก็สิเชื่อฟังหมอมึงก็อย่าเฮ็ดงานจนมาลืมดูแลอีกนั่งเขาโป่งเด้อเขาโป่งมันบ่มีผู้ใดเบิ่งแย่งมันเด้อ
0: จ้ะแม่

0: อกหักหนึ่งอาการ
1: สามีเขากลับมาแล้วได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ทำให้สายพินกับครอบครัวเสียใจ
0: นายตัดใจแล้วก็ปล่อยวางเถอะ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ให้ตัดใจคงลำบาก
0: ถ้าตัดใจมันยากเดี๋ยวพอตายนายก็ตัดใจได้เองแล้วนายเหลือพลังชีวิตเท่าไหร่

0: ุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสายพินเจว่าเด้อ
1: เขารอบไปลองต่อกรุงเทพแน่นอน
2: จริงเหรอ
1: เปอร์เซ็นต
3: ์เอื้อยพิมพ์เก่งที่สุดเลยจ้ะข้าปองว่าเอื้อยพิมพ์ต้องได้ที่หนึ่งแน่
1: ๆตาถึง
4: ขอบใจเด้อข้าปองทุกเทือเอื้อยห้องเพ่งเพื่อความสุขของเจ้าของแต่เทอนี่เอื้อยห้องเพ่งเพื่อเอาเงินไปรักษาแม่ยายซุน
3: ขันเรื่องค่ะรักษาแม่ยายข้าปองมีทางออก
4: ทางออกเอียง
3: นี่จ้า
5: เอียงเหรอโหจังเลยเนี่ยนี่มันมันจะใช่นี
6: ่นี่มันเงินที่เจ้าต้องเอาไปรักษาตาได้นี
3: ่เงินทองหาไม่ได้แต่แม่ยายหาบ่ได้เด้อจ้า
7: โถยีลาซันนี่น้ำใจ
4: คันสันเขาเอาไปให้แม่ยายซึ่งกันเถอะ

0: ดนปันไดแม่อยากให้เจ้าเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายกว่านี้ที่ผ่านมาเจ้าก็เปลี่ยนแปลงตัวเป็นคนดีก็ให้เจ้าเฮ็ดดีอีกต่อไปแม่บ่อยากให้เจ้าเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของไปกู้หนี้ยืมสินมาแม่บ่อยากให้เจ้าเป็นจังซั่นอีกแม่สิได้นอนตายตาลับ
1: ฮู้แล้วฮู้แล้วจะสิเว้าหลายหยังหรอก
2: แม่ย่าว่าจังซั่นจังซี่เนาะเอกสารสำคัญน่ะเจ้าเก็บไว้หม่องใดข้าเจ้าตายขึ้นมาน่ะข้อยสิได้ไปหาเงินมาจัดงานศพให
0: ้เอ้าเด้อมึงก็บอกจังซี่มึงอยากให้กูตายไว้ไว้บ่
1: มันบ่แม่นจังซั่นก็ถามซื่อๆนี่ล่ะจังสิมาว่ากันหยังหรอก
0: แล้วมึงจะเอาเงินตายกูนี่ไปเฮ็ดอีหยังมึงเป็นลูกกูมึงคิดอีหยังเป็นหยังกูสิบ่ฮู
1: ้โอ้ยเศร้าเว้าก
2: ินเอาเองโลดเข้าอ่ะเดี๋ยวคอยมา
3: บ่อยาก

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: นี่ใครยุ่งบ้าดิเอาเราแม่ควายเนี้ยเอาเราแม่ควายเนี้ย
1: มีควายอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะมือนีลานปิดไว้ไปไปเมื่อกำนันเมาแห้งแล้ว
0: บ่เจ้าไปเอาเราแม่ควายอีกควายสิกินให้มันตายไปเลย
1: โอ้ยมันสิมีเรื่องเครียดอีหยังนักหนาฮะ
0: ก็หลายเรื่องละมันเว้าแล้วมันก็สิย่าวเรื่องเรืองแพบังไฟเสียเงินพนันไปหลายล้านเลยแล้วยังจับตัวประหลาดในหมู่บ้านเฮานี่ไปขายบ่ได้ที่สำคัญอกหักยับเยิน

0: มาเอาเราแม่คอยเนี่ย
1: โอ้ยกับนั่นมีเรื่องอีหยังก็ระบายให้คอยฟังเลยเด้อ
2: เจ้าห่วงคอย
1: บ่คอยแค่อยากเลือกมีหยังกุมใจอีกก็ว่ามา
2: ก็เรื่องสายพินเป็นยังสายพินคือบ่มักคอยคอยมันบ่ดีมองใดคอยเฮ็ดดีกับสายพินทุกอย่างเป็นยังเป็นยังสายพินคือบ่มักคอย
1: อ่ะ
2: เติมเลย

0: เฮ้ยเฮ้ยนินดาเจ้าไม่เห็นยังเตียงคอยเนี่ย
1: ก็เมื่อคืนกำนันเมารับในลานคอยก็เลยพากำนันมาส่งที่เพื่อนแล้วกำนันก็พาพวกมาจันคอยไป
0: พาพวกมาจันแสดงว่าคอยเสียพวกมาจันให้เจ้าไปแล้ว
1: มีคำนั้นนักสิ่งบ
2: ่แม่นคอยตั้งใจรักษาความบริสุทธิ์ให้สายพินผู้เดียว

0: บ่ฮู้ล่ะกำนันต้องรับผิดชอบคอยเด
1: ้อได้คอยเป็นลูกผู้ชายพ่อจังได๋เฮาก็ได้เสียกันแล้วคอยสิเบิ่งแย่งเจ้าเองบ่ต้องห่วง
0: อีหลีบ่แต่ว่าคอยมันคุ้นดีคอยบ่ได้มาคุ้นสั่วคือกำนันกำนันต้องเปลี่ยนนิสัยเด้อ
1: ได้มื้ออื่นคอยสิตั้งใจรักษาศีลหาเพื่อเจ้า

0: แต่เบิ่งไปเบิ่งมานี่เจ้าก็งามบ่แพงสายพิณเลยเด้นี
1: ่บ่ข่อยงามกว่า

0: มองหันคอยบ่ได้ตั้งใจเฮ็ดเจ้าแต่ตอนนี้คอยสิตั้งใจเฮ็ดคักๆได้บ่เมียจ้ะ
1: อุ๊ยว่าเฝ้าหยังก็บ่ฮู้คนปากมันผีทะเลอุ๊ย
0: กลับมา
2: กินหลายๆเด้อสิได้หายไวๆ
3: อ
2: ื
3: มอยู่แต่น้อยใจครับเป็นย่ามอยู่น้ำข่อยนะไม่ยอมกินข้าวใส่ว่าข่อยเป็นลูกครับ
2: ลูกหักอีกอย่างหวังเสียเอาเงินตายของแม่วะ
3: กูก็ว่าไปงั้นซื้อกูบ่ซัวบ่นั่นดอกเฮ้ยมันพูดได้ยังไง
2: เอ้าม
4: ีคนมาหา
5: เอ้าครับโอ้ง
4: มาจังไหนลูกล่ะ
6: แม่ยายสวัยไว้เด้อจ้า
4: ขอบใจเด้อแต่เรื่องเศร้ามันคงสิบ่เศร้าดอกแต่ตอนนี้แม่ยายหาเงินค่ารักษาทางใดก็บ่ทันได้อยู่เอาเงินมาแต่ใส่
6: ไอเดอบอกว่าให้เก็บไว้ค่ารักษาตาแต่ตอนนี้แม่ยายสำคัญที่สุดข้าปงให้จ้า
4: แต่เจ้าเสียเอาเงินทางไหนไปรักษาเจ้าของล่ะถ้าเจ้าเอาเงินก่อนนี่ให้แม่ยายแล้วเจ้าสิย่อมตาบอดตลอดไปบ
7: ่บ่ข้าปงตั้งใจว่าสิเฮียนสูงๆเฮ็ดงานดีๆแล้วก็เก็บเงินมารักษาตาเจ้าของเองข้าปงยังมีเวลาหาเงินอีกโดนเติบ
4: เป็นหยังอีหล่ากับเอ๋ยเจ้าคือดีกับแม่ใหญ่คักแท
6: ้แม่ใหญ่บ่ต้องตอบแผนเอียงข้าวโป่งเด้อขอแค่อย่าสั่งข้าวโป่งก็พอ
4: ขอบใจหลายๆเด้ออีหล่าที่ผ่านมาแม่ใหญ่ขอโทษเจ้า2คนที่เฮ็ดบ่ดีแล้วก็ด่าที่ให้พวกเจ้าเสียใจแ
7: ม่นที่ผ่านมาก็สั่งมันทอเอาเป็นว่าเฮามาเริ่มต้นกันใหม่เนาะนะแม่เนาะ
6: แม่ยายสัญญากับข้าวโป่งเด้อต้องเซาให้ได้โอเคบ่จ้า
4: จ้าแม่ยายสัญญาแม่ยายสิสู้แม่ยายสิบ่ยอมตายแล้วแม่ยายสิตอบแทนบุญคุณของพวกเจ้า2คนให้สาสมเลย
7: พี่แม่สาสมนี่ตอบแทนบุญคุณแม่นบ่แม่บ่ได้แก่แค้นแม่นบ
4: ่สิแก่แค้นเฮ็ดหยังบุญคุณของพวกเจ้า2คนเนี่ยมันจุกเต็มหัวอกแม่แล้ว
7: จ้า

0: ความดันปกติแล้วเลยจ้าไข่กับบ่มีแล้ว
1: จ้า
0: ปาร์ตี้ขึ้น
2: จ้าเอ๋จ้าเอ๋นะ
3: ยิ้มหน้าบานแต่เจ้าเลย
1: แต่คนมันสบายใจเนาะหรือไงเนาะ
4: เพื่อนเมื่อแต่เดือเราไปใช้นี่ผู้เห็นสวนเรามือนี่มองมาเหยียดเราดิ
1: แต่คอยเห็นมันออกมากแต่เศร้าแล้วไอ้มือนี่แม่ยังบ่เห็นมันเข้ามาเลยดิ
0: ถ้าคอยเห็นแบบเดิมมากแต่เศร้าเราเลยจ้ะสงสัยเป็นตอนที่ทางไงรับอยู
5: ่แต่นั่นคือว่าบอกเป็นอย่างคือว่ามากของกัน
1: นั่นสิล่ะสายพินมึงเงินในลิ้นซักน่ะของกระโปรงมีบ่อยู่ในหัน
6: เอ้า
7: แม่
6: ไห
7: น
6: มัน
7: ร
6: ู
7: ้
6: เ
7: ออ
6: ที่มันหาลูกตัวเอ้ยมันเอาเงินกูไปได้จังได๋นี่ไปไปหนูไปตามมาเงินให้แม่นะลูก
8: ไปไปหาเสร็จแล้ว
6: โอ้ยตายเร็วบัดนี้ตายเลยลูกพาพาลูกตัวมาพาตําตําเด้อเฮ้ยโอเคก็กูจังสิเนา
9: ะฮะเดี๋ยวๆๆจอดก่อน
10: ลงๆๆลงฮ
9: ะ
10: เห็นตําเด้อบ
9: ่เออ
10: ฮะ
9: ฮะเฮ้ยเอาไว้เอาอะอะไรเนาะ
10: ว่าบ
9: ่ได้เรื่อง
10: เ
11: ล็
10: ก
11: เ
10: ม็ด
11: นึกกันกูว่ะกูมาขวานี่ว่ะ
9: ค
11: ุ
9: ณ
11: ยาย
9: คุณ
11: ยายยายเห็นบักเด
9: ๋
11: อบ่
9: วังไหนนะ
11: บ
9: ัก
11: เด
9: ๋
11: อ
9: บ่เห็นบ่เห็น
11: บ่เห็นอ๋อขอบใจจ้ะ

0: ข่อยขอโทษเด้อแม่
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เหมือนเสียงปืนเลย
0: แม่งเอ้ยมึงก็ตามกูท่านวะมึงคิดบ่ว่ามึงที่หนีกูพ้นน่ะคันมึงบ่อยากตายมึงอยากคิดหนีกูอีก
2: ฉันจะออกไปดูหน่อย
1: จะออกไปทำไมพลังชีวิตของนายแทบไม่เหลือแล้ว
2: ตั้ง 20% ขอฉันไปดูหน่อยนะถึงมีใครกำลังตกอันตรายยังไงฉันก็ตายอยู่ดีขอให้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นในครั้งสุดท้ายก็ยังดี
3: เศร้าเดี๋ยวนี้เศร้าเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวให้พี่หยางให้คือตีมันจังสิ
0: ผมมันหนีออกจากหมู่บ้านก็ยอมมันโกงเงินกับนั่นจอดแต่มันก็ยังบ่สำนึกยังบ่โกงเงินเจ้านายคอยอีกซ้ำน้ำยังบ่พอมันยังติดหนี้ผู้คนคนอื่นอีกเป็นสิบเป็นสาวคน
4: พี่หลีติ
0: อีหลีคอยนี่ตามหาโตมันว่าโดนเติบแล้วมือนี่นะคอยมาเตือนมันมึงฝ่าวปิดเกี้ยเงินกับเจ้านายกูฮันสันกูเอามึงตายแน่ไป

0: ฮ้ย
1: มา
0: เอาคืนมาเ
1: จ้าครับเงื่อนคาสาแม่เจ้าอีหลีขาดตัวไว้เจ้าเฮ็ดได้จากไหนฮะ
0: เป็นยังกูเสียเฮ็ดบ่ได้กูก็เป็นของกูทั้งสิบ่แม่นคนดีที่มึงหวังดอกกูต้องถามมึงมากกว่าว่ายามที่กูบ่อยู่อ่ะมึงอยู่กินกับผู้ใด
1: ข่อยก็อยู่กับเจ้าสมองเสื่อมติ
0: ถุยกูนี้หนีกับนั่นไปเป็นเดือนกูจะกลับมาเมื่อวันก่อนคนที่มึงอยู่นั่นมันบ่แม่นกูมันสวมร้อยเป็นกูมาฆ่าแล้วมันเป็นผู้ใด
1: ก็มึงน่ะสิจะมันไห
0: นมึงอยากเลิกกับกูมึงก็บอกกูมาก็ต้องมาคืนเพซัวนั่นสิเอาคนไหนคือกูมาเป็นผัวมั้ย
1: โอ๊ยว่าจังสันเอามึงจะจังไหนนี่ฮะเด้อข่อยบ่เคยคิดเห็นเรื่องซัวๆจังสันข่อยก็ลองคิดว่าเจ้ากับโตเป็นคนดีถึงได้เฮ็ดดีกับข่อยกับเขาปอง
0: เป็นหยังกูต้องดีกับมึงกับอีตาบอดนั่นตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตของกูชีวิตกูก็มีแต่พังเล่นพนันก็เสียเฮ็ดอีหยังก็เจ๊งมึงนี่มันตัวซวยมึงนั่นซวยซวยอีห่านี่ก็ซวยเหมือนกัน
1: คันมึงเฮ็ดน้องกูมึงตาย
0: มึงกายแล้วกูบ
1: ่เออกูเฮ็ดติดหลายกว่านี้อีกมึงเอาแต่โทษกูว่ากูเป็นตัวซวยเฮ็ดให้ชีวิตมึงพังมึงนั่นแหละที่ทำลายชีวิตกูคันกูบ่แต่งงานกับมึงชีวิตกูคงดีกว่านี้ตั้งแต่มือนี่ไปกูกับมึงขาดกัน
0: เออกูเบื่อมึงพอเองแล้ว
1: กูก็เบื่อมึงเหมือนกันต้องขอบคุณภัยกับบ่ฮู้ที่มึงมองเป็นมึงเฮ็ดให้กูฮู้ว่าผู้ชายดีมีอีหลีแล้วก็ผัวที่ดีทุยคือผัวใหม่ป่ะขอบวงโอ๊ยกูบ่ให้ไอ้
2: ใช่ไหมว่าอย่ากลับมาเยี่ยมที่นี่อีกอยากตายหรือไง
0: ข่อยยังไม่อยากตายข่อยย่าแล้วข่อยย่าแล้ว
2: เจ้าฝ่าฝืนคำสั่งข้าข้าจะกินเจ้าไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูก
0: อย่ากินข่อยเลยข่อยย่าแล้ว
2: ไปให้หมดแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกไป
0: จ้า

0: จบเป็นไผ
1: ่ฉันชื่อเอ็ม29มีหน้าที่บินลงมาสำรวจโลกมนุษย์แต่ยานของฉันตกอยู่ที่นี่ฉันก็เลยต้องอยู่ซ่อมยานและหาเชื้อเพลิงเพื่อบินกลับดาวแต่ฉันเปิดเผยตัวไม่ได้ก็เลยต้องสวมรอยเป็นของเดือ
0: เจ้าบอกเดือคนใหม่

0: ายเดี๋ยวคนที่ใจดีเป็นมนุษย์ต่างดาวปะจ๊ะ
1: ใช่ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เคยให้คำสัญญากับเขาโป่งไว้ไง
2: ขันอายแข้งบังไฟชนะเงื่อนที่ใส่นี่เบิดแล้วไอ้สิแบ่งเงินมารักษาตายเขาโป่งเด้ออ
0: ีหลีปะจ๊ะ
2: อีหลีไอ้สัญญา

0: ขาพง
1: แม่แล้วห้าสองคนเคยสัญญากัน
0: คอยไม่อยากเสือเลยมาเจ้าบ่แม่นคน
2: พลังงานชีวิตของฉันกำลังจะหมดฉันจะตายอยู่ที่นี่ถ้าฉันตายสายพินช่วยฝังร่างของฉันได้ไหมอย่าให้มนุษย์รู้ว่าฉันมีตัวตนไม่อย่างนั้นจักรวาลจะปั่นป่วนวุ่นวาย

0: เจ้าเจ้าสิตายบ่ได
1: ้เฮายังมีอีกหลายเรื่องต้องคุยกัน
0: เจ้าต้องอยู่เห็นความสำเร็จในชีวิตข่อยก่อน
2: เวลาของฉันมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วแต่ฉันอยากให้สายพิมพ์รู้ว่าในโลกนี้มีแต่สายพิมพ์กับข้อโปกที่ฉันเชื่อใจและเป็นคนที่ฉันรักฉันเพิ่งรู้จักความรู้สึกนี้แต่ฉันมั่นใจว่าฉันรักเธอ

บ่ฮู้ดอกว่าความรู้สึกของข้อยมันสิเอิ้นว่าฮักได้บ่แต่ที่ข้อยมั่นใจก็คือการมีเจ้าอยู่ข้างๆเฮ็ดให้ข้อยรู้สึกปลอดภัยสบายใจและก็มีความสุขที่สุด

0: เท่านั้นก็เพียงพอละตกลงสายพินทำตามที่ฉันขอได้ไหม
1: คอยหับปากว่าสิบ่มีไผฮู้ว่าจะมีตัวตน

0: เขาบอกเขาบอกยังเชื่อในปาฏิหาริย์อยู่ไหม
1: เสียจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นหลับตานะ

0: ื่อยพิมข้าโปงแนมเห็นแล้ว
1: ข้าโปงอีหลีติเห็นเอื่อยบ
2: ่ข้าโปงขอบใจนะขอบใจอีหลีขอบใจอะไรนะ
3: น่าเสียดายพลังของฉันทำให้ข้าโป่งมองเห็นได้เท่านี้ขอโทษนะข้าโป่ง
0: ซัมนี่ก็ดีที่สุดแล้วอายอย่าเป็นอย่างเด
1: ้อขอให้ซ้อยอีกอย่างจะได้อีกบ
3: ่ถึงแม้เราจะต่างเผ่าพันธุ์กันแต่ฉันดีใจที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอลาก่อนนะสายอิน

0: นายเหลือเวลาทั้งเท่าไหร
1: ่เหลือแค่ 5%

0: 得。
1: 赛平，可崩。ลาก่อนเด้อ
0: เฮาสิได้พอกันอีกบ่
1: จักมือหนึ่งค่อยสิกลับมาหาเจ้า
0: สัญญาเด้อ
2: สัญญากับข้าโป่งน้ำ

0: 怎样？ข่อยไปก่อนเด้อลาก่อนสายพิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าเฝ้าไป

หลังจากมือจะคอยเลือกกับปักเด๋อคอยก็ได้ซี่วิจกของกับขึ้นมาแม่ยีซุนกับคอยจากที่สร้างกันก็กลับมาหักแพ่งกันพ่อแม่หักษาตัวจนเศร้าก็ไม่อยู่กับบักดูแถมเพิ่นยังขึ้นที่ดินกับเพื่อนมาให้คอยนั่ง

0: ไอ้พินมาเบิกนี่เร็ว
1: หืมอย่าง
0: ห
1: ื
0: มอ๋อ
1: เฮ้ยภาษาอีก
0: หืมดาวตกไอ้พินอธิษฐานเร็วเผื่อมันจะเป็นอีหลี
1: อธิษฐานอย่างดีขอให้ปฏิหารผ้าเอ็มยี่สิบเก้ากับแม่หลีบอ
0: ดีดีข้าโปขอนั่
1: งแต่มันบ่ง่ายดอก
0: ขันเฮามีหวังมันอาจสิเป็นอีหลีก็ได้
2: เสือนี่เลืองปฏิหารบอสำหรับข่อยแต่ก่อนบ่เคยเสือเลยแต่ตอนนี้ข่อยเสือแล้วว่าปฏิหารมีจริงอีหลี

0: จ้าข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและ

่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: วิสัยทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ
2: เนี่ยผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยนะครับผู้ชมครับภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้กับบัญชาของทั้งสองฝ่ายครับได้มีการประสานงานร่วมกันนะครับเพื่อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้นะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงยืนยันตรงกันแหละครับว่าไม่ได้มีการปะทะกันไม่มีการยิงตอบโต้กันในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกำลังพลของทุกนายเนี่ยนะฮะเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอนะครับโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณนะครับในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญนะครับเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับหลังมีเหตุการณ์คุณผู้ชมครับทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้นะครับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับท่านเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าพี่น้องกันทรรักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นนะคะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพค่ะถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรีบแจ้งนะฮะก็อยากให้ฟังข่าวแชร์จากทางฝั่งของหน่วยงานรัฐเท่านั้นประมาณนี้คุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีกระทรวงการกลาโหมนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าพร้อมต่อภัยคุกคามบอกว่าผมยืนยันอีกครั้งแผ่นดินไทยย่อมเป็นของไทยและจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้นี่ครับ
1: ค่ะ
2: ทางนู้นเขายังไงฮะทางกัมพูชา
1: ทางกัมพูชาเขามีการออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่า
2: โต้
1: ค่ะ
2: มาแล้วนี่เห็นไหมล่ะ
1: ค่ะพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุในแถลงการค่ะบอกว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บริเวณตรงข้ามพื้นที่เวียนอินซีในจังหวัดพระวิหารไม่มีหลักฐานใดๆมารองรับและถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างจงใจโดยกระทรวงกลาโหมของกัมพูชามองว่าการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้มีเจตนาให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความสับสนบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนและเพิ่มความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเรียกร้องสื่อไทยที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลอย่างเป็นทางการทันทีโดยให้เหตุผลนะคะว่าการรายงานข่าวดังกล่าวทำลายชื่อเสียงของกองทัพกัมพูชาและกระทบต่อเสถียรภาพบริเวณชายแดนรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน
2: ทั้งนี้คุณผู้ชมครับทางสื่อกัมพูชาก็ยังมีการระบุนะครับบอกว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ไทยเองเนี่ยรายงานนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของไทยได้มีการสั่งการนะครับให้เพิ่มความพร้อมรบตามแนวชายแดนหลังมีรายงานเหตุระเบิดใกล้กับฐานปฏิบัติการทหารพลานห้วยตามาเรียนะครับในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้รายงานข่าวของไทยยังมีการระบุนะครับว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการนะครับให้กองทัพเพิ่มกำลังพลและรักษาความพร้อมในการรบหลังจากมีเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้กับฐานปฏิบัติการโดยในเบื้องต้นมีรายงานอ้างว่าทหารกัมพูชาได้ยิงระเบิด M79 นะครับเข้าไปในพื้นที่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาครับทางกองทัพภาคที่2นะครับของทางไทยเองเนี่ยก็ระบุนะครับว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นระเบิดจากเครื่องยิง M79 หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครับก็มีการระบุด้วยนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืนทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปได้ยากครับรวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถออกจากฐานได้นะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้ทันทีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันนะครับว่ากำลังพลทุกนายนั้นยังคงปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับท่ามกลางการโต้ตอบนะฮะทางการทูตในครั้งนี้กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายืนยันนะครับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวขาดหลักฐานและมีการระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการรายงานข่าวที่เป็นเท็จแล้วนะ
1: คุ
2: ณผู้ชมเห็นไหมล่ะนอกจากนี้ครับกัมพูชานะครับยังกล่าวหาฝ่ายไทยด้วยว่าทำการจุดระเบิดทำลายวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน3ลูกโดยไม่มีการแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชารับทราบเลยขณะที่ทางทีมผู้สังเกตการอาเซียนชุดปัจจุบันที่นำโดยทางฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังลงพื้นที่อยู่นะฝ่ายกัมพูชายังระบุด้วยว่าท ทีมประสานงานของทางกองทัพภาคที่4ของกัมพูชาเองเนี่ยได้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ไทยทันทีนะเพื่อยื่นประท้วงเลยนะประท้วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยถือเป็นการละเมิดระเบียบข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันไว้บอกไทยเนี่ยทำไม่ถูก
1: ค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากมีการส่งทีมผู้สังเกตการอาเซียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สังเกตการและรายงานสถานการณ์ความมั่นคงรอบพื้นที่ปราสาททวิหารโดยกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็กลับมายึดมั่นในข้อตกลงทวิภาคีเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนก็มีการย้ำมาค่ะว่าความจริงใจต่อกันเท่านั้นที่จะรับประกันได้ว่าความสงบสุขเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาวตามแนวชายแดนจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
2: โอ้โหเป็นพระเอกเลย
1: ค่ะ
2: ฮะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: ค่ะ
2: นี่นะ
1: ตอนที่ปิดท้ายใช่ไหมคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมวลนะคำเมนดูเป็นพระเอกเลยเราดูเป็นผู้ร้ายไปเลย
1: ใช่
2: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ค่ะก็เป็นวิธีการของทางกัมพูชาที
2: ่
1: ใช้แบบนี้มา
2: ตลอด
1: ใช่
2: ตลอดตลอดตลอด
1: ค่ะ
2: เอาคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของดราม่าครับคุณแม่เนี่ยโวยลูกชายนะครับโดนจับหมวกกันน็อกแต่กลับจะยึดรถไปโรงพักครับก็เลยไปโวยตำรวจถึงหน้าด่านเลยนะฮะลองดูคลิปนี้หน่อยครับ
3: ทำอะไรทำให้มันกลัว
2: คุณแม่เหรอ
1: ค่ะ
2: จริงเหรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณแม่สวยค่ะ
3: จะไปเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเนี่ยเสื้อมันก็ใส่เสื้อร้านเนี่ยคุณดูเกเรตรงไหนเน
4: ี่
3: ย
4: หรือจริงๆเนี่ยตามข้อกฎหมายเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยขับรถจะไม่มีแต่ผีไม่ได้
3: ผี
4: อ๋อผี
3: อย่าพูดตัว
4: ไม
3: ่นี่คนเนี้ยคนไหนเป็นคนคุยโทรศัพท์เมื่อกี้ให้ฟังเพราะว่าเวลาหนูขอคุยย
4: ัง
3: ไม
4: ่
3: ค
4: ุ
3: ยกับหนูเลย
4: ให้คุยให้หมดกอง
3: แล้วเนี่ยให้ผู้ปกครองเสียเวลามาเนี่ยร้านก็ยังไม่ได้ปิดเลยหาเงินก็ยากแล้วยังจะมานั่งปวดประสาทอีกถ้าพี่คุยโทรศัพท์นะหนูจะไม่มาเลยเนี่ยไม่มาต้องมีปัญหาด้วยคุยดีด้วยเขารู้ว่าเราผิดแต่ว่าควรจะคุยกับเราบ้างเพราะเขาเป็นเยาวชนจะมีอะไรบอกว่าจะยกรถเราเราก็โมโหดิมายกเรื่องไปรถไม่ได้ผิด
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับแม่บอกเลยว่ารถไม่ได้ผิด
1: ใช่
2: ผิดที่ไม่ได้ใส่หมวกแล้วแต่งตัวสิก็แต่งตัวไปเล่นกีฬาเนี่ยเป็นคนดีด้วยเนี่ยลูกเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะคุณจะมาอะไรนี่นะฮะผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับลงมาโวยวายกับทางตำรวจนะครับเรื่องที่จะมีการยึดมอเตอร์ไซค์ของลูกชายทั้งที่รถเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดเลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมใบขับขี่นี่ก็มีนะครับแต่ลูกชายเนี่ยโดนตำรวจเรียกเพราะว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเท่านั้นนะครับแล้วลูกชายเนี่ยเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ดังนั้นถ้าตำรวจเนี่ยจับก็ควรจะต้องโทรหาผู้ปกครองไม่ใช่มาข่มขู่ว่าจะยึดรถเหตุนี้ไปเกิดขึ้นประมาณสัก3ทุ่มครับของวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมข่าวของเราครับมีโอกาสไปคุยกับทางคุณแม่ท่านนี้ครับคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่พนารัตน์เจริญสง่าครับเป็นคุณแม่ของทางลูกชายวัย17แล้วกันนะครับคือคุณแม่เล่าแบบนี้บอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านเพื่อไปเล่นกีฬาที่สนามกีฬาของเขตซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักหรอกแต่ลูกชายเนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกจริงๆก็ยอมรับกระทั่งไปเจอด่านตรวจบริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ใกล้กับวัดลาดบัวขาวลูกชายเล่าว่าตอนเจอด่านก็ขี่ไปแล้วก็ยอมรับผิดกับตำรวจดีๆบอกพี่ครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกครับผมผิดเองครับพี่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกพร้อมขอตรวจใบขับขี่แล้วก็เอกสารประจำรถลูกชายเนี่ยมีเอกสารครบถ้วนเลยทั้งใบขับขี่ทั้งเอกสารของรถแต่ตำรวจทันทีจ่ายเลยเนี่ยถ้าหากไม่จ่ายนะเดี๋ยวพี่จะยึดรถน้องไปที่โรงพักซะเลยว่าแบบนั้นครับลูกชายเนี่ยไม่ได้พกเงินไปตอนนั้นก็กลัวเหลือเกินว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะโดนยึดนะครับก็เลยโทรไปหาแม่แล้วแม่เองเนี่ยก็ได้มีการต่อว่าลูกชายว่าอ้าวทำไมขี่รถเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกล่ะแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกหลังจากนั้นก็วางสายกันไปผ่านไป20นาทีเธอเองเนี่ยโทรกลับไปถามลูกชายครั้งว่าเป็นไงเรียบร้อยไหมลูกลูกชายบอกว่าตำรวจเขายืนยันจะยึดรถหนูนะแม่เธอก็ขอคุยตำรวจเพื่อสอบถามเหตุผลแต่กลับได้ยินเสียงตะโกนกลับมาว่าไม่คุยไม่คุยไม่คุยพอได้ยินแบบนั้นคุณแม่บอกว่าสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไม่อยากคุยกับเราซึ่งเราเป็นผู้ปกครองจริงๆแล้วตำรวจต้องคุยกับเราว่าลูกเนี่ยทำผิดอะไรบ้างแม่ตัดสินใจขับรถไปหาตำรวจเลยไปถึงจุดตั้งด่านตำรวจคนที่จับลูกเดินหนีนะบอกไม่คุยไม่คุยไม่คุยเนี่ยฮะตำรวจอีกคนนึงก็เลยมาคุยแทนสาเหตุที่ไม่ยอมให้ยึดรถ แม่บอกแบบนี้บอกว่ารถมันไม่ได้ผิดอะไรบัตรประชาไอ้บัตรไปขับขี่ก็มีนะฮะเอกสารของรถก็มีลูกเนี่ยผิดจริงก็คือลูกไม่ได้สวมหมวกก็ควรจะจับปรับไอ้เรื่องสวมหมวกแล้วก็ปล่อยให้ยึดรถไปเนี่ยมันจะไม่ได้หรอกใครจะรับผิดชอบถ้ารถมันหายไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจก็เลยยอมออกใบสั่งนะฮะเปรียบเทียบปรับไป500ในข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกคุณแม่ก็เลยบอกว่าทำไมไม่จ่ายตั้งแต่แรกล่ะเราก็ยินดีรับไอ้ใบสั่งอยู่แล้วก
1: ็
2: จ่ายใบสั่งมาเลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกก็500อยู่จะมายึดรถทำไมแล้วบอกว่าให้จ่ายตรงนั้นทำไม
1: อ่
2: ะเนี่ยฟังแม่ดูนะครับ
5: เด็กก็บอกว่าตำรวจยังไม่ปล่อยจะยกรถอย่างเดียวไม่ฟังหนูเลยพูดอย่างนี้พี่ก็เลยบอกว่างั้นมึงเรียกตำรวจคุยกับแม่หน่อยพี่ตำรวจเขาตะโกนเข้ามาเลยว่าไม่คุยไม่คุยอย่างนี้ตอนนั้นอะของขึ้นแล้วว่าเราอะทำงานอยู่แล้วทำไมถ้าคุณคุยอะคุณก็แจ้งเราก็ได้ว่าเออลูกเรามีข้อหาอื่นนะนอกเหนือจากหมวกกันน็อกหรืออะไรก็ตามคุณแจ้งได้ทีนี้พอไปถึงอะตำรวจคนที่เป็นคนจับลูกอะค่ะเขาไม่คุยเขาไม่คุยเลยเขาเดินหนีพี่เลยแล้วเขาก็ไปเรียกพี่ตำรวจคนที่เขามาอยู่ในคลิปอะค่ะจบลงที่ว่าสุดท้ายเขาปล่อยแต่ว่าเขาก็ให้ใบสั่งมา
6: น้องโดนในข้อหาอะไรบ้างคะ
5: ไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะว่าทุกอย่างในรถคือมันครบหมดเอกสารครบมีการยืนยัน
6: ทีนี้เราอยากให้ทางตำรวจในพื้นที่หรือสอบสอนอในพื้นที่เขาตรวจสอบและรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างคะ
5: กรณีเคสแบบนี้อันดับแรกในการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะควรจะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกขั้นตอนการทำงานคือไม่ได้ตำหนิในการจับกุมถูกต้องทำผิดก็คือว่าไปตามผิดแต่ขั้นตอนในการทำในการคุยหรือแม้แต่อะไรก็ตามน่ะเจ้าหน้าที่ควรจะต้องทำให้ถูกต้องกว่านี
6: ้
5: คือให้ผู้กำกับอะค่ะอบรมนิดนึงในเรื่องนี
2: ้เนี่ยเขาให้ดูข่าวคนดูก็จะดูแต่นักข่าว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บอกนักข่าวสวยนักข่าวได้ชื่ออะไรขอวาร์ปหน่อยเนี่ยเขาให้ดูข่าวเรื่องแม่ลูกโดนจับรถมอเตอร์ไซค
1: ์ค่ะ
2: ดูหลังเบอร์หน้านักข่าวนะเขาไม่สนใจข่าวแล้วเนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งของพันตำรวจโทเลิศศักดิ์กลิ่นละออนะครับท่านเป็นสารวัตรจราจรอยู่ที่สน.บางชันท่านยอมรับแบบนี้ครับบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะออกไปตั้งด่านเพื่อกวดขันวินัยจราจรทุกวันนั่นแหละไอ้จุดที่ตั้งด่านเนี่ยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมันมีเด็กแว้นมาซิ่งกันบ่อยส่วนรถของเยาวชนคนนี้เนี่ยซ้อนมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนทั้งคู่เนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่ามีใบสั่งค้างอยู่4ใบตำรวจจึงบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหานะไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยแต่เยาวชนเนี่ยโทรหาผู้ปกครองนะก็เลยให้ยศตำรวจยศ10ตำรวจโทรคุยแทนซึ่งตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปฏิเสธที่จะคุยเพราะกำลังจับเคสอื่นอยู่ไม่ว่าง
1: ค่ะ
2: ไม่ว่างนะฮะส่วนที่บอกว่าจะยึดรถเปล่าไม่ได้จะยึดรถเลยแค่บอกว่าเดี๋ยวขอนำรถไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมที่สน.ไม่ได้ขู
1: ่ค่ะ
2: ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่จ่ายตรงนี้เนี่ยจะยึดรถไปนะเขาไม่ได้พูดตำรวจว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็รอผู้ปกครองมาจ่ายค่าปรับนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกลองฟังดูฮะสารวัตรคนนั้น
7: ทางผู้ปกครองของน้องมันหรือแม่น้องเนี่ยค่ะส
8: ิ่
7: งที่เขาติดใจเหมือนจะเป็นเรื่องน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหมือนตะโกนไปว่าไม่คุยไม่คุย
8: เขาบอกว่าเออไม่คุยเดี๋ยวพี่ติดงานอยู่พี่ติดตรงนี้อยู่อาจจะได้ยินเสียงเหมือนว่าตำรวจเสียงดังแล้วก็ไม่คุยด้วยอาจจะได้รับความไม่พอใจด้วยส่วนหนึ่ง
7: เรื่องยึดรถประเด็นยึดรถนี่คือยังไงคะท่าน
8: คือประเด็นยึดรถเนี่ยน้องเขามีใบสั่งซ้อน4 ใบนะครับแล้วไม่มีเอกสารในขณะที่เราทำการตรวจสอบในขณะที่อยู่ด่านเนี่ย

0: ้าไม่มีเอกสารมายืนยันว่ารถคันนี้เนี่ยมีเป็นของใครอะไรยังไงแบบไหนด้วยธรรมชาติอยู่แล้วครับมันก็มีการขโมยหรือลักขโมยรถจอยอยอยู่แล้วแต่ละวันอยู่แล้วเราแต่นำเข้าไปที่สน.เพื่อทำการตรวจสอบว่าเป็นไม่ใช่รถที่ขโมยมา
1: เราไม่สามารถตรวจทะเบียนรถได้หรอคะท่าน
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วทางคุณแม่ก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่จริง
1: เอกสารครบ
2: เอกสารครบเลย
1: ค่ะ
2: นะอย่าพูดแบบนี้แม่บอกเอกสารครบเลยใบขับขี่ก็มีน
1: ะ
2: เอกสารรถก็มีบอกทำไมวันนี้ถึงมาบอกว่าไม่มีเอกสารจะบอกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับ
1: ลูกผิดอย่างเดียวคือไม่สวมหมวกกันน็อก
2: ไม่สวมหมวกกันน็อก
1: คือ
2: ทางสารวัตรเขายืนยันนะบอกว่าตำรวจเองไม่ได้ข่มขู่นะแต่ที่เสียงดังอ่ะเพราะอาจจะเป็นจุดที่อยู่ริมถนนแล้วรถมันวิ่งเยอะรถมันวิ่งไปวิ่งมาผมก็ต้องเสียงดังไง
1: ค่ะ
2: วิ่งไปวิ่งมาอะไรนะ
1: ไม่คุยไม่คุย
2: ไม่คุยไม่คุยหรอกอะไรนะเสียงมันดังอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ค่ะตำรวจต้องใช้เสียงดังในการสื่อสาร
2: อะไรนะไม่จ่ายค่าปรับจะจ่ายตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณแบบนั้นก็พยายามสื่อสารแหละนะ
1: ค่ะผู้ขับก็บอกว่าก็กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้สูงอายุให้ใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนก่อนแต่ถ้ามีพฤติกรรมโต้เถียงหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
2: อะไรนะ ไม่ได้ยินรถเยอะ
1: รถเยอะตำรวจต้องใช้เสียงดังในการสื่อสาร
2: ก็ต้องเข้าใจตำรวจคือด้วยเพราะเขาบอกมาแบบนั้น
1: ค่ะอยู่บนถนนริมถนนด้วยค่ะ
2: แต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละวัน
1: ค่ะ
2: เอาตรงยังไงเขาถามเนี่ยนักข่าวชื่ออะไรเนี่ยส่งมาไม่ยอมหยุดเลย
1: น้องพึ่งค่ะ
2: น้องพึ่ง
3: พ
2: ึ่
3: งระดา
2: พึ่งระดา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พึ่งระดา
1: ค่ะน้องชื่อน้องพึ่งช
2: ื่อ
1: ใช่ค่ะ
2: พึ่งระดาเขาชื่อจริงชื่อระดาหรือชื่อพึ่งระดา
3: น้องชื่อเล่นชื่อพึ่งชื่อจริงชื่อระดา
1: ระดา
2: น้องชื่อพึ่งชื่อจริงชื่อระดาบอกว่าชื่อพึ่งรัดดาไอเราก็คิดว่าชื่อจริงชื่อพึ่งรัดดา
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะตัวจริงน้องสวยมากนะคะ
2: นี่
1: น่ารักค่ะ
2: แล้วก็ไม่ดูข่าวเลยจะดูแต่พึ่งรัดดาอย่างเดียวเลย
1: ค่ะที่ตั้งใจอ่านไปทั้งหมดนั้นจำได้แต่น้องพึ่ง
2: นะอะไรนะพึ่งพักๆเดี๋ยวกลับมาครับ
4: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์กาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงอึดล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นโพลซ่า
5: ในมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมีพระครูวิมลจันทรโชติเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจรับมอบพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าววัดเจริญสมณกิจเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม PEA เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวัดโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน487ชุดซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยให้กับสถานที่เท่านั้นแต่ยังประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่ง PEA ยังมุ่งมั่นดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
7: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Nio Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
9: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: และเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
1: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: หมายความว่าไง
4: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
5: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
6: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
5: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
7: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เฮ้ยรักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ที่โฮมโปรและเมกะโฮมช็อปใหญ่กินเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,300 BTU เพียง 18,900 บาทสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลทินัมลดรวมสูงสุด 17,000 บาท 1-31 พฤษภาคม 2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
9: ์อะไรครับคุณอะไรล่ะอะไรครับเนี่ย
10: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
11: ่โอ้โห
12: หอม
11: คั่วเข้ม
12: ครบสูตร
11: อร่อย
12: อร่อย
11: ไม่ต้องพูดเยอะ
12: นอนเลย
13: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
14: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
15: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
15: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go
17: ขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: กรุงเทพประกันชีวิต
1: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
2: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
1: สสว.ปลดล็อก SME
3: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
4: คุณผู้ชมครับลองไปที่มุกดาหารกันหน่อยนะฮะกรณีของหญิงคนหนึ่งครับเป็นหญิงพิการวัย66ปีน่าสงสารนะครับโดนชาวบ้านเนี่ยกล่าวหาครับว่ามีผีปอบเข้าสิงนะฮะคุณผู้ชมครับคือคุณยายผู้พิการท่านนี้ครับเป็นชาวมุกดาหารถูกไล่ออกจากหมู่บ้านนะฮะเพราะชาวบ้านเข้าใจว่ายายเป็นปอบหลังมีคนในหมู่บ้านตายไป7คนในเวลาไล่เลี่ยกันครับคุณผู้ชมครับโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดครับรายที่7ก็คือยายดวงพรเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดแล้วก็ยังมีนายนิมิตนะฮะเป็นสามีของยายดวงพรบอกแบบนี้บอกว่าวันที่5พฤษภาคมหมาที่เลี้ยงที่บ้านเนี่ยนะมันเห่าหอนไม่หยุดเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันน่ะเดินไปอยู่ตรงหน้าห้องน้ำตนก็เลยเดินไปตามไปดูนะปรากฏว่าไปเจอยายดวงพรเมียผมเนี่ยล้มลงไปร้องโอดอวยโอ้ยอะไรวะโอดโอย
5: โอดโอยค่ะ
4: โอดโอยปวดท้องอย่างมากลุกขึ้นมาไม่ไหวผัวเนี่ยจึงเรียกลูกหลานมาช่วยกันหามไปวางบนแคร่หน้าบ้านยายดวงพรนี่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกรีดนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่รู้มีก้อนอะไรเนี่ยมันวิ่งจากเท้าขึ้นมาที่ท้องแล้วก็ไปด้านหลังด้วยหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าหัวใจพอเห็นเมียไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมครับก็เลยเรียกกู้ชีพนะฮะมาช่วยทำ CPR แต่ยื้อชีวิตไม่ได้ครับปัสสาวะเนี่ยคือ

0: ทะลักออกมาแล้วเสียชีวิตทันทีเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็เชื่อกันเลยว่ายายดวงพรเนี่ยโดนปอบกินนะครับเพราะจังหวะที่ยายไปปัสสาวะแล้วเหมือนแบบไปล้มอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไปร้องโวยวายตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็ตกใจแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขายังลือกันได้ว่าตอนที่ยายเนี่ยฉี่ราดเน
1: ี่
0: ยตอนนั้นคือผีปอบออกจากร่างว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ
2: ได้ยินเสียงเราหอดโอ้ยนะเจ็บคอยห้อนมาเช็ดตัวคอยแนวมาฉันมาเอาผ้าคุณหนูนมาเช็ดบ้างพญาเบื่อลูกเอื่นคนอยู่ใกล้แล้วก็มาเปิดหัวเสร็จแล้วตั้งสติได้คนแล้วว่าปั๊มเล่าลูกนั่งหลุดย่ายเจ้าได้ยินคอยอยู่บนได้ยินเราถ้าทั่วโลกโซเชียลก็ไม่อยู่สิบนาทีพ่อเปียนะสอนใช่แล้วเราก็เงี้ยวแตกเขาเลยคือใจขาดเพราะว่าพี่ปอบกินนี่คือเงี้ยวแตก
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือทางฝั่งของนายนิมิตนะครับเป็นสามีของยายดวงพรยังมีลูกสาวนะครับเดี๋ยวลองฟังลูกสาวดูครับ
3: เล่าว่าเจ็บตรงไหนแน่เล่าว่าเจ็บขาไหล่คือมาทองแล้วว่าเจ็บทองแล้วไหล่ไปสันหลังกระดิ่งหนึ่งนะคะมาอัดแน่นมาถึงหัวใจแล้วว่าอัดหัวใจ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของยายดวงพรที่แกเสียชีวิตนะครับแกเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดอย่างที่บอกนะฮะสามีกับลูกก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะโดนปอบเข้า
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วพอปอบออกไปเนี่ยก็คือออกไปตามปัสสาวะเนี่ยแหละครับไปทางฉี่ที่แกฉี่ราดนั่นแหละปอบออกแล้วแกก็ตายเลยอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันครับแล้วก็ไปเจาะจงว่ายายคนนึงฮะชื่อยายสม
1: ค่ะ
0: บอกยายสมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นปอบบอกให้ออกไปปวดชีซะชาวบ้านเนี่ยออกค่าใช้จ่ายคนละ100บาทนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าให้ไปปวดชีไปรักษาตัวซะยายสมโดยสาเหตุที่ชาวบ้านพุ่งเป้าไปที่ยายสมเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าตอนที่ประชุมหมู่บ้านครับก็มีคนในหมู่บ้านนั้นเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันมาแล้ว6คน1ใน6คนที่เสียนั้นผีปอบเข้านะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนยายดวงพรเป็นรายที่7เชื่อว่าถูกผีปอบเข้าสิงเช่นเดียวกันเนื่องจากมีอาการเหมือนปอบสิงคือชาวบ้านเข้าใจอย่างนั้น
1: ชาวบ้านเชื่อแบบนั้นนะคะ
0: ส่วนทางด้านของพระอธิการยิ้มชิดมาโรนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอภิรมย์ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าอาตมาออกบิณฑบาตชาวบ้านก็มาร้องอาตมานะบอกว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีผีปอบนะมีคนตายในส่วนของพระไม่สามารถระบุได้เลยว่านางดวงพรเนี่ยเขาตายจากสาเหตุอะไรเพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ส่วนคำถามว่าไอ้ผีปอบจะมีจริงหรือเปล่าในอดีตชาวบ้านก็เชื่อว่ามีจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยอาตมาไม่ทราบเนื่องจากเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะลองฟังเสียงพระดูครับ
4: แต่บางคนก็ว่าเป็นโรคของผู้ป่วยต่างหากบางคนก็ว่าปอบเข้าอาตมาก็บอกว่าโอ้ยปอบทุกวันนี้มันไม่อย่างมีแต่ก่อนมันคนเป็นปอบเยอะแต่ตัวนี้ปอบยาก
5: พ่อล่าสุดนี่มีชาวบ้านประมาณ10กว่าคนไปขอของดีจากพระนะครับพระก็เสกทรายให้มาถังหนึ่ง
4: อันนั้นก็เพื่ออดเอาให้ผีจะหนีจากบ้านมันก็เป็นที่ตายอยู่อย่างหนึ่งอยู่หรอก
0: คุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคือต่อให้พระออกมาพูดแล้วนะครับปรากฏว่าทางครอบครัวของยายดวงพรผู้ตายเนี่ยก็นำศพยายดวงพรเนี่ยไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมุกดาหารผลเนี่ยออกมานะครับบอกว่ายายดวงพรเนี่ยแกตายเพราะว่าภาวะหัวใจขาดเลือดนี่ทางการแพทย์บอกเลยนะฮะหัวใจขาดเลือดแต่ผัวครับก็คือทางฝั่งของลุงนิมิตเนี่ยบอกเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกเมียผมตายเพราะปอบมันสิงเพราะก่อนหน้านี้ยายดวงพรเมียผมกับยายสมไปมาหาสู่กันบ่อยมีอะไรก็แบ่งปันกันก่อนที่ยายดวงพรจะปวดท้องยายสมเนี่ยมาขอข้าวยายดวงพรกินเชื่อเหลือเกินว่าผีปอบยายสมเนี่ยมันสิงร่างมันคายน้ำลายใส่เมียผม
1: ค่ะ
0: อะไรเนี่ยเอาฟังดูครับ
2: ปั๊มหัวใจจังเลยลุกขึ้นไปโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเขาปั๊มชีพจรวัดโรงพยาบาลเส้นรับทราบออกไปนั่นไปนี่แหละครับเมื่อเห็นนะหมอสันนิษฐานว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ
6: เรายืนยันมาแบบนี้ใช่เชื่อบ่
2: ผมเชื่อนะครับจนเดี๋ยวนี้
6: เอากันนอนเสียเอาเราไปบวชไปถอดถอนขอแล้วก็ยอมรับจนประชุมมาขึ้นเนี่ยเก็บเงินกันเฮือนละร้อยเอาเราไปส่งให้พระอาจารย์ท่านรับไปแล้วไปคุยแล้วเราว่าเสียไปบวชอยู่น้ำเลยบวชเป็นเมชีมีว่าเราไปส่งไปสถานต้องขอแล้วว่าไปสิลูกแม่พี่น้องก็จะคุยกันเรียบร้อยแล้วเรายินยอมมาแล้ว
0: ผู้ชมครับทีนี้ผู้ชมครับไปฟังทางฝั่งของยายสมกันบ้างคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบคือทีมข่าวเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่บ้านของยายสมนะครับซึ่งเป็นคุณยายที่ถูกชาวบ้านเนี่ยบอกว่ายายแกเป็นปอบยายแกบอกงี้ฮะบอกว่าโอ้โหยายเสียใจเหลือเกินนะครับคือตอนที่ไปถึงเนี่ยยายนุ่งขาวห่มขาวครับเตรียมตัวไปบวชที่วัดแล้วนะครับตามมติของชาวบ้านยายสมเนี่ยแกบอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่าไม่มีใครไล่ยายหรอกยายเนี่ยจะออกจากหมู่บ้านไปเองมันเป็นความสมัครใจของยายเองยายอยากออกไปเพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านเขาการที่คนในหมู่บ้านน่ะคิดว่ายายเป็นปอบยายยืนยันนะว่ายายเนี่ยไม่ได้เป็นปอบจริงๆยายไม่ได้เลี้ยงผีไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ยายนั้นเสียใจยายเครียดยายกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วส่วนสาเหตุที่คนคิดแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ายายเองเนี่ยไปมาหาสู่กับคนตายก็คือยายดวงพรบ่อยแล้วยายเนี่ยอยู่คนเดียวในบ้านส่วนที่ชาวบ้านบอกว่ายายมืดไม่เปิดไฟเวลามืดเนี่ยไม่เปิดไฟเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าที่บ้านยายเนี่ยผูกฟ้าผ่าวงจรไฟฟ้าในบ้านยายมันดับยายไม่เคยกินของสดยายอยู่เป็นคนทั่วไปนะลูกเอ้ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีทีมข่าวนะเขามาร่วมวงกินข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างกับยายเพื่อพิสูจน์ด้วยนะว่ายายเป็นปอบจริงไหมเป็นทีมข่าวของคุณพุทธอภิวันทางช่อง8อ่ะเขามาน
1: ี่ค่ะส้มตำไก่ย่าง
0: ยายก็บอกว่าทางฝั่งของทีมข่าวอยากให้ยายลองบ้วนน้ำลายจะให้คุณพุทธลองกินหน่อย ให้คุณพุทธเขาพิสูจน์ดู
1: ค่ะ
0: ลองฟังดูครับ
7: บังเอิญบอที่ยายไปบ้านผู้ตายแหละเขาเกิดตายนี่
8: คนก็มาเที่ยวมาเที่ยวไปหากันคนละของไม่กินคนสงสารเนี่ยเป็นคนใจดี
7: อยากบอกอย่างยืนยันว่าคุณยายบ่ได้เป็นนะ
8: ไม่มีของไม่มีอย่างไม่มีของอยู่คนเดียวก็หล
7: ่อบ่มีของบ่ได้เลี้ยงอย่างบ่ได้เลี้ยงของดีของอย่างบ่
8: บ่มีอย่าง
9: เลยในเมื่อมีมติชาวบ้านมาไหว้เฮาไปอยู่นะอ่ะเพิ่งไปอยู่วัดอยู่ว่าเนี่ยเอาคือจังได๋จะไปอยู่บ่
8: พ่อแม่ลูกอันย่าอยากไปเอง
9: จะมาเห็น
7: บ่โอ้จักปัญหาบ
8: ่ย่าอยากไปเองย่า
9: อยากไปเอง
8: อืมย่าอยู่ดีย่าปุ
9: ๊บอยู่กันบ่ได้ไร
7: อืมคนบ่ได้ไรไ
9: ม่ไร
7: สมัครใจ
8: ย่าอยากไปถึงแล้ว
1: โอ้ยายเสียใจค่ะ
0: สงสารจริงๆยายเสียใจนะคือแกเป็นผู้พิการด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะคือแขนข้างนึงแกเหมือนกับใช้ไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมใช่ไหม
1: แล้วอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ
0: เออแล้วคนไปบอกว่าเนี่ยโอ้ยยายสมเหรออยู่ดึกดึกเดินเดินนะแกไม่เปิดไฟหรอกแกอยู่ในนั้นน่ะแกไม่ตอบมืดมืดยายบอกไม่ใช่ยายสมไม่ใช่ฟ้ามันผ่าบ้านยายไฟเฟยมันดับหมด
1: ค่ะ
0: เนี่ยยายไม่ได้เป็นปอบยายไม่ได้กินของสดเนี่ยก็เปิบข้าวเหนียวกันเนี่ยกินไก่ย่งไก่ย่างเนี่ยคุณพุทธส่งทีมงานไปเนี่ยเนี่ยทีมข่าวช่อง8เนี่ยพุทธอภิวันตรงไปเนี่ยแล้วผมแต่ยายไม่ได้บอกเลยผมอ่ะจะอยากให้ทางฝั่งทีมข่าวช่อง8เอาไก่ย่างเนี่ยไปให้คุณพุทธกินต่อด้วยคุณพุทธจะได้พิสูจน์ว่ายายก็ไม่ได้เป็นปอบ
1: ค่ะเพราะว่าสามีของยายดวงพรเนี่ยเชื่อว่าวันที่ยายมาขอข้าวยายดวงพรกินวันนั้นพอเอาข้าวไปแล้วก็มีการคายน้ำลายใส่
0: อืมสงสารแก
1: ค่ะ
0: แล้วแกต้องเดี๋ยวใส่ชุดขาวแกไปบวชอ่ะ
1: ให้ชาวบ้านสบายใจ
0: โอ้ขนาดทางหมอเขาบอกกันนะว่าทางหมังยายดวงพรตายเพราะว่าหัวใจขาดเลือด
1: ค่ะสามียังไม่เชื่อ
0: เนี่ยครับ
1: ทีมข่าวไปคุยกับหมอปลาค่ะหมอปลาให้สัมภาษณ์ดุเดือดเลยนะคะหมอปลาบอกว่าไม่มีทางเป็นปอบแน่แล้วถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เกี่ยวกับปอบไม่เกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปชาวบ้านจะรับผิดชอบยังไงหมอปลาพูดเลยค่ะว่าการกล่าวหายายสมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอยากฝากถามชาวบ้านกลับไปด้วยว่าถ้าคนในครอบครัวตัวเองถูกใส่ร้ายว่าเป็นปอบทั้งที่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครจะรู้สึกยังไงบ้าง แล้วยืนยันนะคะว่าพฤติกรรมของยายสมก็คือเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครไม่ได้มีหลักฐานใดๆชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้านหมอปลาประกาศเลยค่ะพร้อมจะพายายสมเข้าไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์จะพาไปให้คุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยแล้วถ้าสุดท้ายไม่พบสิ่งใดเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตไม่พบหลักฐานตามที่ชาวบ้านได้กล่าวหาคนใส่ร้ายยายจะรับผิดชอบยังไงแล้วหมอปลาตำหนิไปถึงผู้นำชุมชนด้วยคือคนที่มีอำนาจในพื้นที่หมอปลาบอกว่าทำไมไปปล่อยให้ชาวบ้านไปกดดันยายสมทำไมคนที่มีอำนาจไม่เข้ามาช่วยยายสมไม่เข้ามาช่วยห้ามปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตอนท้ายอะค่ะหมอปลากล่าวแบบมีอารมณ์เลยนะคะบอกว่าคนที่รวมตัวกันกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานน่ากลัวยิ่งกว่าปอบซะอีกเราตั้งคำถามด้วยว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่รวมตัวการตรวจสอบปัญหาใหญ่ๆของสังคมแต่มาเล่นงานกับยายสมคนที่ไม่มีทางสู้แบบนี้หมอปลายืนยันยายสมไม่ใช่ปอบค่ะ
10: ผมอยากจะฝากถึงชาวบ้านกลุ่มเหล่านั้นว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องของคุณน่ะโดนกล่าวหาว่าเป็นปอบคุณจะคิดยังไงแค่เพียงพฤติกรรมของคุณยายเนี่ยไม่ไปสูงไปสิงกับใครคุณก็กล่าวหาว่าเขาเป็นปอบมีการตายก็กล่าวหาว่าเป็นปอบถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะพาคุณยายไปหาหมอวิทยาศาสตร์แล้วถ้าไม่ไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคนเสียชีวิตก่อนหน้านี้ในกระเพาะคุณยายอ่ะพวกคุณจะรับผิดชอบอย่างไรคุณไปกล่าวหาคนแบบนี้ว่าเป็นปอบแต่พวกคุณน่ะมันน่ากลัวปอบรู้ไหมแล้วไอ้ผู้ใหญ่กำนันอบต.นายกอบต.หรือผู้มีอำนาจในเขตพื้นที่นั้นน่ะไม่มีปัญญาช่วยเหลือคนที่ก็มีความทุกข์แบบนี้เหรอปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ไปใส่ร้ายคุณตั้งสติให้ดีนะไอ้ชาวบ้านกลุ่มนี้ผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่ใช่ปลอบเพียงแต่แกเป็นคนที่ไม่ไปสูงไปสิงกับใครเข้าใจไหม
0: นะเห็นไหมล่ะหมอปลาบอกเลยไม่ใช่ปลอบหมอปลาเอ้ยนี่นะหมอปลายืนยันนะ
1: ยืนยันแล้วโกรธด้วย
0: โมโหหมอปลาเขาโมโหเลย
1: ที่ชาวบ้านไปกดดันยายแบบนี
0: ้หมอปลาต้องไปช่วยแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อค่ะโอ้หมอปลาบอกว่าพร้อมเลย
0: นะ
1: พร้อมจะพายายไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วถ้าไม่พบสิ่งใดเกี่ยวข้องไม่พบยายดวงพรในท้องของยายสมชาวบ้านจะรับผิดชอบยังไง
0: เนี่ยนะไม่ใช่ไปถึงยายสมปุ๊บผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมแย่แล้วผมแย่แล้วพี่นุ่มนี่นะเอาแต่ว่าไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องปงปอบเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พอดีมีคนส่งมาให้ดูพอดีเลยว่าทางฝั่งของตัวจ่าพิชิตน
1: ะ
0: แกก็เพิ่งจะลงเหมือนกันนะครับคือแกก็บอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการที่จะมีอาการแบบนี้เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ืออาจจะเป็นแบบโรคระบาดวิทยาต่างๆนานาเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ใช่คนนั้นคนนี้เป็นปอบหรอกอาจจะมีพวกโรคระบาดหรือสารพิษอะไรหรือเปล่านะฮะที่อาจจะไปทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นถ้าเกิดตายกันหลายๆคนลักษณะใกล้ๆกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าไม่ได้คงจะตายแต่แตกต่างกันไปแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนยายดวงพรแกเสียเนี่ยคือหมอก็บอกเลยบอกว่าหัวใจขาดเลือด
1: ค่ะ
0: แต่สามีของยายดวงพรบอกไม่จริง
1: เป็นเพราะยายสมเพราะว่ายายสมมาหาที่บ้านแล้วมาขอข้าวกิน
0: แล้วก็มันน่าจะคายน้ำลายให้กิน
1: ค่ะ
0: คายปอบเข้าไปว่างั้นแล้วชาวบ้านให้แกไปบวชแต่ดูสิ
1: โอ้แกก็ยอมไปนะคะ
0: สงสาร
1: เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
0: โถเอ้ยชีวิตคนดูดีคนหนึ่งฮะ
1: ค่ะ
0: คือว่าเอาตรงผู้ช
1: ม
0: แค่เพื่อนในห้องเนี่ยไม่เล่นกับเราคน
1: เดียวแล้วยังเสียใจเลยค่ะ
0: เสียใจอย่างผู้ชมคิดดูดิเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆ มีเพื่อนไม่มาเล่นกับเราอ่ะเราโอ้ทำไมไม่เล่นเราก็ต้องคอยมองแต่เนี่ย
1: โอ้โหทั้งหมู่บ้าน
0: ทั้งหมู่บ้านบอกมึงออกไปมึงเป็นปอบโอ้โหแบบใจแตกสลายอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนเพื่อนก็ตายแล้วก็คือป้าดวงพรใหญ่ดวงพร
1: ค่ะ
0: นะเอ้าผู้ชมก็เดี๋ยวไงหมอปลาคงไปดูเรื่องนี้นะครับลองไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับก็กรณีของครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะยึดมือถือนักเรียนไปนักเรียนลาออกไปแล้วจะไปขอโทรศัพท์คืนครูบอกได้สิแต่เอามาหมื่น มันได้เหรอพี่หมูอย่างน
1: ี้ไม่ได้ค่ะ
0: มันแปลกคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นี่นะครับเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งครับเป็นชาวนราธิวาสร้องขอความเป็นธรรมครับ บอกว่าลูกชายวัย17ปีไปถูกครูโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่หนองจอกยึดโทรศัพท์ iPhone 15ก่อนจะอ้างนะครับบอกว่าหากต้องการโทรศัพท์คืนเนี่ยต้องซื้อคืนนะโดยเริ่มเจรจาตั้งแต่หลักพันบาทก่อนเรียกสูงถึง 10,000 บาททั้งที่โทรศัพท์เนี่ยเพิ่งจะซื้อแล้วก็ยังผ่อนไม่หมดเลยครอบครัวนี่หาเช้ากินค่ำนะเครียดเหลือเกินจนตอนนี้ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจนั้นช่วยเจรจาทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับมีโอกาสได้คุยกับฝั่งของคุณ A คุณ A ได้เป็นน้าชายของเด็ก17ปีนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวหรือคุณแม่ของน้องเนี่ยไปผ่อนโทรศัพท์ iPhone 15ให้น้องอายุ17ปีคนนี้ในราคา 20,000 กับ 7,000 บาทเนื่องจากคุณแม่เองเนี่ยอาศัยอยู่นู่นน่ะนราธิวาสแล้วลูกชายเนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพอยู่ที่หนองจอกก็ต้องใช้โทรศัพท์นี่แหละติดต่อถามสารทุกข์สุขดิบการผ่านไปผ่านมากับแม่หลานชายตนเองเนี่ยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนประจำในเขตหนองจอกเรียนไปได้เพียง1เทอมปรากฏว่าวันที่20เมษายนปีนี้น้องเนี่ยไปโดนคุณครูคนนึงเนี่ยยึดโทรศัพท์ iPhone 15ในล็อกเกอร์ส่วนตัวของน้องหลังจากยึดไปแล้วหลานชายเนี่ยได้ยืมโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านนึงโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของน้องเพื่อแจ้งว่าแม่จ๋าครูยึดโทรศัพท์ของหนูไปแล้วก็ให้คุณแม่เองเนี่ยมาคุยกับครูหน่อยได้ไหมจะได้เอาโทรศัพท์คืนหนูจะได้มีโทรศัพท์ติดต่อหาแม่ระหว่างนั้นหลานชายเองเนี่ยได้เดินทางมาหาตนเองที่รามคำแหง53เพื่อบอกให้ตนเองนั้นไปพูดคุยกับคุณครูเรื่องโทรศัพท์ที่ถูกยึดหลังจากที่ตนเองนั้นเดินทางไปโรงเรียนของหลานชายนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับครูครับปรากฏว่าไม่สามารถเจรจากันได้ครับเนื่องจากคุณครูแจ้งมาแบบนี้บอกว่ามันเป็นกฎของโรงเรียนที่ไม่ให้เด็กนักเรียนใช้โทรศัพท์หากทางโรงเรียนยึดโทรศัพท์ไปแล้วอยากได้โทรศัพท์คืนผู้ปกครองหรือเด็กต้องจ่ายเงินซื้อคืนนะทางน้าก็พยายามขอร้องนะฮะคุณครูเนี่ยก็ถามแต่เพียงว่าเอางี้ไม่ต้องขอร้องหรอกจะจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะเอาโทรศัพท์คืนเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่ตนเองเนี่ยมีเงินอยู่1,500ก็เลยบอกว่า1,500ได้ไหมคุณครูบอกว่าไม่ได้หรอกมูลค่าโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมากกว่านี้สุดท้ายตกลงกันไม่ได้นะครับต่อมาครับ30เมษายน69ทางคุณแม่ของน้องเนี่ยตัดสินใจให้ลูกชายเนี่ยออกจากโรงเรียนแห่งนี้เลยครับเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านที่นราธิวาสภายในวันเดียวกันคุณแม่ของน้องก็โทรศัพท์ไปสอบถามภรรยาของคุณครูที่ยึดโทรศัพท์ไปเพื่อแจ้งว่าน้องเนี่ยนะฮะคือไม่ได้เรียนต่อแล้วแม่ขอโทรศัพท์คืนให้น้องได้ไหมทางภรรยาของคุณครูท่านนั้นตอบว่าไงไหมฮะตามกฎของโรงเรียนหากเด็กเล่นโทรศัพท์พกโทรศัพท์มาโรงเรียนถ้าโรงเรียนจะยึดแล้วไม่คืนหรอกถ้าจะต้องการคืนต้องซื้อคืน
1: ค่ะ
0: ว่าแบบนั้นครับคุณแม่ก็เครียดเลยครับไม่รู้จะทำยังไงไปขอยืมเงินของญาติมาส่วนหนึ่งครับหวังว่าจะนำไปจ่ายเอาโทรศัพท์คืนมาให้ลูกแล้วก็จะได้โทรไปเจรจากับครูอีกครั้งหนึ่งครูกลับยื่นข้อเสนอมาเลยคราวนี้บอกว่าเอามา10,000เอามา10,000ตนเองเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะไม่มีเงินมากพอนะที่จะจ่ายให้ทั้งหมดเพื่อนำโทรศัพท์คืนมาหรอกจึงทำให้คุณแม่และครอบครัวรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเป็นอย่างมากโทรศัพท์เพิ่งจะซื้อมาได้ไม่นานเลยผ่อนจ่ายก็ยังไม่หมดตัดสินใจไปแจ้งความนะคือเจตนาเนี่ยเพื่อต้องการให้ได้โทรศัพท์นั้นคืนมาเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรครับก็ไปเจรจากับครูให้แต่สุดท้ายเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปคุณผู้ชมครับคุณเอเขาว่าไงนะพี่หมวย
1: คุณเอบอกว่ามองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนื่องจากหลานชายได้ประสงค์ที่จะออกจากโรงเรียนแล้วก็ควรที่จะคืนไม่ควรที่จะต้องมาเรียกเงินเนื่องจากเป็นเงินจำนวนมากสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางครูติดต่อมาหาคุณแม่ของน้องอายุ17ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะคืนโทรศัพท์ให้ตอนบ่ายเดี๋ยวฟังเสียงน้าชายก่อนค่ะ
0: ลองฟังดูครับ
11: ตอนแรกเขาบอกว่ากฎโรงเรียนเนี่ยถ้ายึดไม่ให้คืนแล้วถ้าจะเอาคืนเนี่ยต้องจ่ายนะผมพยายามบอกว่าผมขอจ่ายตอนนี้เลยได้ไหมว่า 1,500 เขาบอกว่าต้องประชุมก่อนว่าจะเอายังไงต้องให้แม่เขาไปคุยต้องหลังเขาได้ยินว่าเขาจะเอา10,000 บาทไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปทำอะไร10,000เนี้ยเยอะนะสำหรับเราถ้าคนอื่นผมไม่รู้ว่าเยอะไหมเราทำงานวันละกี่บาทเองจะเอา10,000มันไม่แฟร์ไง
0: พี่หมวยบอกไปนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของครูก็ติดต่อไปหาแม่ของน้องอายุ17แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนโทรศัพท์ให้ในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไปถอนแจ้งความให้ที่สภ.เมืองนราธิวาสแต่จริงๆแม่ไม่น่าถอนนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆคือเหตุมันเกิดแบบนี้แล้วแล้วก็มีการไปยึดแบบนี
1: ้
0: ต้องไปตรวจสอบด้วยซ้ำนะว่ามันมีการไปยึดของเด็กแบบนี้หรือเปล่าแล้วเคยรับเงินไปแล้วหรือเปล่า
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกฎของโรงเรียน

0: คือถ้าโรงเรียนยึดโทรศัพท์ไปแล้วอยากได้โทรศัพท์คืนต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อคืน
1: อืมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้ความผิดมันก็เกิดขึ้นแล้วนะ
0: อืมมีคลิปเสียงด้วย
1: อ้าวฟังสิมาง
2: ั้นจะไป
3: เรื่องนี้ไม่มีอะไรนะผมต้องการที่จะให้มีความรับผิดชอบได้สำนึกผิดแล้วก็เงินที่เราขายโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นการกีฟารัตแล้วก็คิดดีๆก็มาจ่ายในเรื่องจริยธรรมเป็นการลบล้างในความผิดที่เราทำในโรงเรียนถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มอย่าไปคิดเยอะแบบนู้นอย่าไปคิดเยอะแบบนู้นถือว่าเราทำสละก็ทำจริยะเป็นการกีฟารัตในการที่ลูกเรานะเราทำผิดกับกฎระเบียบโรงเรียนมาชาลอเราลบล้างทำกีฟารัตเหมือนกับนี่แหละมันเป็นเงินกฎหมายนั่นแหละเราทำผิดก็ต้องโดนตับอันนี้จริงๆเราโดนตับเกี่ยวกับการที่เราไม่ให้คืนเดี๋ยวนี้นะต้องการที่จะเอาคืนก็เอาในราคาหมื่นหนึ่งนะ
2: เยอะ
3: แล้วมาลองคุยดู
2: เยอะ
3: ชาวโลกขอให้ง่ายได้ฮะให้ก็เรื่องของเรื่องนี้ก็สำนึกผิดให้ได้ก่อนว่าเรื่องราวมาจากที่บ้านไม่ได้มาจากที่โรงเรียนที่โรงเรียนนี่เป็นเรื่องปลายเหตุแล้วนะเป็นมาจากที่บ้านมาเอาโทรศัพท์มาถ้าไม่ออกมาจากบ้านก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ออกมาทีนี้จะให้จบง่ายๆก็เราถ้าไหนเรารับโทษไปให้เรียบร้อยเนี่ยใจพอเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยคิดให้ดีคิดให้ดีชาวบ้าน
2: ช
3: าวบ
2: ้าน
3: ครับ
1: ไ
2: ม่
1: ได้ฟังศาสนานะครับคุณผู้ชมครับก็โอ้โหคือจริงๆต้องมีการไปตรวจสอบด้วยซ้ำนะว่าถ้าเกิดไปพี่หมวยพี่ถามหน่อยเครื่องละหมื่นเนี่ยยึดไปสิทธิ์เด็กนักเรียน10คนนี่แสนนึงแล้วนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วตังค์ไปไหนไปทำอะไรแล้วมันที่สำคัญที่สุดคือไปยึดได้ไง
0: ม
1: ือโทรศัพท์เขา
0: ใช้ติดต่อกับคุณแม่ที่อยู่นราธิวาส
1: คือมากสุดคือแม่เนี่ยไปขอผู้ปกครองไปขอคืนครูก็ต้องคืนให้เขาแล้วบอกว่าคุณแม่อย่าอย่างนี้ไม่งั้นจะโดนยึดนะ
0: ค่ะ
1: เออแต่ถ้าบอกยึดแล้วไม่คืนถ้าจะเอาคืนต้องจ่ายเงินหมื่นนึงเนี่ยไม่เคยเห็นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันผิดกฎหมายนะ
0: ถ้าจะเอาต้องซื้อคืน
1: เออจะต้องซื้อคืน
0: ซื้อคืน
1: อะไรวะโทรศัพท์ของเราลูกอาจจะทำผิดกฎเอาครูยึดไปได้แล้วก็เอาคืนไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนตัดคะแนนโดนนู่นโดนลงโทษแต่ไม่ใช่เอาโทรศัพท์เข้าไปเลยแต่ถ้าเอาคืนต้องจ่ายเงินต้องซื้อคืนแปลกอันนี้แปลก
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิสอนศาสนาที่คลอง9เขตหนองจอกค่ะประตูของโรงเรียนปิดนะคะทีมข่าวคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าปกติประตูจะเปิดแง้มเอาไว้แต่วันนี้ปิดสนิทไม่เหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาชาวบ้านก็พาผู้สื่อข่าวไปที่ซอยด้านหลังของมูลนิธิจุดนี้เป็นพงหญ้าด้านในก็จะเป็นประตูหลังโรงเรียนค่ะทีมข่าวได้พบกับประธานมูลนิธิสอนศาสนาให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวบอกว่าโรงเรียนมีกฎชัดเจนแล้วก็อธิบายก่อนที่เด็กจะเข้ามาเรียนศาสนาที่นี่ว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเด็ดขาดเมื่อเทอมที่แล้วนักเรียนคนนี้เคยถูกครูยึดโทรศัพท์แล้วก็มาเจรจาขอคืนเพื่อนำส่งผู้ปกครองที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าเทอมถัดมาก็เอามาใช้อีกเอามาอวดเพื่อนในชั้นเรียนพอครูเห็นก็เลยยึดแล้วเด็กมีท่าทีที่ไม่พอใจทำให้ครูต้องใช้มาตรการเด็ดขาดโดยการยึดซึ่งเป็นกฎที่ทำแบบนี้มาโดยตลอดไม่ใช่เคสนี้เป็นเคสแรกพอถามถึงการเจรจากับทางประธานมูลนิธิสอนศาสนาทางประธานก็บอกว่าหลังเกิดเหตุค่ะทางผู้ปกครองไปแจ้งความที่นราธิวาสมีพนักงานสอบสวนโทรมาคุยส่วนที่ว่าจะนำไปขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินยอมรับเป็นเรื่องจริงเพราะว่าที่ผ่านมาเคยทำแบบนั้นแต่เป็นโทรศัพท์ในราคาหลักพันเงินที่ได้ก็เอามาซื้อขนมให้กับนักเรียนในโรงเรียนแต่ทั้งนี้เป็นโทรศัพท์ที่มีราคาสูงก็เลยทำให้อาจจะทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาเบื้องต้นตอนนี้ได้คุยกับผู้ปกครองของเด็กแล้วตกลงว่าเขาจะถอนแจ้งความแล้วก็มีการนัดหมายกันจะคืนโทรศัพท์ให้แต่ว่าเด็กต้องเสียค่าปรับตามกฎของโรงเรียน
4: ไม่เป็นไรผมคุยกับแม่ก็แล้วแม่ก็ไปถอนฟ้องแล้วหมดแล้วจบแล้ว
5: มาคืนโทรศัพท์คือจบ
4: จบแล้วผมคุยแม่เขาแล้วเข้าใจดีแล้วผมยังบอกแม่เขาด้วยว่าให้เป็นไปได้ขอให้มา พานักเรียนมาแล้วก็มาเรียนมาขอโทษครู
5: อุสตาร์คุณนั้นเรามีบทลงโทษ
4: ไม่ลงโทษไม่ลงโทษเลยเพราะว่าเขาทำถูกต้องนะเขาทำตรงนี้เพราะว่าเขารักเด็ก
6: บอกว่ามีการบอกว่าจะเอาไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมหรือว่าเรื่อง
4: ตรงนี้เนี่ยผมมาสอบสวนดูแล้วเนี่ยนะจริงมีหลายคนที่เอาโทรศัพท์มานะแล้วก็ราคาอาจจะ 1,500 หรืออะไรก็เอา 1,500 มาแล้วก็อะไรมาเปลี่ยนเป็นค่าขนมขนมเอามาแจกให้เด็กกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าทุบพวกเราก็คิดเหมือนกันว่าเออทุบแล้วเนี่ยมันเสียดายของเราเอาเงินนี้มาใช้เพื่อที่จะเป็นการช่วยเด็กคนอื่นดีกว่า
1: อะไรวะเนี่ยพี่หมวย
0: ค่ะ
1: นี่ตะกะอะไรเนี่ย
0: เอาเงินมาแล้วก็ไปซื้อขนมแจกเด็กเอาเงินจากการที่เด็กทำผิดกฎเรื่องการใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน
1: แล้วก็คุณแม่จะได้โทรศัพท์คืนนะ iPhone 15แต่ต้องจ่ายเงินมาเพราะว่าเป็นกฎ
0: ต้องมีจ่ายเงินต่างหากค่ะต้องเสียค่าปรับ
1: ต้องเสียค่าปรับโทรศัพท์คืนให้ไปเลยแต่ต้องเสียค่าปรับนะ
0: แบบนี้ค่าปรับน่าจะไม่ถึงหมื
1: ่
0: นแต่ว่าเป็นค่าปรับที่ใช้ที่ผิดกฎนะคะพี่หนุ่ม
1: มันได้เหรอเฮ้ยงงอันเนี้ยอันนี้งงจริงอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่โรงเรียนมั้งเนี่ยโรงเรียนจริงเหรอเขาเป็นเหมือนมูลที่สอนศาสนาป่ะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาใช่ไหมคือ
0: ค่ะ
1: พูดไม่ออกเลย
0: แต่ก็ไม่เคยเห็นกฎนี้เหมือนกันนะคะ
1: อะไรวะเนี่ยแล้วบอกว่าทำมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าโทรศัพท์มันแค่เครื่องละพันกว่าบาทก็เลยเอาไปขายก็น่าจะเอาเงินมาเป็นประโยชน์ได้ก็เลยเอาไปซื้อขนม
0: ให้เด็กกิน
1: มันใช่เหรอ
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องหาวิธีลงโทษอย่างอื่นนะเน
0: า
1: ะถ้าไม่ฟังเด็กยังไม่ฟังยังเอามาอีกจะไล่ออกทำทันบนจะอะไรก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่ไปยึดโทรศัพท์แล้วเอาไปขายแล้วบอกว่าไอเนี่ยมันอาจจะเครื่องละหมื่นมั้งเลยมีปัญหาแต่เครื่องละพันไม่มีปัญหาเครื่องละ80ก็มีปัญหาครับผมจะบอกให้เลยจริงๆแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: งงเลยเนี่ยนี่งงยังงงอยู่เลยยังช็อกอยู่เลย
0: มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับครูที่ยึดโทรศัพท์ของน้องทางโรงเรียนไม่ได้คาดโทษไม่ได้ทำทันบนเพราะว่าถือว่าครูก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนและทุกครั้งที่มีการเจรจากับทางฝั่งผู้ปกครองทางโรงเรียนแจ้งให้มารับโทรศัพท์คืนที่โรงเรียนจะไม่มีการส่งไปสนีเพื่อต้องการที่จะมีการพูดคุยกันให้มีการขอโทษกันโรงเรียนไม่ได้โทษเด็กยินดีรับเด็กกลับเข้ามาเรียนเหมือนเดิมถ้าเด็กต้องการจะกลับมาไม่กลับแล้วค่ะน่าจะ
1: ไม่กลับแล้วมั้งใครจะกลับล่ะปะโถอะไรกันเนี่ยพี่หวย
0: ค่ะ
1: จริงเหรอเนี่ย
0: จริงๆแล้วมีข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเจรจากันหลายครั้งมากเลยค่ะเรื่องการคืนโทรศัพท์บางรายงานข่าวบอกว่าตัวเลขมีการเจรจากันเกิดขึ้นทั้งหมด8ครั้งนะคะ
1: จะเอาตังค์ไปซื้อขนมเหรอ
0: ให้กับเด็ก
1: เอาตังค์ไปซื้อขนมนะจะขายจะเอาโทรศัพท์ขายคืนเนี่ยเอาตังค์ไปซื้อขนม
0: ค่ะ
1: ไอ้เครื่องละพันกว่าบาทก็เคยคืนผู้ครองก็จ่ายมาพันกว่าบาทแต่อันนี้โทรศัพท์มันแพงก็เลยเรียกสักหมื่นนึง
0: ค่ะ
1: ตามงบของโทรศัพท
0: ์ก็เลย
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นโทรศัพท์ถ้าเรายึดมาเนี่ยเครื่องละ 3,000 บาทแล้วจะมีจ่ายแบบ 1,500 ทุกเครื่องนะหมื่นนึงก็จ่าย 1,500 ไม่ใช่นะดูที่เครื่อง
0: ค่าปรับไม่ตายตัว
1: ไม่ตายตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เด็กคนนี้เอาโทรศัพท์เครื่องละ 1,500 2,000 มาใช้ใช่ไหมก็เรียกมา 1,500 2,000 iPhone 15เครื่องละ 20,000 ก็เรียกสัก 10,000 ไอ้เรียก 1,500 ก็อาจจะเครื่องละ 3,000 4,000
0: ค่ะ
1: มันได้เหรอพี่หมวยยุ่งงงไงเนี่ยนี่งงจริง
0: ไม่น่าจะได
1: ้แต่ถ้าผมเป็นแม่ผมไม่ถอน
0: ไม่ถอนแจ้งความ
1: มันไม่ถูกต้องนี่ตำรวจลงพื้นที่นะ
0: ค่ะมีข้อมูลนี้ด้วยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการเจรจากันครูไปคุยกับร้อยเวรบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปขายละกันขายแล้วคืนแม่เขาเป็นเงินแต่ร้อยเวรบอกว่าไม่ได้ครูต้องคืนโทรศัพท์ให
1: ้ก็นี่ไงตะกะมันแปลก
0: ก็งง
1: ตะกะเรื่องนี้แปลกหวยเอาโทรศัพท์ไปขาย
0: เอาโทรศัพท์ไปขายแล้วเดี๋ยวคืนให้เป็นเงินแต่ว่าร้อยเวรบอกว่าไม่ได้ต้องคืนเป็นโทรศัพท์แล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุยกันเจรจากัน8ครั้ง
1: อะไรวะเนี่ยแล้วจะทำอะไรได้บ้างอ่ะ โอเคคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมลองดูแล้วกัน

0: อันผมก็งงๆอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะอ้าวพักสักครู่อีกไหมมีอะไรอีกไหมอะไรนะมีต่ออีกป่ะมีเหรอ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: หมดแล้วหมดแล้วเบรกนี้หมดแล้วพักพักพักคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: จะไปไหนครับเนี่ย
5: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
4: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนอนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
9: เฮ้ยเป็นยัง
10: หอมติดจมูก
11: อร่อยชัวร์ครับ
12: อร่อยจริง
7: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
11: อร่อยชัวร์
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
13: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
14: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
15: ์โอ้โห
16: เจนไหนยังไงก็ปีโป
17: ้ยูโร
18: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้ Level F Extra Hygienic สิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% Level F Extra Hygienic อินใช้แล้วเชื่อเลย
5: โค้งสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 นาทีรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 Plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 Plus
4: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
9: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
4: เฮ้ย
9: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
4: อ๋อพี่กิ๊บ
9: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
13: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
0: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: สถานีบางพลัด
16: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
15: ้บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
2: คุ้มจริงหรอง
15: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
3: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
15: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
6: 5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
13: ้เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
14: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์อ
2: ยากผมยาวสวยทำไงดี
8: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า

0: ตอบแถมผมยาวสวย
1: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
2: แม่ยินน้ำ
3: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
1: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซัพพลาย
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
0: สนับสนุนโดยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะฮะเรื่องของโรงเรียนเมื่อสักครู่นี
9: ้ค่ะ
8: คือเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อกี้พอดีทนายตุ๋ยมานั่งอยู่พอดีในหนกระแสผมขออนุญาตถามทนายตุ๋ยนิดนึงทนายตุ๋ยครับมันมีกรณีของโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนหนึ่งนะฮะคือมีเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนอยู่แล้วแม่เนี่ยอยู่นราธิวาสแม่เลยซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเป็น iPhone เครื่อง 20,000 กว่าบาท iPhone 15เด็กเนี่ยเอาไปโรงเรียนด้วยเพื่อไว้คุยกับแม่แต่ก็เอามาให้เพื่อนดูเนี่ยฉันมีโทรศัพท์นะครูเห็นครูยึดเลยพอยึดเสร็จไปขอคืนไม่คืนบอกต้องจ่ายเป็นเงินเด็กก็เลยไปบอกแม่ก็มีการเจรจากัน 7-8 ครั้งอ่ะสุดท้ายจะเอาเงิน 10,000 นึงเพื่อแลกกับค่าโทรศัพท์แล้วพอหลังจากนั้นน่ะนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์มันแพงก็เลยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็เคยมีโทรศัพท์เครื่องไม่ถึง 10,000 แล้วก็เรียกเงินของผู้ปกครองมา 1,500 2,000 เอามาเสร็จก็ไปซื้อของซื้อขนมให้เด็กกินผิดไหม
10: อาจจะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ครับเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของน้องเขาทีนี้ถ้าครูจะบริหารจัดการในเรื่องของความเรียบร้อยในการเรียนอย่างเงี้ยครับยึดได้ช่วงระหว่างเรียนแต่ต้องคืนไม่ใช่มีสิทธิ์ยึดแล้วไปเรียกเอาเงินถ้าไม่เอาเงินก็จะไม่คืนทรัพย์อย่างเงี้ยมันอาจเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ได้
8: เข้าข่ายกันโชคทรัพย
10: ์เข้าข่ายได้เพราะว่าเหมือนไปข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินมา 10,000 ก็ไม่คืนทรัพย์ให
8: ้แล้วล่าสุดเนี่ยแม่เนี่ยอยู่นราธิวาส
9: ค่ะ
8: นะฮะคือครูบอกว่าถ้าจะเอาคืนแม่ต้องมาเจอต้องมาจากนราธิวาสมาเจอครูต้องมาเจอหน้ากันจะได้ขอโทษขอโพยแต่ผมมองว่าไอ้การที่จะให้มาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าต้องการเจรจาว่าให้ถอนจริงๆถอนแจ้งความจริงๆเพราะแม่เขาไปแจ้งความไว
10: ้อ๋อก็เป็นไปได้แต่จิตจะไปเรียกใครมาหาไม่มาหานะครับไม่ได้มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปเรียกใครมาหาไม่มา
8: แล้วเขาบอกว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะคืนโทรศัพท์ให้แต่คุณเองก็ต้องจ่ายค่าปรับให้ลูกคุณเหมือนกันเพราะลูกคุณผิดกฎเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนต้องจ่ายเงิน
10: คือโรงเรียนมันมีระเบียบแบบนั้นแหละต่อให้มันมีระเบียบมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะต้องเป็นปรับเพราะโทษปรับจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโทษอาญาตามกฎหมาย
9: มันไม่ใช่
10: ที่โรงเรียนจะเป็นหน่วยงานราชการที่จะใช้สิทธิ์อย่างนั้นแล้วก็มันไม่มีกฎหมายมารองรับครับผมว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องความเรียบร้อยความให้เด็กเรียนหนังสือมากกว่าตรงนี้ผมว่าโรงเรียนหรือครูคนนี้ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เลย
8: ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม
10: ไม่มีสิทธิ์เลยครับไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีกฎหมายรองรับที่จะทำได้เลย
8: ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษาก
10: ระ
8: ทรวงศึกษาหรือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธ
10: ิ์ใช่ครับไม่มีสิทธิ์เป็นแค่เรื่องระเบียบในการบริหารจัดการให้เด็กเรียนหนังสือหรือว่าให้สงบเรียบร้อยเท่านั้นครับ
9: ครับ
8: อันนี้คือฐานกันโชคทรัพย
10: ์ครับ
8: มีอะไรหนักกว่านั้นไหม
10: ขั้นต้นถ้าข้อเท็จจริงแบบนี้ยังอยู่ในตรงนี้ก่อนครับดูข้อเท็จจริงอื่นว่ามีไปต่อยังไงได้อีกครับครับ
9: แบบนี้แม่ไม่ต้องเสียค่าปรับได้ไหมคะ
10: ไม่ต้องเสียอยู่แล้วครับพี่หมวยเขาไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกค่าปรับครับ
8: ไม่จำเป็นต้องจ่ายเลย
10: ไม่จำเป็นต้องจ่าย
8: แต่เขาอ้างว่าเป็นกฎของโรงเรียน
9: ต้องจ่ายค่าปรับ
10: คือกฎมันไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายนี่ครับกฎกับระเบียบของโรงเรียนมันไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายเนี่ย
8: ถ้าเขาบอกก็คุณรับทราบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าปรับนะมีหลักฐานอ่ะคุณเนี่ยเอาลูกมาสมัครดูที่เนี่ยใช่ไหมลายเซ็นคุณไหม
10: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ครูต้องไปปฏิบัติตามตรงนั้นแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับต่อให้เป็นลายเซ็นก่อนต่อให้ปฏิบัติมันเหมือนเป็นการให้ความยอมฝ่ายเดียวมันอาจจะบังคับไม่ได้ก็ได้ถ้าเรื่องกรณี
8: แต่คุณรับรู้แต่แรกไงนี่คุณไม่เห็นเลยเนี่ยลายเซ็นคุณเซ็นไว้ในนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนเลยเนี่ยว่าจะต้องมีการจ่ายค่าปรับนะถ้าเด็กเอาทำผิดกฎของโรงเรียนเนี่ยคุณก็เห็นคุณก็เซ็นคุณรู้อยู่แล้วนะ
10: เป็นเรื่องทางแพ่งด้วยส่วนหนึ่งที่เขาต้องไปใช้สิทธิ
9: ์
10: ก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลไม่ใช่ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าเอาตามสัญญานี้เพราะถ้าสัญญานี้เราไม่ปฏิบัติอย่างที่ทราบครับสัญญาก็ต้องไปให้ศาลท่านตัดสินว่าเรา

0: ปฏิบัติไหมมีผลไหมผูกพันกับคู่สัญญา
1: ว่าเป็นสัญญาทาสหรือเปล่า
0: แบบนั้นเลยครับครับ
1: นี่นะเป็นข้อกฎหมายคุณผู้ชมจะได้รับทราบกันไว้นะฮะใครที่มีบุตรหลานแล้วไปโรงเรียนไหนก็ตามแต่จะมายึดโทรศัพท์แล้วเรียกเงินหรือว่าจะมีค่าปรับเป็นตัวเงินอันนี้กลับมาคิดก่อนนะฮะว่าจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนะฮะสำคัญนะครับอันนี้เพราะว่าโอ้โหนี่เจอนี่งงไม่เคยเจอ
2: ค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้งง
2: ใช่ๆครั้งแรก
1: ไม่อยากให้ทางผู้ปกครองคุณแม่หรือเด็กๆเนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบเนาะ
2: ค่ะหมวยเชื่อพี่ตุ๋ยหมวยไม่จ่าย
0: ไม่จ่ายครับลูกผมก็เคยโดนยึดนะครับพี
1: ่ฮะ
0: ลูกผมก็เคยโดนแบบนี้
1: เคยใช่ไหมฮะ
0: เคยคร
1: ับ แต่เขาต้องคืน
0: เขาต้องคืนแต่เขาคืนข้ามวันผมบอกถ้าคืนข้ามวันถ้าของผมมีปัญหาผมดำเนินคดี
2: อ๋อถ้าอย่างสมมติว่าเขายึดไปอาจจบชั่วโมงเขาควรจะคืนเราเลย
0: แต่เขาข้ามวัน
1: ข้ามวันนี่ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้5วัน7วันผมบอกว่าจะยึดก็ยึดไปถ้ามีปัญหาผมดำเนินคดีทรัพย์สินเสียหาย
1: คือถ้าเขายึดโทรศัพท์เราไปใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเขาต้องคืนภายในวันนั้นเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดข้ามไปอีกวันนึง2วัน3วันเนี่ยถ้าทรัพย์สินเสียหายคุณโดนนะ
0: เพราะว่าทรัพย์สินอยู่ความครอบครองเขาเราไม่ได้ยินยอมฉะนั้นเสียหายเขาต้องโดนอยู่แล้วครับ
1: นะครับจริงๆแล้วคือแม่เขาบอกเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาเขาเลยเขาจะถอนให้แต่ผมรู้สึกว่าอย่าไปถอนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เขาไปก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อีกอ่ะ
0: เดี๋ยวเขาจะชินหรือเขาจะเคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกแล้วเขาทำได้ดังนั้นต้องดำเนินคดีแล้วให้ตำรวจพิจารณาสอบสวนและให้ศาลท่านตัดสินอย่างน้อยก็จะได้เป็นบรรทัดฐานได้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: นะครับโอเคคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่กาญจนบุรีนะครับก็เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปเพราะว่าทางฝั่งของตัวคุณพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาร้องมานะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอายุ55ปีนะครับขับฝ่าไฟแดงแล้วเมาด้วยคุณผู้ชมครับแล้วรถเนี่ยเหินไปนะฮะไปชนหนุ่มคนหนึ่งอายุ25ปีซึ่งแกมียายแกเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยยายเจ็บสาหัสนะครับในครั้งนั้นส่วนทางฝั่งของตัวน้องผู้ชายเนี่ยแกเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมครับ
2: ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวพยายามที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกับทางหญิงวัย55ปีที่เมาแล้วขับอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้ค่ะเป็นข้าราชการในตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรีเราติดต่อไปค่ะแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอ้างบอกว่าติดการปฏิบัติราชการอยู่ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเราไปพบกับนายศิวบูรณ์ชาวศิลป์เป็นท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้หญิงคนที่ขับรถชนน้องนายศิวบูรณ์บอกว่าทราบเรื่องแล้วเราก็กำชับไปที่หญิงเจ้าของรถคันเกิดเหตุให้เร่งไปดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งทางหญิงเจ้าของรถก็ยืนยันนะคะว่าจ่ายเงินช่วยงานศพไปแล้ว 20,000 บาทจ่ายเงินค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายไป 42,000 ทั้งหมดนี้จ่ายเรียบร้อยส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าจะได้รับเงินจากบริษัทประกันเพราะว่ารถคันที่ก่อเหตุมีประกันก็คือ 500,000 บาทในส่วนของคดีความก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสภ.ท่าม่วงให้ทำคดีไปตามข้อเท็จจริง
1: ยังยืนยันนะครับว่าคดีนี้ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปกดดันตำรวจในการทำคดีอย่างแน่นอนอีกทั้งตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยเป็นเพียงข้าราชการตำแหน่งเล็กๆไม่มีอำนาจใดๆที่จะสามารถไปกดดันตำรวจได้อีกทั้งพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ในอำเภอท่าม่วงไม่ใช่พื้นที่อำเภอท่ามะกาซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นจึงไม่น่าจะมีอำนาจอะไรไปกดดันได้เรื่องนี้ตนเองได้มีการเน้นย้ำนะครับไปทางตัวของทางผู้ก่อเหตุแล้วบอกว่าเราเป็นข้าราชการต้องทำตัวให้เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นสังกัดทั้งกับตนเองนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุไปแล้วก็ต้องดูแลเยียวยาครอบครัวผู้ตายเขาให้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถต้องทำให้ได้ลองฟังเสียงดูนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ตัวเขามีการเยียวยาไปแล้วยังไงบ้างครับที่เราทราบ
4: เท่าที่ผมทราบก็คือว่าเขาบอกว่าเขาก็ได้ไปช่วยเรื่องงานตรงงานศพไปสัก 20,000 บาทแล้วก็ช่วยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายนะเขาก็เรียกว่าซื้อรถให้คันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนต่างฝ่ายคู่กรณีก็ยินดีรับเป็นเงินประมาณรู้สึกว่าจะ 42,000 บาทก็ที่เขาบอกผมนะครับ
3: มีการชำระหรือยังอะไรยังไม่แน่ใจ
4: ก็เห็นว่าการมันเรียบร้อยแล้วครับลูกน้องผมเขามีประกันภัยบุคคลที่3ก็รู้สึกว่าจะดูแลไปประมาณในส่วนประกันภัยตรงนี้ประมาณ 500,000 บาทครับในทางคดีตรงอื่นก็ให้ว่าไปทางอาจารย์พนักงานตำรวจก็ว่าไปคู่กรณีไม่พอใจแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลลูกน้องผมก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กธรรมดาครับไม่ได้มีอิทธิพลอะไรหรอกครับเพราะว่าถ้ามีอิทธิพลก็ต้องเป็นเรื่องของนะคนที่มีฐานะร่ำรวยมีตำแหน่งใหญ่โต

0: ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอมาตำแหน่งเล็กๆครับผมนะ
1: ไม่สามารถ
0: ไปมี
1: ไ
0: ปโอ้ยจะมีที่ที่พลตำรวจก็มันอยู่คนละท้องที่กันด้วยครับ
2: โอ้พี่ท้องถิ่นอย่าพูดอย่างนี้เลยพี่ท้องถิ่นต้องคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาด้วยใช่ไหมพี่ท้องถิ่นไปการันตีบอกว่าทางฝั่งของตัวลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเป็นผู้หญิงแบบโอ้ยแบบนู่นนี่นั่นโธ่ในพื้นที่เขาก็รู้กันดีพี่ท้องถิ่นนะอ้าวแล้วแก้ข่าวให้อีกนิดแล้วกันตกลงเธอไม่ใช่ปลัด
3: ค่ะ
2: นะฮะเดี๋ยวจะไปเสียหายเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยทางฝั่งของตัวพ่อเนี่ยเขาบอกเป็นปลัดนะฮะแต่ล่าสุดเราไปเช็คมาไม่ใช่ปลัดนะ
3: เป็นท้องถิ่นอำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรี
2: เป็นข้าราชการท้องถิ่น
3: ค่ะ
2: เนี่ยนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยคนในละแวกชาวบ้านอ่ะเขาจะเรียกก็ปออ
3: ่
2: าเขาเรียกปอก็คือปลัดอ่ะเขาเรียกกันปลัดอ่ะนะแต่ว่าเขาไม่ได้จริงจริงเขาไม่ใช่ปลัดแต่ชาวสมมติว่าอย่างพี่หมวยอย่างเงี้ยเป็นท้องถิ่นเขาจะเรียกปอหมวยปอหมวย
3: ใช่ค่ะ
2: ปอหมวยคือปลัดหมวยชาวบ้าน
3: อ
2: ่ะก็เหมือนพยาบาล
3: อ
2: ่ะเขาจะเรียกหม
3: อ
2: เรียกพยาบาลว่าหมออันนี้เหมือนกันเขาเรียกป
3: อ
2: ปอหมวยปลัดหมวยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือมันมีการให้ไปลบคลิปจริงไหม
3: ใช่ค
2: ่ะอันเนี้ยทางฝั่งของตัวทางท้องถิ่นเมื่อสักครู่เนี่ยได้ถามลูกน้องท่านหรือยังเนาะท่านเองก็ต้องมีความเป็นธรรมนะเพราะมันมีหลักฐานต่างๆนานานะครับตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าจะดำเนินคดีนู่นนี่นั่นบอกรอเนี่ยรอผลพ่อเขาบอกว่าเขาไปตามไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมพ่อตามสัญญานะครับวันนี้พ่อมานะสวัสดีครับพ่อ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับคุณยาย
4: ค่ะ
2: สวัสดีนะครับภรรยานะครับวันนั้นคุณยายอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหม

0: ีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติก๊อฟกรอบกรอบจุใจถึง5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: คือเมื่อสักครู่นี้ทางทีมข่าวบอกว่าทางฝั่งของตัวหัวหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะท่านท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีท่านไปให้สัมภาษณ์กับทางฝั่งของตัวช่องอมริน
3: ทร์ค่ะ
2: บอกว่าลูกน้องไม่ได้เมาคนชนไม่ได้เมา
3: แต่วัดแอลกอฮอล์ขึ้นมาร้อยกว่า
2: ก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขามีเสียงด้วยนะใช่ไหม

0: เดี๋ยวตัดมาให้เราขอยืมอมรินทร์ก่อนไปขอยืมอมรินทร์ด้วยนะไปขอเขาก่อนนะเดี๋ยวจะไปละเมิดสิทธิ์เขาเดี๋ยวเปิดให้ฟังในโหนก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: งงไปหมดเลยเนี่ย
1: ท่านอาจจะยังไม่ได้คุยกับลูกน้องหรือเปล่าก
0: ี่เดือนแล้วไม่ได้คุยต้องเจอกันบ้างหรอพี่หมวยเอาโอเคก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าความเป็นธรรมมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับตอนนี้น้ำมันแพงนะครับทำให้คนสนใจรถไฟฟ้ากันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าก็ยังมีข้อจำกัดครับถ้าต้องเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานีชาร์จที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องรอคิวนานนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ต้องการเสียเวลารอชาร์จคุณผู้ชมครับ
1: สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลารอชาร์จค่ะวันนี้นิสสันพร้อมพาคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ The All New Nissan Kicks E-Power ค่ะด้วยเทคโนโลยี E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้าให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทั้งแรงทั้งประหยัดไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะนิสสันจัดกิจกรรมทดลองขับที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศพิเศษให้ลูกค้าได้สัมผัสทั้งตัวรถและประสบการณ์การบริการของนิสสันที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกคนด้วยความจริงใจนิสสันดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า70ปีโดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตการพัฒนาและศูนย์ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับภูมิภาคอาเซียนลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ทั้งในคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นและการดูแลหลังการขายในระยะยาวThe All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ทั้งแรงทั้งประหยัดไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จค่ะนี่นะคะ
0: โอเคนะครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวเรายังมีอีกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับน้ำมันเครื่องพาวซ่านะครับสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ครับคว้าคุณหนุ่มกันชัยนะครับก
1: ับ
0: คุณลำไยไหทองคำเป็นพรีเซนเตอร์ครับชูเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Long Life Tech นะครับปกป้องความร้อนเหนือใครดูแลเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลองไปดูหน่อยครับนี่นะฮะเป็นงานเปิดตัวนะครับเป็นการรีแบรนด์นะครับคุณผู้ชมครับพาวซ่านะครับรีแบรนด์ปรับภาพลักษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ครับเมื่อ นำน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของช่างนะครับแต่มันคือไอเทมสำคัญของคนรักรถครับโดยพาวซ่าแบรนด์น้ำมันเครื่องครับที่มีเทคโนโลยีมาตรฐานและการผลิตระดับสากล นะครับที่อยู่คู่คนไทยนั้นมานานกว่า15ปีแล้วภายใต้ชายคาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดประกาศ9สำคัญนะครับในปี2569โดยการทุ่มงบกว่า150ล้านบาทนะครับรีแบรนดิ้งครั้งใหญ่ครับเปลี่ยนภาพจำสินค้าให้กลายเป็นพรีเมียมแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณากับ2พรีเซนเตอร์ระดับท็อปนะนั่นก็คือกันชัยกำเนิดพลอยตัวแทนของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Long Life Tech และความชัดเจนน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่านี่นะฮะแล้วยังมีคุณลำไยไหทองคำครับเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถบรรทุกรถกระบะสาวแกร่งยุคใหม่สู้งานโดยการจับทั้ง2คนเนี่ยนะครับมันเป็นพรีเซนเตอร์จะเป็นการเชื่อมแบรนด์นะครับเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ใช้รถทุกกลุ่มเลยครับอ่ะลองดูครับนี่พาวซ่าก็อยู่มา15ปีแล้วแล้วก็คือคงไม่ต้องถามว่าแบบการันตียังไงเพราะว่าคือแบรนด์เขาการันตีคุณภาพตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่ตัวเองได้รับเลือกมาก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพาวซ่ารถเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจำเป็นต้องบำรุงรักษานะครับบางทีเนี่ยบางครั้งรถเขาเรียกว่าเป็นรถที่เราใช้มานานแล้วหรืออาจจะเข้าไปเป็นพวกคลาสสิกคาร์อย่างเงี้ยคือน้ำมันเครื่องก็สำคัญเพราะว่าเราต้องหาน้ำมันเครื่องดีๆที่เข้าไปดูแลเขาเนี่ยซึ่งก็แน่นอนนะพาวซ่าก็ตอบโจทย์
2: ก็ขอฝากแบรนด์พาวซ่ากับผู้ใช้รถทุกๆท่านนะครับเรียกว่าอย่างที่เราต้องการสื่อสารไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเน้นคุณภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านเองได้เปิดใจนะครับเพราะว่าประสบการณ์ใช้งานจริงเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจในสินค้าครับขอบคุณครับ
1: พาวซ่าค่ะมาพร้อมกับแนวคิดทางการตลาดรูปแบบใหม่นำอินไซต์จากผลวิจัยผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ค่ะตั้งแต่การทำโมเดิร์นดีไซน์ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมือนกันทุกกลุ่มปรับโลโก้ให้ดูเรียบง่ายในโทนสี

0: ก้าวีแคร์เปิดตัวหลิงหลิงศิริลักษณ์คองและออมกนภัทรเศรษฐรัตนพงศ์แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกยังเป็นทางการภายในงานแคร์มิทเมนต์เอ็กซ์ลิงออมโดยหลิงออมได้ถ่ายทอดแนวคิดการใส่ใจตัวเองการใช้ชีวิตและมีความสุขสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเมก้าวีแคร์และสองสาวยังเกี่ยวก้อยสัญญาใส่ใจกันไปนานๆพร้อมเล่นเกมสนุกสนุกและกิจกรรมสุดฟินที่เรียกเสียงกรี๊ดให้กับแฟนๆในงานที่มาคอยให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ
1: ค่ะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Mega WeCare ซึ่งเป็นเหมือนครั้งแรกของเขาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากฝาก Mega WeCare ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ
2: วันนี้เรามาบุกโลกมนุษย์เราชื่อโบธารามาจากดาวบางกอกกระสิบกระสิบกระสิบและถามว่าโลกมนุษย์กำลังจะสร้างหนังเรื่องเขากระลาอยากจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเราปลอมตัวเป็นมนุษย์ไปสัมภาษณ์ดีกว่า
3: ไปจ้า
4: ภาพยนตร์เรื่องเขากะลาล่ะพี่ท็อฟฟี่คนนี้แล้วก็มีประสบการณ์เจอมากับตัวแถมยังเป็นโปรดิวเซอร์เองอีกด้วยจ้า
5: สวัสดีครับพี่ท็อฟฟี่นี่ฮะภาพยนตร์เรื่องเขากะลาซึ่งพี่ท็อฟฟี่เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
6: คือเรื่องราวเหล่านี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเพราะว่าเราไปรวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีความน่าเชื่อถือนะในการถ่ายทอดเราก็เลยเอาคนเหล่านี้มาพูดถึง9คนใน9วงการนอกจากจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วเนี่ยยังทำให้สถานที่เขากะลาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ในเชิงดูดาวเชิงดาราศาสตร์ก็ได้ถ้าจะมองเป็นวิทยาศาสตร์ฝากครับพี่ๆน้องๆที่เชื่อและชอบเรื่องลึกลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO ในเมืองไทยออกมาชมภาพยนตร์เรื่องเขากะลาเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงแต่ส่วนคุณดูแล้วจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่งเรื่องหลอกลวงอันนี้เป็นสิทธิ์ของคนดูแล้ว
7: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
8: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับเพิ่มกาแฟ
7: เติมนมเนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่

0: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ยังมีอีก2นักแสดงละที่เคยมีประสบการณ์เจอมากับตัว
5: สวัสดีครับคุณนุชาฮะวันนี้มากับภาพยนตร์เรื่องเขากระลาซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมกันเนี่ยประมาณ9ตอนซึ่งก็มีตอนของพี่นุชาด้วยซึ่งมีชื่อตอนด้วยก็ชื่อว่า
6: ชื่อตอนแสงลักพาตัวค่ะ
5: เฮ้ยแสดงว่าจะมีคนหายไป
6: ดิฉันเนี่ยแหละหายไป
5: เออซึ่งเป็นเหตุที่แบบว่าพี่นุชาประสบเอง
6: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ตอนช่วงสมัยเด็กๆเนาะ10-20ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเอาแค่พูดตอนนี้ยังขนลุกเลยเราก็มีประสบการณ์โดนแบบว่าเป็นฟิลโดนลักพาตัวค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ขนหัวลุกเหมือนกัน
5: ตอนนั้นได้สื่อสารกับเขาไหม
6: ก็สื่อสารทางจิตอะค่ะก็เหมือนเป็นฟิลแบบว่าอย่าเอาฉันไปยังไม่อยากไปยังอยากอยู่กับแม่ยังอยากทำงานแบบให้ฉันแบบเสิร์ฟความดีบนโลกนี้ต่อไปก่อนอย่าเพิ่งเอาไปอะไร
5: ตอนนั้นคือแบบว่าเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างเลยไหมคะหรือว่าเห็นเป็นแบบไหน
6: เหมือนอยู่ในแสงจ้าๆแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนไฟฟ้าสถิตทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: สวัสดีครับคุณดิวฮะเขากะลาซึ่งคุณดิวรับบทเป็นมนุษย์ต่างดาว
7: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่เหรอ
7: เล่นเป็นตัวเองนั่นแหละตั้งแต่เด็กๆครับเรารู้สึกว่าผมชอบมองท้องฟ้าแล้วผมเห็น

0: อะไรแปลกๆเราก็เลยเริ่มศึกษาในเด็กอะไรเงี้ยครับเหมือนเห็นจานบินเหมือนเห็นวัตถุอะไรบินแปลกๆบ่อยเด็กก็เลยศึกษามันมานานมายาว
1: ภาพยนตร์เรื่องเขากะลาได้มีโอกาสได้ไปถ่ายที่สถานที่จริงด้วย
0: ใช่ๆครับก็ไปถ่ายในหลายๆสถานที่แต่ว่าในส่วนของผมไม่ได้ไปที่เขากะลาผมไปถ่ายที่จังหวัดนครนายกเป็นสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละที่เราไปสังเกตการกันวันนั้นแล้วเราได้มีโอกาสได้เจอกันหลายชีวิตหลายสิบชีวิตแต่วันนั้นมีสักขีพยานเยอะ
1: เจอเลย
0: ใช่ๆ
1: แล้วถ้าวันนั้นเกิดเดินไปแล้วเจอถ้ามีโอกาสได้สื่อสารกับเขาอยากจะสื่อสารอะไรออกไปอยากจะถามอะไรเขาฮะ
0: รอบหน้าออกอะไร
1: คุณนึกต่างดาวนะฮะไม่ใช่เจ้าที่แล้วถ้าเขามาชวนล่ะฮะเจอปุ๊บคุยกันแล้วก็ชวนออกไปเที่ยวเอาUFOมารับเลยไปเที่ยวต่างดาวข้างนอกคุณจะไปไหม
0: จริงอยากไปนะแต่เขามาชวนไปผมไปอยู่แล้วไปไหนก็ไปแต่ขอให้รักษาชีวิตเราให้รอดกลับมา
1: สุดท้ายฮะฝากภาพยนตร์เรื่องเขากะลาครับผม
0: ฝากภาพยนตร์เรื่องเขากะลาด้วยนะครับก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับตั้งใจทำมากนะครับไงก็ฝากด้วยครับภาพยนตร์เรื่องเขากะลา

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
2: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยึดกาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงอึดล็อกพลังหนุ่มให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นPulsar
3: คำแนะนำจากกรมอนามัย
4: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
5: เด็กบีบนิดเดียวได้
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
7: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
8: และแปรงวันละ2ครั้ง
9: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
10: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: ทิพรส
12: ครัวคุณต่อยยกครับ
13: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
14: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
15: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
12: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
16: ร้อนจัง
17: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
16: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้นเป็นรังแคหรอ
17: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
18: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่
17: ช่วยขจัดรังแค
18: มั่นใจ 100%
17: เย็นขึ้น2เท่า
18: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
19: จะไปไหนครับเนี่ย
20: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
19: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว
21: อร่อยเคี้ยวสนุก
19: และนมเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ครัวคุณต๋อย
22: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
23: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
24: สวัสดีครับ
23: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
12: ครัวคุณต๋อย
25: มาแล้วจ้าม
23: าแล้วครับวันนี้มาพร้อมกับความรู้ความรู้มีค่ามากๆฮะเรารู้ไว้เยอะๆดีแต่เดี๋ยวนี้ดีๆนะอันนี้ไม่ได้เชียร์ใครไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าเวลาได้รับความรู้แบบนี้มาก็ต้องกรองสักนิดคือหมายความว่าคนที่มีโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันกดไปข้างๆแล้วก็ถามอะไรมันตอบหมดเลยนะ
26: ใช่ครับ
23: เป็นไหมใช้บ้างไหม
27: ใช่
23: โอ้โห
27: เป็นเมมเบอร์ของผมก็จะใช้อีกอันนึงก็จะใช้เป็น AI เป็นเมมเบอร์เลย
23: นี่เขาเป็นเมมเบอร์ AI
27: ให้เป็นเลขา
23: เขาเป็นเลขาส่วนตัวเลย
26: เดี๋ยวนี้มีทั้งหมดจิมินายมี
23: เยอะเลย
26: จิมินทีมีหมด
23: ความรู้มันก็เลยมีเยอะแยะเต็มหมดแต่เมื่อได้รับความรู้มันต้องกั่นกรองด้วยว่ามันจริงไม่จริงอย่างกรณีอย่างเราทำครัวคุณต๋อยเราเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินมามอบให้โอ้ยนี่น่ากลัวสุดเลยเพราะเวลาเราทำเราต้องตั้งใจมากแล้วต้องดูจริงว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเราตายเลยนะไปบอกเขาว่าไอ้นี่กินดีกินดีผลบวกกินแล้วตายอย่างเงี้ย
27: ใช่
23: เราก็แย่แต่วันนี้ไม่ตายวันนี้เรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงกระพุน
27: คือแมงกระพุนเนี่ยครับผู้ชมครับเราชินแล้วแหละเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับที่บางชนิดเนี่ยมีพิษที่รุนแรงแต่ชนิดที่บริโภคได้นั้นมีมากถึง17สายพันธุ์นะอันนี้เป็นความรู้นะคร
23: ับ เฉพาะในประเทศไทย
27: ในประเทศไทย
23: คำว่า17สายพันธุ์จริงๆก็หมายถึงว่าแมงกระพรุน
27: ที่กินได
23: ้มันมีเยอะกว่านั้นอีก
27: มีเยอะกว่านั้น
23: เยอะเลย
27: แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบแมงกระพรุนที่บริโภคได้3สายพันธ
23: ุ์อ๋อไม่ใช่17เหรอ
27: ไม่17คือทั้งหมด
23: เห็นไหมเกือบไปแล้วเห็นไหม
26: คือทั่วโลก
23: สิบหมายถึงทั่วโลกกินได้17แต่ในไทยได้3แค่3สายพันธ
27: ุ์ก็มีแมงกระพรุนหอมครับ
23: 1
27: มีแมงกระพรุนหนัง
23: 2
27: แล้วก็มีแมงกระพรุนลอดช่อง
23: เอ้า
27: อันนี้เลย
23: หอมหนังลอดช่อง
27: หอมหนังลอดช่อง
23: งั้นหัวกระสุนเมืองไทยก็ไม่มีเลย
27: หัวกระสุนเป็นของต่างชาติ
23: เห็นไหมแต่ขายเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแมงกระพรุนที่กินอยู่ตอนนี้ที่ขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองแมงกระพรุนหัวกระสุนนะ
26: ขายดีมาก
23: ไม่ใช่ของไทยนะครับ
27: ไม่ใช่ของไทย
23: ของไทยมี3สายพันธุ์นะ
27: มี3สายพันธุ์มีหอมมีหนังแล้วก็มีแมงกระพรุนลอดช่อง
23: นี่ไง
27: อันนี้เขานิยมนำมาดองนะครับมาดองกับน้ำฝาดหรือมาตากแห้งใส่อาหารต่าง
23: ๆนี่
27: ส่วนแมงกระพรุนที่เราพูดเมื่อกี้คือแมงกระพรุนหัวกระสุน
23: อันนี้หัวกระสุน
27: เนี่ยให้ดูให้ดูตัวก่อนอ
23: ันนี้ไม่ใช่ของไทย
27: หัวกระสุนเนี่ยจุดเด่นคือเนื้อสัมผัสเขามีผิวนอกที่กรอบเด้งนะครับกรอบกว่าแมงกะพรุนไทย
23: กินได้
27: สามเท่าอันนี้ดองมาแล้ว
23: กินได้เลยดูดิน
27: ะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้เอาเส้นพิษเขาออกแค่นั้น
23: พูดเล่นพูดเล่นไม่มีเส้นพิษ
27: คือเขาจะกรอบเด้งกว่าแมงกะพรุนไทยในสามเท่าเลยนะคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อข้างในเนี่ยเขาจะมีวุ้นเป็นวุ้นใสๆนุ่มๆ ตัวหนาเต็มคำเพราะฉะนั้นเวลาคุณกัดก็แล้วเข้ามันดำมาดองกับซีอิ๊วหรือกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นดังสุดๆแล้วก็ค่อยเข้ามาถึงประเทศไทย
23: จริงๆดังในจีนนะในญี่ปุ่นก็พอมีบ้าง
27: พอม
23: ีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตลาดแต่จริงๆพอเอามาดองกับโชยุมันอร่อยจริง
27: ๆใช่
23: ลีญี่ปุ่นเลยชอบไง
27: เพราะแมงกะพรุนเองเนี่ยเขาไม่มีรสชาตินะครับแต่จุดเด่นของเขาคือเนื้อสัมผัสครับคุณผู้ชมเวลาเรากัดไปอ่ะ
1: เด้งดึงเด้งดึง
27: มันเหมือนเคี้ยวกระดูกอ่อนอ่ะมันจะกรุบ
1: กรอบ
27: ฟังเสียง
23: นี่ได้ยินจริงนะ
27: มันจะกรุบกรอบเนื้อแมงกะพรุนมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับมีโปรตีนสูงครับแล้วเขาก็มีไขมันมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีแคลอรี่ที่ต่ำโดยเฉพาะเป็นโปรตีนประเภทคอลลาเจนนะครับที่รับประทานได้จากการศึกษานะครับพบว่าคอลลาเจนจากแมงกะพรุนนะครับอาจมีส่วนรักษาจากการศึกษานะครับพบว่าผมไม่ได้เห็นเลยจากการศึกษานะครับพบว่าคอลลาเจนจากแมงกะพรุนเนี่ยอาจมีส่วนรักษาโรคไขข้ออักเสบและโรคหลอดลมอักเสบครับตลอดจนทำให้ผิวหนังเรานุ่มนวลด้วยคอลลาเจนในแมงกะพรุนเนี่ยเขามีมากถึง 70% ของน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับแมงกะพรุนเนี่ยสามารถนำมาสกัดคอลลาเจนได้โดยแมงกะพรุนที่นำมาสกัดคอลลาเจนคือแมงกะพรุนลอดช่อง
23: นี่
27: อันนี้ที่เรานิยมทานกันเนี่ยแหละครับโดยคอลลาเจนที่สกัดได้จากแมงกะพรุนก็คือคอลลาเจนชนิดที่1ครับที่พบในผิวหนังนะฮะเหมาะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็อาหารเสริมครับในแมงกะพรุนเนี่ยยังมีแร่ธาตุอีกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น
23: ไอโอดีน
27: แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินมีเซเลเนียมสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังมีพวกโพลีฟีนอลสูงซึ่งไม่ค่อยพบในเนื้อสัตว์นะครับมีประโยชน์ทางด้านพรีไบโอติกด้วยช่วยดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้
23: มันทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก
27: ครับ
23: มันดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแต่อย่าลืมประเทศเรานะ3ชนิดเท่านั้นที่กินได้พักตรงนี้สักนิดนึงก่อนพวกกระสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปงานการสักครู่เดียวครับ
5: แกงปลามะละกอหมูสับครับ
6: มันเป็นรสชาติที่หนูไม่ได้เจอแบบนี้มานานมาก
27: อร่อยเหลือเกินไม่เคยเจออ
23: ันนี้ท่านผู้ชมมันเก่าแก่โบราณจริง
6: มะละกอสุกกินได้
27: ไม่จริงเสาร์ก็กินได้
6: กินได้

ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดี

0: ให้กันเลือกสกอต
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: คร
6: ั
7: วคุณต่อยยกทัพ
8: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
9: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
10: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: Uniqlo Baggy Jeans ยีนสไตล์ใหม
18: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเราน
19: ี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
17: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
9: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ

0: รายการของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนที่ทำในวันนี้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
1: แม่มาใกล้ๆตรงนี้เองเลยสุพรรณบุรีเลยอ
0: ันนี้เขาเก่งมากเลยนะเขาฝึกเลยนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าผมพูดนะครับแทนที่จะเป็นสุพรรณบุรีเลยไปอีกนิดนึง
2: นะ
0: มอนนะมอนถ้าผมพูดผมเก่งเรื่องมอนจริง
2: นะแต่ว่าหนูคนอ่างทองนะ
0: เออคุณพูดได้ไหมเสียงอย่างเขา
2: เขามองเทปไม
0: ่เหรอ
2: หนูบอกว่าหนูก็พูดไม่เนอะคนได้บอกพูดเนอะหนูไม่เนอะหนูพูดไม่เนอะหนูพูดเนอะตรงไหนคุณผู้ชมลองดูหนูพูดไม่เนอะหนูก็ดังทองหนูไม่เนอะไม่เนอะ
0: ชัดเลยวันนี้มาจากสุพรรณบุรีนะแล้วมาจากแยกอู่ยาไม่ใช่ว่าง่ายๆนะแล้วก็เขามีร้านชื่อร้านว่าตำยกครก
1: ครับ
0: แล้วจริงๆไม่ได้ยกแต่ครกนะเขายกกันมาทั้งตระกูลเลยนะมากันทั้งตระกูลเลย
2: มาทั้งบ้าน
0: มากันทั้งบ้าน
1: เขายกมาทั้งร้านเลยครับ
0: ใช่เขาจะมาสอนเราทำแกงป่ามะละกอหมูสับอันนี้ท่านผู้ชมมันเก่าแก่โบราณจริงนะคนก็บอกเอ้ยมาคิดใหม่ไม่ครับนี่เก่าเลยผมเคยกินตอนเด็ก
2: ๆหนูบอกให้เลยว่าบางทีบางคนไม่รู้ว่าเอ้ยมะละกอมันผัดไข่ได้นอกจากแกงต้มแล้วเอามาแกงป่าทำอะไร
0: ได้
2: ถ้าหนูไม่อยู่ฝรั่งเศสหนูไม่รู้มี
0: เรียนรู้มาดีเรียนรู้มาดีท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวราพรนินดีจากร้านตำยกครกครับชัดเจนมากนะท่านผู้ชมเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนสุพรรณใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เกิดและโตสุพรรณเลยไหม
3: ใช่จ้ะบ้านนี้อยู่ศรีประจันค่ะ
0: น่าเห็นไหมไม่เนอ
2: บ้าน
0: มากชัดพูดชัดเลย
3: แต่แม่ก็บอกว่าขึ้นมาอย่าพูดเน
0: อ
3: หนูก็บอกว่าไม่เนอ
2: ไม่เนอ
0: ไม่เนอ
3: ไม่เนอ
0: ยังไงก็ไม่เนอ
3: ใช่
0: คือศรีประจันชัดๆเลยไม่มีความเนอ
2: ไม่มีความเนอ
0: คือถ้าพูดในศรีประจันเขาจะบอกทันทีเลยเออแก้คนศรีประจันรู้เลย
2: เพราะเราพูดไม่เนอ
0: ไม่เนอ
3: แม่สร้างแล้วหนูก็ไม่เนอ
0: เออ
3: แม่สร้างมาแล้ว
0: โอ้ยแม่เอ้ยไม่ได้ผลเลยร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: ร้านหนูนะคะถ้ามาจากไหว้พระวัดป้าเลไลนะคะตรงมาเลยค่ะประมาณ7กิโลค่ะใช่จะมาเจอแยกอุยานะคะแยกอุยาแล้วก็จับจุดจากตรงนั้นเลยจ้ะจับจุดจากแยกอุยาใช่ค่ะยูเทิร์นที่3แล้วก็ยูเทิร์นกลับจะเจอร้านหนูอยู่ติดริมถนนเลยค่ะ
0: ผมปรึกษาใช้ปักหมุด
2: เลยปักหมุดเลยยำตำยกครก
0: แยกอูยาปักอย่างนี้เจอเลยอย่าไปฟังอะไรไม่รู้โอ้โหร้านเราขายอะไรบ้าง
3: ร้านหนูก็คือก็จะมีอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็
0: โอ้โหโทษๆนี่ฉันพูดอะไรอย่างน
3: ะ
0: เสียงอย่างนี้ยาค่ายหรืออาหารอีสานมีอะไรบ้าง
1: อาหารไทย
0: อาหารอีสานอาหารพื้นบ้าน
3: ใช่ค่ะ
0: ครบถ้วน
3: พื้นบ้านครบค่ะประมาณ500กว่าเมนูค่ะ
1: โอ้โหอยู่ตั้ง3อยู่เทิร์น
0: 500กว่าเมนูจริงเหรอ
3: จริงจ้ะจริง

0: โอ้ท่านผู้ชมครับนอกจากทำร้านอาหารแล้วครอบครัวคงจะสติไม่ดีด้วย500กว่าเมนู
1: พอลูกค้าบอกว่าเอาอันนั้นมาค่ายด้วยสิอันนี้มาค่ายด้วยสิหนูก็อ้าวลองทำเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มียายยายก็มีแฟนเป็นคนใต้บ้างคนเหนือบ้าง
0: โอ้ยยายแฟนเยอะ
1: ใช่หลายคน
0: นะมีหลายคน
2: ยายยายคนนี้ยายเล็กมีแฟนเป็นคนใต
0: ้
2: ยายใหญ่มีแฟนเป็นคนเหนืออ
0: ย่างนั้น
1: ใช่
2: เลาะด้วยอยู่
0: เลาะเดี๋ยวก่อนแล้วแม่มีแฟนกี่คน
1: มีคนเดียว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบบบ้านๆจริงๆนะท่านผู้ชมไปยังไงก็มีความสุขแต่วันนี้พอผมเห็นเมนูนี้ขึ้นมานะโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยน้ำตาไหลร่วงเลยนะเพราะว่าอยากจะเจอเมนูอย่างนี้มานานแล้วก็เลยบอกเออลองมาทำดูบอกผมว่าเอาสิมันก็เลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมครับนี่คือแกงป่ามะละกอหมูสับแบบของเขาแบบของอู่ยาแบบของตำยกครกนี่ครับนี
1: ่
0: โอ้แต่งตัวสวยกันเลยนะแต่จริงๆแต่งนี้ทุกวันป่ะ
1: ทุกวันตาม4วันเลยค่ะ
0: โอ้ตาม4วันเลย
1: ใช่
0: เพื่อตาม4วันเลยเด็ดเอาเริ่มต้นจาก
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะ
0: พริกแห้งเม็ดใหญ่ไปแช่น้ำมาให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็กค่ะ
0: ไปแช่น้ำมาซะก่อน
1: ตามด้วยดอกเกลือค่ะ
0: ดีที่ร้านใช้ดอกเกลือนะท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ธรรมดาตาม
1: แล้วตามด้วยผิวมะกรูดซอยค่ะ
0: ผิวมะกรูดซอยใส่ลงไป
1: ตามด้วยตะไคร้ซอยจ้ะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็คาเรื่องที่บ้านนี้ปลูกเองนะคะ
0: ปลูกเองท่านผู้ชมดูนะ
1: กระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมซื้อเขาก
1: ระเทียมจ
0: ีนกระเทียมไทยกระจีนใส่2อย่างเลย
1: ใช่ค่ะใส่2อย่างเลยตามด้วยพริกไทยเม็ดข้าว
0: อันนี้ก็ซื้อเขา
1: ซื้อมาค่ะกระชายปลูกเอง
0: กระชายปลูกเอง
1: ใช่
0: ใส่ลงไป
1: ปีแห้งก็ปลูกเองตากเองค่ะ
0: พูดเล่นนะ
1: จริงค่ะแล้วก็ดอกกระเพราเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าปลูกเองแล้วก็เอาไปตากเพราะมันเป็นกระเพราบ้านตามด้วยรากผักชีหอมแดงไทยค่ะ
0: นี่ดูสิร้านนี้มีชื่อเรียกเล่นๆว่าไม่กระเด็นนะครับ
1: แล้วก็ตามด้วยกะปิ
0: กะปิอีกด้วยนะฮะ
1: ตามแล้วก็โคก
0: และนี่คนโคกใครน่ะ
1: ก็คนโคกก็เป็น
0: แม่ครัว
1: แม่
0: อ๋อแม่เราเหรอ
1: ใช่แม่หนู
0: ตายแล้วแม่จำไม่ได้เอาเก็บไว
3: ้โอ้ยเอาน้ำสต๊อกใส่ลงไป
1: น้ำสต๊อกค่ะลงไปตามด้วยพริกแกงที่เราโคกมาสักครู่นี
0: ้เออ
1: แล้วก็ใส่ลงไปเลย
0: อ๋อนี่แม่เราเหรอ
1: ใช่แม่หนู
0: แล้วเดี๋ยวก่อนใช้แม่ไม่บาปเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วโอเค
1: เพราะว่าลูกจ้าง
0: เอาแม่ไปต้มไปต้มหมูสะโพกใส่ลงไป
1: หมูสะโพกใส่ลงไป
0: แล้วก็ตามด้วยท่านผู้ชมสับหยาบ
1: มะละกอสับค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมมะละกอดิบนะ
1: ใช่ค่ะมะละกอดิบ
0: แล้วก็สับหยาบใส่ลงไปตามด้วย
1: มะเขือพวง
0: ท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำกันอย่างนี้จริง
1: กระชายซอย
0: ขาดไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันอร่อยตรงนี
1: ้พริกไทยอ่อน
0: อันนี้อร่อยไหม
1: อร่อย
0: อร่อยมากเลยใส่ลงไปนะฮะ
1: ตามด้วยน้ำปลา
0: น้ำปลาปรุงรสสังเกตได้เลยอะไรที่ปลูกเองใส่เยอะนะอะไรที่ซื้อเข้าใส่น้อยหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดนึง
1: ใช่
0: นะฮะ
1: พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกบ้านค่ะ
0: พริกบ้านเราปลูกเองป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละใส่เยอะนะใส่เยอะนะ
1: ใบมะกรูดค่ะ
0: ปลูกเองปลูกเองด้วยเอง
2: ใส่เยอะเลย
0: บ้านเรามีเยอะนะเว้ย
1: ใบกะเพราค่ะใบกะเพราบ้านอันเนี้ยสูตรเด็ดเลยค่ะเพราะว่าแม่เด็ดมาสักคู่นี่แหละ
0: เออมันเด็ดตรงนี้เพราะแม่เด็ดนี่เอง
1: ใช่
0: นี่ท่านผู้ชม
1: เสร็จแล้วก็ตามสบายเลยค่ะ
0: โอ้เสร็จแล้วก็ตามสบายเลยท่านผู้ชมแกงป่ามะละกอหมูสับครับท่านผู้ชมครับนี่จริงๆนะมันเป็นแกงป่านี่ไม่ตลกแล้วนะเป็นแกงป่าพื้นบ้านของคนสุพรรณนะครับอาหารพื้นถิ่นนะครับเขาจะนิยมใส่มะละกอดิบกันมะละกอดิบสับแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนพูดตรงๆนะภาษาเราก็คือถ้าไม่มีอะไรใส่มะละกอไม่ใช้ได้ละ
1: ก็คือถ้าอยู่บ้านก็คือไม่มีอะไรก็ไปเด็ดมะละกอล่างบ้านสับใส่แกงได้เลย
0: ใช่และจริงๆแล้วความหอมละมุนที่ได้จริงๆคือดอกกะเพราแห้งของเขาซึ่งเขาปลูกเองกะเพราแบบนี้ไม่ใช่กะเพราแบบกะเพราสวนกะเพราอะไรมันเป็นกะเพราบ้าน
1: มันจะมีกลิ่นโดย
0: มันจะธรรมชาติของกลิ่นมันจะแรงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนิยมและอยากจะบอกว่าให้ปลูกกันเถอะกะเพราเนี่ยถ้าปลูกไว้อย่างนี้มันจะใช้ได้จริงๆและตากเก็บไว้ใช้ได้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: ดีปรีเธอก็ปลูกเองเหรอ
1: ปลูกเองค่ะ
0: เหรอ
1: ปลูกเองแล้วก็เราเพราะว่าดีปรีเวลาออกเนี่ยเม็ดมันเยอะใช
0: ่ไห
1: มเราก็มาตากแดดตากแดดแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกไว้ใช้ก็จะใช้ได้นาน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรียกว่าบ้านๆเกือบหมดเลย
1: บ้านค่ะบ้านเลย
2: หนูถามทรายหน่อยนะ
0: ได้ได้ได้ได
2: ้ทรายฉันรู้สึกว่าของฉันนี่มันไม่ปกติสักอย่างเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: คืออ่ะอันเนี้ยขนมหวานอันนี้ไหว้เจ้าเหรอเนี่ยมีลูกเดียว
0: แฮวเอ้ยทำไม
1: อันนี้ทุกวัน
0: ไม่ใช่ของเราเต็มเลยอ่ะ
2: ทำไมอ่ะแล้วดูนะเนี่ยปิ่นโตใส่เถามาด้วยช้อนใส่มา2คันแล้วช้อนอันนี้เขาช้อนทองฉันช้อนใหญ่คืออะไรอ่ะฉันเป็นอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมงั้น
2: ทำไมอ่ะ
1: นั่นน่ะสินั่นถามอะไรผิดพลาดไป
0: ด้วยไม่เธอไม่ผิดหรอกมันผิดเองมันกินแห้วจะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องแห้วเดี๋ยวก่อนนะครับคุณอ๋อครับคุณนี่เช็ด

0: เชื่อตาเลยเป็ดใหญ่ครับ
1: ไม่ได้หรอกอ่ะ
2: อุ้ย
3: อร่อยอ่ะ
0: เหรอ
3: คือไม่เคย
0: กินขนาดนั้นเลยเหรอ
3: คือมันเผ็ดร้อนอ่ะแล้วแต่มันอร่อยอ่ะแล้วมันเราไม่เคยกินรสเนี้ยหน้าเราเบี้ยวมากเลยตอนกินเขาอ่ะแต่มันแบบ
1: น้ำราด
3: คือมันหอมเหลือเกินมะละกอนั้นดูดทุกอย่างเข้าไปให้มันอยู่ในนั้นหมดเลยกัดทีละเส้นเงี้ยมันคือมันแตกเลยแล้วเอาข้าวไปช่วยแล้วยังไม่ช่วยเลยความร้อนเลยครับมันแต่อร่อยเหลือเกินไม่เคยเจอ
0: คุณโกครับ
3: แกงป้าอย่างนี้เลย
1: คืออยากจะบอกว่า
0: เดี๋ยวก่อนนะแกงป้า
3: แกงป้า
0: แกงป้าใช่ครับ
1: พี่อยากจะบอกว่าเป็นไงน้ำราด
3: โอ้โหมันเรา
1: คุณโยมอยากจะบอกว่าแถวอ่างทองสุพรรณสิงห์บุรีเนี่ยไทยนาหรืออะไรเงี้ยส่วนภาคกลางคุณโยมเชื่อไหมครับว่ามะละกอจะเป็นต้นไม้หรือเป็นผลไม้ที่มีทุกบ้านเพราะว่าสุกกินได้แล้วก็ถ้าดิบเอามาผัดไข่ได้
3: ไม่จริงเสาก็กินได้ยังบอกสุกกินได้อย่างเดียวไม่จริง
0: ไม่จริงไม่จริง
3: นี่ดูเที่ยง
1: คือมะละกอสุกครับไม่ใช่วันสุกหรือวันเสา
0: ไม่ใช่นี่แกไปทะเลาะข้างนอกเลยไป
1: ปากไปข้างนอกมัน
0: เออไปฉันกิน
3: เองอารมณ์เย็น
1: ๆคืออยากจะบอกว่า
4: เป
0: ็
4: ด
0: เด็ด
1: มันเป็นรสชาติที่หนูไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากแกงป่ามะละกอคุณโยมหนูบอกเลยว่าครูต่อยมีมาสิบกว่าปีอะเคยมีไหมแกงป่ามะละกอมีแต่แกงต้มมีแต่แกงนู้นแกงนี้ไม่มี
0: ก็โปรดิวเซอร์เขาถึงเอามา
1: ใช่ครับตำยกครกนะฮะแยกอู่ยาจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันเมนูแกงป่ามะละกอหมูตับเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม
3: คือสายคือร้านก็รสนี้เลยนะ
4: มีร้านรสนี้เลยค่ะเคยทำไม่เผ็ดค่ะเพราะว่าเห็นลูกค้าเขาหน้าอ่อนถามไปแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแบบเดิม
0: เอ
4: าแบบนี
0: ้อย่าจำไว้นะแกงป่าของพวกนี้ถ้ามันไม่ได้ลดความร้อนแรงของกะเพราไม่ได้ความร้อนแรงของกระชายไม่ได้ความร้อนของดีปีมันเจ๊งอยู่แล้วอย่าไปทำอย่างนี้ดีถ้าไม่ได้ชมเธอฉันชมแม่เธอสวัสดีครับสวัสดีกล้องนะฮะสวัสดีกล้องหน่อยครับแม่สวัสดีกล้องด้วยนะ
5: สวัสดีค่ะ
0: นั่นน่ะทุกคนเลยเห็นไหมพวกเธอดีมากพวกเธอดีมากเลยเนี่ยเธอทำฉันน้ำลายไหลยังไม่หยุดเลยเนี่ย
3: โอ้โห
0: ไหลจริงไหลจริงไหลไม่หยุดเลยแล้วถ้าเกิดท่านมีโอกาสท่านไปได้เลยนะศรีประจันนะฮะแยก
3: อุยยา
4: แล้วไปร้านนู่นอยู่ในเมือง
0: เมืองไหนไง
4: เมืองสุพรรณนั่นแหละค
0: ่
4: ะ
0: อ
4: ย
3: ู่แต่ถึงแยกอุยยาแล้วก็
4: แยกอุยยาเนี่ยมันจะ
3: ไปอีก3ยูเทิร์น
4: ใช่ค่ะแล้วที่แบบ
0: ไม่ต้องมายุ่งฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันตักหมูแล้วกันตำยกครกอย่าพลาดดิค่ะท่านผู้ชมเชื่อว่า500เมนูคงจะจริงมีกระทั่งเป็ดแดดเดียวอ่ะ
1: เป็ดแดดเดียว
0: เป็ดเดียวเดียวอุซามิอ่ะ
3: อร่อยมาก
0: เ
3: ลยผมนึกว่าเนื้อแดดเดียวนะ
0: ไม่ใช่แกทำทุกอย่างแกทำทุกอย่างและที่เหนือจริงๆเลยอ๋อกินยัง
3: กลัวเผ็ด
4: แกเผ
0: ็
4: ด
0: แฮ่วนี่อร่อย
1: ไม่กินเลย
0: ยังหมดที่เอามาแบ่งๆกัน
3: เดี๋ยวนะอันนี้มันไอ้อะไรนะ
4: ส้มว่าง
3: แฮ่ว
0: ท่านผู้ชมรู้ไหมเขาทำได้พอดีจริงๆอ่ะ
3: โอ้อร่อยมาก
0: มันพอดีดีเดียวเลยขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณคุณวราพรขอบคุณร้านตำยกคกขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเลยตลอดมันมีความแตกต่างความอร่อยจริง
3: ๆ
0: มีหมูยังเนี่ย
4: มีแล้วค่ะ
0: หมูจ่าต้องเสียงค่อยเลยเสียงค่อยเลยมีแล้วมีลูกกี่คนละ
4: สามคน
0: โอ้โหสามคนนี่จะมาเสียงค่อยกับ
3: คุณยังยังค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแกงป่าครับ
0: มีเขาที่นั่งผู้ชายเมื่อกี้ที่เห็นนั่นแหละฮะสามีนะฮะเขาน่าภูมิใจจริงกับร้านของเขาไปศรีประจันจะไปศรีประจันป่ะหรือไม่เกี่ยวละ
4: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในเมืองเอออย่าไปศรีประจันนะ
4: แยกอ
3: ู่
4: ยาค่ะแยกอู่ยา
1: แยกอ
4: ู่
1: ยา
0: ไปแยกอู่ยาอย่าพลาดตำยกครกเวลาหมดลงไปแล้วลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
6: ขนมจีนในชื่อนี้มันมาได้ยังไงกัน
3: สันนิษฐานกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคำว่าขนมจีนน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าขนมจีนมาจากภาษามอญนะครับ
6: ที่บ้านเคยเก็บไว้8ปีนะครับ
3: กินได้เหรอครับ
6: ไม่ได้เลยครับ ไม่ได้ตั้งแต่3 4วันแรกแล้วล่ะครับบรุกกี้ครับมันเป็นความอร่อยที่ทำแล้วทำอีกถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
3: พอเข้าปากมันเป็นดับเบิลแฮปปี้เนสครับ
6: โชคดีนะที่เธอทำถ้าเป็นผมทำอันนี้ผมขาย8
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้อยู่กับน้องมินน้องเคนนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าใครมีปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมคะลุกนั่งก็ไม่ค่อยถนัดจะลุกก็ลำบากเวลาจะนั่งก็ยากยากต้องค่อยๆขยับตัวนั่งลงจะก้มจะเงยขยับซ้ายขยับขวาแม่มันไม่คล่องตัวเอาซะเลยหรือบางคนเดินนานๆอาการเริ่มมามันเริ่มเมื่อยๆล้าๆบริเวณหลังบริเวณเอว
5: แต่วันนี้ครับเรามาพร้อมกับข่าวดีและเป็นข่าวดีจริงๆทุกการเคลื่อนไหวจะดีกว่าไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับจะรู้สึกสบายขึ้นจะทำอะไรจะขยับท่าไหนมันกระฉับกระเฉงมันดูทะมัดทะแมงไปหมดวันนี้ครับเราเลยมาพร้อมกับอุปกรณ์พยุงหลังจากฮิวไลฟ์ที่จะมาช่วยให้คุณนั้นเนี่ยเหมือนแบบเหมือนช่วยประคองหลังให้รู้สึกดีให้รู้สึกฟินครับให้ทำอะไรก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกระชับม
2: ัน
5: เคลื่อนไหวมันคล่องตัวจะทำอะไรก็สะดวกแล้วทุกคนที่ใช้คุณเชื่อไหมพูดเหมือนกันเลยว่าชอบมากๆ
2: ไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมชอบมากเพราะใส่แล้วมันดีแล้วมันใส่ง่ายใส่สบายน้ำหนักเบาผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะเพราะของเราเป็นแบบฟรีไซส์ค่ะรองรับรอบเอวตั้งแต่32ถึง48นิ้วเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมใส่เสื้อผ้าไซส์ M L XLXXL ก็สามารถใส่ได้สบายมากๆใส่แล้วเหมือนมีคนมาช่วยพยุงหลังมาช่วยประคองร่างกายของเราได้ดีมากๆนะคะใส่ไว้ข้างในก็ได้หรือจะใส่ไว้ข้างนอกทับเสื้อผ้าของเราก็ได
5: ้
2: เพราะดีไซน์เป็นดีไซน์เรียบๆดูดีดูมินิมอลใส่แล้วไม่เฉยนะคะอุปกรณ์พยุงหลัง Heal Life ใช้ดีหลายๆคนใช้แล้วชอบมากๆวันนี้เราเลยมีแขกรับเชิญคนพิเศษขอต้อนรับป้าเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะป้าเป
8: ิ้
2: ล
8: สวัสดีค
2: ่
8: ะ
2: มาแล้วมาแล้วแฟนพันธุ์แท้ฮิวไล
5: ท์ตัวจริงเลย
2: ใช่ป้าเปิ้ลทุกวันนี้เลขอะไรแล้วคะ
8: ใกล้7แล้วค่ะ
2: ใกล้7แล้วนะดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วมาก
5: ค
2: ือ
5: ความรู้สึกผมคือถ้าเกิดคนอายุเยอะเขาจะดูแบบมันดูช้ากว่าปกติ แต่ป
2: ้
5: าเปิ้ลคือดูคล่องดูไม่น่าจะใช่เลขนี
2: ้ซึ่งก่อนที่ป้าเปิ้ลจะได้ใส่เจ้าฮิวไลท์เนี่ยป้าเปิ้ลมีอาการยังไงบ้าง
9: โอ้โหมีเยอะเลยตอนนี้ใส่ตัวนี้แล้วสบายมากตอนแรกคิดว่าจะร้อนไม่ร้อนเพราะว่าป้าเปิ้ลเนี่ยใส่ทั้งนอนใส่ทั้งอยู่บ้านใส่ทั้งไปช้อปปิ้งทุกอย่างหมดเลยค่ะได้สบายมาก
2: แล้วที่ใส่สบายแบบนี้เพราะว่าผ้าของเราค่ะเป็นผ้านวัตกรรมที่ชื่อว่านีโอพรีนด้านในมันจะเป็นตะข่ายที่มีความโปร่งระบายอากาศได้ดีช่วยในเรื่องของการพยุงไม่พอนะระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันสิคราวนี้เพราะมันไม่ร้อนป้าเปิ้ลใส่สบายพ่อจ๋าแม่จ๋าหลายๆคนที่ใส่แล้วเขาก็รู้สึกสบายใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะ
5: วันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูครับว่าจะระบายอากาศได้ดีแค่ไหน
2: ค่ะ
5: เดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยละกันปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมไหมว่าควันมันมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทั้งชิ้นนะของฮิวไลฟ์คือระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
2: คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นนอกจากระบายอากาศดีแล้วขออนุญาตให้ป้าเปิ้ลหันหลังนิดนึงป้าเปิ้ลหันหลังเลยของเราคุณผู้ชมค่ะใส่แกนพยุงหลังเอาไว้ถึง6จุดด้วยกันโดยจะมี2แกนสำคัญอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นแกนพยุงหลังที่เป็นแกนสปริงอลูมิเนียมที่ยืดหยุ่นได้ดีค่ะนี่เห็นไหมขยับซ้ายขยับขวาแบบนี้ได้เลยมันจะช่วยประคองมาช่วยพยุงเราทำให้พ่อจ๋าแม่จ๋าหลายๆคนเวลาใส่แล้วรู้สึกคล่องแคล่วจะเดินก็มั่นคงยืนนานเดินนานได้ขยับตัวทำท่าอะไรก็ได้ไม่กดทับไม่กดเจ็บนะคะจะบิดซ้ายเอี้ยวขวาก็สะดวกสบายไหนป้าเปิ้ลโชว์หน่อย
9: สบายมาก
2: นี่โอ้โห
9: สบายมากก้มก็ได้ค
2: ่
9: ะ
2: โอ้โหนี่เห็นไหมทำเองได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยประคอง
5: เพราะว่าในอุปกรณ์พยุงหลังตัวนี้เขามาพร้อมกับตัวหมอนรองหลังชิ้นนี้เลย
2: ว้าว
5: คือคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเราเอามือจับหลังตอนนี้เราก็ได้ถ้าไม่จับปุ๊บมันหลังควรเราสรีระนี่มันจะเว้า
2: ถูกต้อง
5: แต่ว่าตัวนี้มันจะเข้าไปเติมเต็มหลังของคุณพอเต็มปุ๊บมันจะเหมือนแบบเฮ้ยลุกปุ๊บเหมือนมีคนช่วยดันปึ้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ซึ่งป้าเปิ้ลเป็นไงใส่หมอนรองหลังไปแล้วชอบไหม
9: สบายมากค่ะเพราะมันกระชับทำให้เรารู้สึกกระชับแล้วเราหลังตรงตัวตรงไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลังค่อม
5: วันนี้บอกดีกว่าเขาโปรโมชั่นพิเศษมากๆเป็นการจัดเซตใหญ่คุ้มๆมาให้สำหรับ100สายแรก100สายแรกถ้าเกิดคุณโทรทันนะครับเราจะแถมฟรีให้ครับเป็นตัวอุปกรณ์พยุงหลังที่มาพร้อมกับสายพยุงหลังแล้วก็หมอนรองหลังไปเมื่อกี้นี้อีก1เซตทันที
2: ก็คือเท่ากับซื้อ1เซต
5: ใช
2: ่แถมฟรีไปเลยอีก1เซต
5: ถูกต้อง
2: โอ้โหคุณผู้ชมคุ้มมากนะเพราะอะไรรู้ไหมปกติเซตนึงเนี่ย 1,990 บาทเซตนึงเกือบ 2,000 นะแต่ว่าวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีไปเลยอีก1เซตยังไม่พอได้ของแถมเพิ่มด้วยนะ
5: ครับ
2: แล้วทั้งหมดนี้คุณจ่ายราคาพิเศษแค่ 1,190 บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,190 บาทคุ้มมากเลยนะสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยใครโทรไวโทรทันโทรเดี๋ยวนี้ตอนนี้เอาไปเลยนะคะ2เซต แบบนี้เท่ากับว่าคุณพ่อได้1เซตเอ้าคุณแม่ก็ได้อีก1เซตเอาไว้ในบ้าน1เซตก็ได้หรือจะเอาติดรถไว้อีก1เซตหลายคนขับรถทางไกลคราวนี้ขับสบายตลอดทั้งทางหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อจะลุกนั่งจะก้มจะเงยจะเดินก็คล่องตัวเหมือนมีคนมาช่วยประคองหลังเหมือนมีคนมาช่วยพยุงหลังเอาไว้ตลอดเวลา

0: ทีนี้แหละจะไปเที่ยวที่ไหนไปได้หมดเดินไกลยืนนานนั่งนานโอ้ยสบายคล่องตัวค่ะ
1: แล้ววันนี้นอกจากไปเที่ยวแล้วเราก็ต้องมีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นได้เก็บความร้อนได้ครับคือเก็บของได้หลากหลายบางทีเราไปตลาดใช่ไหมไปช้อปปิ้งเราซื้อไอติมมาเราก็ต้องอยากได้กระเป๋าที่มันเก็บความเย็นได้ใบนี้สามารถจะเก็บความเย็นได้เอากลับไปที่บ้านปุ๊บไม่ละลายของไม่เสียที่สำคัญครับนอกจากกระเป๋าแล้วยังคงมีการแถมเพิ่มให้เป็นตัวไม้นวดลูกกลิ้งจีอีกหนึ่งชิ้น
0: เปิ้ลเป็นไง
2: สบายมากนะคะตรงปลายแหลมนี่นะคะเรากดจุดได้
1: กดจุด
2: สะท้อนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนวดเท้าตัวเองก่อนนอนอะไรก็ได้หมดเลยค่ะ
1: เห็นไหม
0: โอ้นี่โดยเฉพาะบ่าไหล
1: ่
0: โดยเฉพาะบ่าไหล่เอาเนื้อแบบนี้ได้เลยคราวนี้หลายคนพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าโอ้ยมันจะใส่ง่ายหรือเปล่าแม่ไม่เคยใช้พ่อไม่เคยใส่อ้าวป้าเปิ้ลทำให้พ่อจ๋าแม่จ๋า
2: ได้เลย
0: มันง่ายจริงๆ
2: ค่ะ
0: น
2: ี่คือตอนแกะปุ๊บปั๊บนี่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้คือเพื่อกระชับปุ๊บเสร็จ
1: แค่นี้เลย
0: วิตาย10วิเศษนอกจากนี้คืออะไรนี่เรามีตัวกระชับให้ทั้ง2ชั้นใส่แล้วเวลาดึงแล้วมันกระชับ มันจะทำให้เราหลังตรงขึ้นมันสบายตัวขึ้นกระชับแต่ไม่รัดแน่นเกินไปนะคะแล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ชอบมากเพราะซื้ออะไรมามันก็เสียบ่อยตีนตุ๊กแกพ่อจ๋าแม่จ๋าตีนตุ๊กแกทันโทษเราเลือกมาอย่างดีนี่ทำแบบนี้ได้เป็นร้อยๆพันๆครั้ง
1: สุดยอด
0: มันไม่เสียค่ะของเราเลือกใช้คุณภาพดีมากไปกว่านั้นคืออะไรเวลาเอาแปะกับเสื้อนี่ขอโทษนะป้าเปิ้ลนะนี่แปะกับเสื้อแปะกางเกงเขาไม่กินเนื้อผ้าไม่เป็นขนไม่เป็นขุยและอุปกรณ์พยุงหลังฮิลไลฟ์มันย้ำนะคะว่าไม่ได้เหมาะแค่กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะแต่ว่านี่เป็นของที่ต้องมีติดบ้านยิ่งใครรู้ตัวว่าทุกวันนี้ต้องทำงานใช้ร่างกายนะยกของหนักแบกของเยอะยืนนานนั่งนานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในท่าเดิมนาน
1: ๆ
0: ขอละค่ะใส่เธอค่ะใส่ฮิลไลฟ์เพื่ออะไรใส่แล้วเหมือนมีคนมาช่วยประคองหลังนะคะอาการที่หลังที่เอวมันจะค่อยๆเบาลงสบายลงไม่ให้น้ำหนักมันไปกดทับที่บริเวณหลังมากเกินไปหลังของเราไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะเซฟได้เซฟนะหลังของเรามีมูลค่าราคามันแพงว
1: ัน
0: นี้จ่ายไม่แพงค่ะกับอุปกรณ์พยุงหลังฮิลไลฟ์ใครใส่ก็บอกว่า very good ขายดีครองใจคนทั่วประเทศเลยแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ป้าเปิ้ลที่บอกว่าใส่ติดเป็นประจำทุกวันยังมีอีกหลายๆคนที่เขาได้ลองแล้วประทับใจไปฟังเสียงกันค่ะ
3: ชอบมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากขอแนะนำเลยนะคะฮิลไลฟ์สำหรับคนอายุอย่างเรานะคะต้องมีค่ะ
4: ผมสวมใส่ทั้งวันไม่ว่าผมจะนั่งทำงานหรือยกของหนักๆก็ทำให้ผมสบายตัวและคล่องตัวมากขึ้นเลยครับอุปกรณ์พยุงหลังฮิลไลฟ์ตัวนี้ใช้ดีจริงๆครับ
0: ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะ Hill Life อุปกรณ์พยุงหลังขนาดฟรีไซส์รอบเอว32ถึง48นิ้วเลยใครไซส์ M L XL XXL ใส่ได้ใส่สบายด้วย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่ไวเซียนพี่ตุ๊กชอบกินมะม่วงไหมครับ
0: ชอบ
1: ชอบใช่ไหมทุเรียน
0: ทุเรียนที่สุดเลยที่สุด
1: โอ้ยสุดยอด
0: มาก
1: ผมก็ชอบทั้งสองอย่างแต่เวลาผมกินผมต้องกินกับข้าวเหนียวนะ
0: เอาเหรอพี่กินเปล่า
1: ไม่ได้ครับผมต้องมีข้าวเหนียวที่ใส
0: ่แต่ถ้ากินข้าวเหนียวแล้วนะพี่ต้องราดกะทิแบบว่าฉ่ำเลยนะ
1: ไม่ข้าวเหนียวผมใส่กะทินะฮะ
0: เอ้ยนั่นมันข้าวเหนียวกินกับลาบไม่ใช่
1: ผมชอบกินมากนะข้าวเหนียวมะม่วงครับพวกเราครับแต่ว่าคนที่ชอบมะม่วงเหมือนผมก็คงจะมีแต่มะม่วงกินเยอะไม่ใช่จะดีกับทุกคนครับ
0: ถูกต้อง
1: ต้องระวังสุขภาพ
0: ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้ว มะม่วงเนี่ยมีประโยชน์มากวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิต้านทานมีกากใยไฟเบอร์เยอะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยเรื่องการเสื่อมของเซลล์แต่ว่าในมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงสุกมีน้ำตาลสูงมากจะทานก็ต้องระวังนะคะ
1: ฉะนั้นท่านที่เป็นหลังดีต้องระวังนะคนที่เป็นโรคเบาหวานทานมะม่วงที่เป็นมะม่วงสุกไม่ค่อยดีนะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันพุ่งนะอินซูลินมันฉีดโอเดี๋ยวมีปัญหาได้นะอีกอย่างก็คือคนที่มีระบบการย่อยอาหารที่มีปัญหาพวกกรดไหลย้อนต่างๆนานาเนี่ยนะกินมะม่วงดิบไม่ค่อยดีครับ
0: มันท้องอืด
1: ใช่ครับมันจะกระตุ้นทำให้เราแสบท้องจุกเสียดได้ครับนะโดยเฉพาะตอนที่เราท้องว่างๆเนี่ยไม่ต้องกินนะอีกคนนึงก็คือคนที่เป็นประเภทโรคไตครับพี
0: ่ไต
1: กินมะม่วงไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะไตระยะเรื้อรังเนี่ยต้องระวังเวลาทานมะม่วงสุกครับเพราะมะม่วงสุกนี่มีโพแทสเซียมสูงนะหากทานไปมากๆจะทำให้ไตทำงานหนักได้นะครับ
0: ต้องระวังนะใครที่เป็นไตอยู่ก็งดไปเลยละกันทานผลไม้อย่างอื่นแทน
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องตอนนี้ที่เป็นไวรัลมาก
1: ๆครับ
0: เรื่องของการงดน้ำดื่มและอาหารก่อนไปเจาะเลือด
1: ใช่
0: ตอนนี้เทคนิคการแพทย์เขาออกมาประกาศแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ว่างดน้ำและอาหารเนี่ยคืองดน้ำที่เป็นเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเช่นสุรากาแฟชาหรือน้ำขวดต่างๆเนี่ยให้งดพวกนั้นแต่น้ำเปล่าเนี่ยดื่มได้ตามปกติ
1: เอากับเขาบอกว่างดอาหารและน้ำ
0: น้ำนี่ก็หมายถึงน้ำที่พี่พูดมาเมื่อกี้น้ำที่งดน้ำน่ะน้ำเปล่ากินได
1: ้
0: แต่น
1: ้
0: ำอย
1: ่
0: างอื่นห้ามก็เขาไม่เคลียร์ไงตอนนี้เขาออกมาเคลียร์แล้วว่างดน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่า
1: ไอ้เราก็นอนหิวน้ำตั้งแต่4 โมงเย็น
0: พี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่ากลางคืนน่ะเราต้องอดน้ำข้ามคืนไปแล้วตอนเช้าไปเจาะเลือดบางทีไปเจาะเลือด11 โมงก็หิวน้ำไปจนถึง11 โมง
1: ก็อะไร
0: ปรากฏว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครจะไปเจาะเลือดงดเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าทานได้ปกติค่ะ
1: นม
0: แล้วก็ไปเจาะเลือดนมก็ไม่ได้ก็บอกแล้วไงแหมเดี๋ยวท่านผู้ชมสับสนน้ำเปล่าๆเนี่ยดื่มได้ตามปกติจริงๆการที่เรางดน้ำดื่มไปเนี่ยนะไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะทำให้เลือดข้นเพราะฉะนั้นค่าที่เราไปตรวจต่างๆมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้
1: เพี้ยนเลย
0: เพี้ยนเลย
1: เกิดเลือด
0: ฉะนั้นดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ
1: โอเคในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินทุเรียนที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ไปล่องแพไม้ไผ่ฟรีที่จังหวัดเลยเป็นยังไงบ้างเชิญชมครับ
2: เที่ยวทัวร์ไทยวันนี้พิกัดแรกเอาใจสายทุเรียนชวนไปชิมทุเรียนกันที่สวนสารวัตรอดุลตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนทุเรียนแปลงใหญ่ที่ปลูกทุเรียนพันชนีโบราณอายุเก่าแก่กว่า65ปีและหมอนทองรวมๆกว่า300ต้นทีเด็ดคือเขาเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินชมสวนและเลือกซื้อทุเรียนตัดสดๆจากต้นหรือใครสายคาเฟ่ต้องลองคาเฟ่ในสวนกับเมนูซิกเนเจอร์อย่างทุเรียนปั่นและกาแฟทุเรียนที่ใส่เนื้อทุเรียนแบบเน้นๆเลยค่ะใครชอบทานทุเรียนหรือมีแพลนมาเที่ยวจังหวัดตราดสวนเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตามมาเที่ยวกันนะคะส่วนข่าวนี้ใครจะเชื่อว่าอุทัยธานีก็มีทะเลที่นี่คือหาดทรายบ้านทับหลวงแลนด์มาร์คใหม่แก่กล่องของอำเภอบ้านไร่ค่ะที่เขาเนรมิตริมน้ำให้กลายเป็นหาดทรายสุดคึกคักไฮไลท์ที่เด็กๆชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือสไลเดอร์ริมน้ำที่เล่นกันได้ทั้งวันแถมปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเสื้อชูชีพและห่วงยางบริการพร้อมส่วนผู้ใหญ่อย่างเราจะนั่งชิวๆบนเก้าอี้แคมปิ้งหรือจะนั่งแคร่ไม้ไผ่ก็นั่งเล่นทานของอร่อยได้ทั้งวันที่สำคัญรายได้จากการเช่าอุปกรณ์ยังนำไปช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดทับหลวงอีกด้วยหาดทรายบ้านทับหลวงเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเที่ยวสนุกแถมได้บุญไปเต็มๆค่ะ ไปกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาใครว่าวังน้ำเขียวเที่ยวได้แค่หน้าหนาวชวนมาเล่นน้ำให้ฉ่ำปอดกันที่น้ำตกทานทาลีที่นี่เป็นแก่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินเป็นน้ำตกขนาดย่อมช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองเลยแหละค่ะเพราะอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาด้านบนมีการระบายน้ำลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำใสไหลเย็นฉ่ำตลอดทั้งวันบรรยากาศร่มรื่นด้วยเงาไม้ใหญ่เหมาะกับการพาลูกหลานมาลงเล่นน้ำหรือปูเสื่อนั่งพักผ่อนกันแบบครอบครัวใครมีแพลนมาเที่ยววังน้ำเขียวปักหมุดมาที่นี่เลยค่ะรับรองเย็นชื่นใจหายร้อนแน่นอนปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดเลยกับพิกัดคลายร้อนสุดอันซีนที่แคมปิ้งริมน้ำตั้งอยู่ที่อำเภอภูหลวงค่ะบอกเลยว่าถูกใจสายธรรมชาติแน่นอนเพราะนอกจากจะได้นั่งแช่เท้ากลางลำธารใสๆรับลมเย็นๆแล้วกิจกรรมไฮไลท์อย่างล่องแพไม้ไผ่ชมวิวสองฝั่งน้ำที่นี่เขาล่องกันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแถมยังมีโซนคาเฟ่ให้สั่งอาหารอร่อยๆมาทานท่ามกลางเสียงน้ำตกแบบชิลๆแคมปิ้งริมน้ำเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นตามมาเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
3: จะไปไหนครับเนี่ย
4: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
3: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: โกโก้มิกซ์จาก

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย
2: ์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด
4: ์ไวไวสิเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
5: สวัสดีครับผมอรินเมธีกุลวันนี้ผมมีคำถามอยากจะชวนทุกคนคิดตามครับคุณคิดว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะตอบว่า50บางคนอาจจะตอบว่า60บางคนอาจจะ70หรือมากกว่านั้นและไม่ว่าคำตอบคืออายุเท่าไหร่เนี่ยผมอยากให้ลองฟังเรื่องของ3คนนี้ดูก่อนครับแล้วค่อยตอบคำถามนั้นใหม่อีกครั้งคนแรกคือผู้พันแซนเดอร์เขาล้มเหลวมาทั้งชีวิตผ่านมาหลายอาชีพทั้งเป็นทหารเป็นคนขับรถไฟเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันไม่มีอาชีพไหนที่จะไปได้ดีเลยครับจนกระทั่งอายุ62เงินบำนาญที่ได้มาเนี่ยก็แทบไม่พอแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้เขากลับตัดสินใจออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อขายสูตรไก่ทอดของตัวเองและถูกปฏิเสธเป็นร้อยๆครั้งแต่ก็ไม่เคยหยุดตัดภาพมาวันนี้ KFC คือแบรนด์ระดับโลกมีสาขากว่า 25,000 แห่งใน145ประเทศทั่วโลกคนที่2คือเนลสันแมนเดลาเขาสูญเสียอิสรภาพนานถึง27ปีถูกจำคุกในฐานะนักโทษการเมืองชีวิตทั้งชีวิตถูกพรากไปโดยระบบที่ไม่ยุติธรรมกว่าจะได้ออกจากคุกก็คืออายุ71ปีร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาไม่ได้ออกมาเพื่อพักผ่อนครับเขาออกมาเพื่อต่อสู้และในวัย75ปีเขาก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ที่มาจากการเลือกตั้งและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งประเทศด้วยตัวคนเดียวคนที่3คือแกรนมาโมเสสเธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นแม่บ้านธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้รับการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำจนกระทั่งอายุ78ปีมืออักเสบจนถักนิตติ้งไม่ได้แล้วแทนที่เธอจะยอมรับว่าชีวิตนี้จบแล้วเธอกลับหยิบผู้กันขึ้นมาแทนแล้วสุดท้ายกลายเป็นจิตรกรชื่อดังระดับโลกมีนิทรรศการเดี่ยวและขายภาพได้ในราคาหลักล้านดอลลาร์บุคคลทั้ง3คนนี้ครับไม่มีใครรอให้ตัวเองพร้อมก่อนไม่มีใครรอให้อายุน้อยลงไม่มีใครรอให้โชคดีขึ้นมาเองพวกเขาแค่เลือกที่จะลุกขึ้นและเริ่มใหม่แม้จะรู้ว่าอาจล้มอีกเพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่มีใครสำเร็จได้โดยที่ไม่เคยล้มเลยกลับมาที่คำถามแรกครับคุณคิดว่าต้องอายุ

0: ายุเท่าไหร่ถึงจะแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ผมคิดว่าคำตอบที่จริงกว่านั้นก็คือว่าตราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้คุณก็ยังไม่แก่จนเกินไปครับอย่าลืมติดตามผมได้ทุกวันศุกร์ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและวันเสาร์อาทิตย์ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์วันนี้ผมอรินทร์เมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสตรีนักสังคมสงเคราะห์แถวหน้าของเมืองไทยดูแลเด็กด้อยโอกาสแล้วก็เด็กกำพร้ามาตลอด50ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังเป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยคุณสายสมวงศานุสุลักษ์หรือคุณเมาค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่เมาตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับ
3: 50 69ค่ะ คุณตุ๊กบอกให้บอกน้อยๆ
2: 69น้อยลงนิดนึงทำงานเพื่อสังคมมานานหรือยังครับ
3: ตั้งแต่เด็กเลยมั้งคะเพราะว่าเป็นหัวหน้าชั้นเป็นประธานนักเรียนเป็นประธานสภานักเรียนแต่ว่าถ้าเริ่มการกุศลจริงๆเนี่ยตอนอายุ17อะค่ะเพราะว่าเป็นกรรมการอยู่ร้านงานกาชาดแล้วก็เป็นกรรมการจำหน่ายเครื่องหมายกาชาดตั้งแต่เหรียญกาชาดอันละ50สตางค์
1: ทำไมถึงได้ไปทำงานแบบนี้ล่ะคะ
3: ชอบสมัยนั้นไม่มีคำว่าจิตอาสาค่ะแต่รู้สึกอยากช่วยคนต้องถ้าช่วยคนได้แล้วมีความสุขทุกวันเป็น
1: ใจนะใจเป็นผู้ให้ตั้งแต่เด็กๆเลยทำงานมา52ปีแล้วคุณจิตอาสาเนี่ยคือสมัยนี้เขาจะเรียกจิตอาสา
3: แต่ตอนนั้นไม่รู้เรียกอะไรรู้แต่ว่าต้องช่วยคน
1: แต่เป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำแล้วก็มีใจอยากจะให้อยากจะช่วยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลย
2: เมื่อก่อนเรียกใจกุศลใช่ไหมใจช่วยคนอยากทำบุญครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในสังคมผู้สูงวัยแล้วมีคนแก่เยอะมากอยากรู้ว่าเวลาเราจะดูแลผู้สูงวัยในบ้านนี่เราควรทำอะไร
3: คือตอนนี้ค่ะคนสูงอายุเนี่ยมีมากกว่าเด็กแล้วเพราะเด็กไม่ค่อยเกิดแต่คนสูงอายุเนี่ยยังมีชีวิตอยู
1: ่
3: แต่ว่าตอนนี้สังคมและก็ครอบครัวของคนไทยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะเอาผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยไปไว้ตามเนอร์เซอรี่ซึ่งเขาก็คิดว่าดีเขาจ่ายเงินเดือนละ 2-3 หมื่น
1: ให้อยู่ดีๆจะได้ไม่เหงาไม่อะไร
3: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะเพราะนี่ก็ไปเยี่ยมมาหมดนะคะไม่ว่าจะบ้านสงเคราะห์คนชราในต่างจังหวัดของจังหวัดไหนหรือแม้แต่บ้านสุดท้ายของคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่เข้าไป
1: นะคะ
3: ต่อให้ที่ไหนเขาเลี้ยงดียังไงทุกท่านผู้สูงวัยเนี่ยจะรอลูกหลานแล้วรู้สึกว่าเฉาม
1: ันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ใกล้ชิดลูกหลานนะยังไงมันก็คือห่างนะใจ
2: สะดวกสบายแต่ใจไม่ได้
1: ใช่ใจ
3: ไม่ได้มีญาติคนหนึ่งนะคะเขาป่วยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะเป็นอัลไซเมอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นภาระคือถ่ายไม่บอกอาจจะต้องใส่แพมเพิร์สอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายปรากฏว่าพอเข้าโรงพยาบาลพอกลับจากโรงพยาบาลลูกเขาไม่พากลับบ้านไปไว้ที่เนอร์เซอรี่อยู่ได้3วันค่ะวันที่4เสียชีวิตเลย
1: เฉาเลย
3: ทั้งเสียชีวิต
1: รอมใจนะคะ
3: แล้วเจออย่างเงี้ยหลายเคสมากค่ะบางท่านเนี่ยอยู่มาปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนพอไปไว้เนอร์เซอรี
1: ่
3: ก
1: ็
3: ไม่เท่าไหร่ก็ตายเสียชีวิตค่ะแล้วพยายามไปดูเนี่ยว่าความรักถามว่าเขาหวยหาอะไรเนอร์เซอรี่เนี่ยมีให้หมดแหละมียามีอาหารมีพยาบาลดูแลแต่เขาโหยหาครอบครัวไหมคะลูกหลานชะเง้อคอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงก็ตามอย่าทำอย่างนั้นเลยอยากจะแนะนำผ่านรายการเลยนะคะว่าถ้าอย่างนั้นนะสู้เราจ้างผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลที่
1: บ
3: ้
1: าน
3: ราคาประมาณกันราคาพอๆกันค่ะผู้ช่วยพยาบาลก็ 20,000 กว่า 30,000 มาเป็นกะเป็น2กะก็ได้กลางวันกับกลางคืนหรือถ้ากลางวันดูกลางคืนญาติอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ้างก็ประมาณนี้ 20,000 กว่าแต่เขายังรู้สึกคนแก่ยังรู้สึกว่า
1: ใกล
3: ้ลูกหลานแล้วก็ยังได้เห็น
1: หลาน
3: ลูกมากลับมาแล้วยังได้ทานข้าวได้อะไรคืออย่าทำร้ายจิตใจแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าเห็นมาหลายเคสแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้มันคือการบีบให้เขาจนตรอกแล้วคนแก่เนี่ยบางครั้งมีสตังค์นะคะไม่ใช่ว่ายากจนบางครั้งคนแก่มีสตังค์แต่ว่าการบริหารจัดการกลายเป็นภาระของลูกหลานไปก็ทำอะไรไม่ได้
1: คนสูงวัยมักจะคิดว่าตัวเองไร้ค่า
3: ใช่ค่ะใช่
1: เป็นภาระของคนทำยังไงถึงจะเปลี่ยนวิธีคิดเขาได้ไหมคะ
3: ก็ต้องใส่ใจค่ะอย่างที่บ้านเนี่ยค่ะตัวเองมีลูกสาว3คนลูก3คนเนี่ยจะดูแลคุณยายเป็นอย่างดีมากคือตัวเองไปทำงานการกุศลไม่ต้องห่วงคุณแม่เลยเพราะหลาน3คน
1: ดูแล
3: เช้าคนโตจะชงกาแฟมาให้คุณยายแกะน้ำแข็งมาวางใส่กระติกไว้มีขนมเค้กชิ้นนึงหรือว่าพายหรือว่าขนมสำหรับมื้อเช้ากลางวันนี่คนกลางเขาก็จะโทรสั่งแล้วก็มียาเขียนไว้เลยว่าวันอาทิตย์จันทร์วันอังคารมื้อกลางวันมื้อเช้าแล้วเย็นเขากลับมาดูว่าไอ้ตรงไหนยังเหลืออยู่แล้วคุณยายลืมทาน

0: ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกคนเล็กก็จะดูเรื่องอาหารเย็นแล้วกลางคืนค่ะตีสองตีสามเขาจะมาเปิดดูว่าคุณยายห่มผ้ายังไงมานอนดู
1: คุณยายอายุเท่าไหร่ละ
0: 92ค่ะนี่ไงคะถึงจะบอกว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าลูกหลานดูแลดี
1: อายุยืน
0: อายุยืน92นี่เมื่อเดือนที่แล้วเดือนมีนายังไปเที่ยวฮอกไกโดอยู่เลยนะ
1: โ
0: อ้หลานพาไปเมืองนอกปีละ2ครั้งแต่ว่าไม่ได้ต้องให้ผ่านรายการว่าเอ้ยคุณรวยทำได้คนจนทำไม่ได้ไม่จริงค่ะรวยหรือจน
1: ทำได
0: ้อยู่กระต๊อบอยู่อะไรแต่ว่าถ้ากินข้าวด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกัน
1: ถึงยังไงมีปฏิสัมพันธ์ในบ้าน
0: ยังไงก็มีค่าคนแก่จะรู้สึกว่ามีค่าและมีตัวตนเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานตามเสด็จพระองค์โสมไปเยี่ยมโฮมเฮลท์แคร์ตามบ้านนะคะมีทั้งที่ผู้สูงอายุผ่าตัดบายพาสหัวใจมีทั้งที่เป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่ะพระองค์โสมไปเราไปบางทีเราไปเคสก่อนไปสำรวจแล้วก็พระองค์เสด็จเนี่ยค่ะเขาจะแบบรู้สึกว่าเหมือนมีชีวิตกระตือรือร้นจากที่ดูป่วยหนักค่ะจะดีขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่นอนแบบอยู่งั้น
1: เรื่องของใจเลยนะเรื่องของความรู้สึกนะฮะ
0: แล้วอยากนำเรียนผ่านรายการว่าทุกคนต้องแก่ถ้าคุณทำกับแม่คุณพ่อคุณผู้ใหญ่ในบ้านคุณยังไงลูกคุณจะดูไว้ลูกคุณจะดูไว
1: ้แล้วจะทำตาม
0: แล้วก็จะทำตามวันนึงจะได้เทคเทิร์นค่ะเราบอกว่าล้อเกวียนมันเป็นวงกลมมันจะหมุนกลับมาที่เดิมถ้าคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีลูกคุณก็จะดูแลคุณดีเพราะมันเป็นเขาเห็นกับตาแล้วก็ปฏิบัติ
1: เป็นแบบอย่าง
2: ทีนี้ในแง่มุมของคนที่เขาวัยเสียนวัยเกษียณเนี่ยเขาจะต้องคิดยังไงเวลาถ้าเขาแก่แล้วก็ต้องอยู่กับลูกหลานนะครับ
0: คือเขาไม่ได้หวังอะไรมากค่ะเขาอยากเห็นว่าวันนี้กลับมาแล้วก็มาแทนกระโงกหน้าทักทายเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งป้อนข้าวนั่งอยู่แต่ว่าให้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ในบ้านเขาอยากมีค่ามีตัวตน
1: ให้ความสำคัญ
0: ใช่
1: ให้ความสำคัญ
0: ใช่
1: ใช่
2: แล้วเขาต้องให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกหลานก็คิดว่าโอ้ยุ่งอันนี้ไม่ฟังไม่ไปบางทีเนี่ยอย่างคุณแม่ตอนนี้อายุ92จะพูดซ้ำค่ะเราจะเตือนลูกว่าอย่าเบื่อที่จะฟังบางทีเรานั่งรถไปด้วยกันจะถามว่าไปไหนนะลูกเอ้ยวันนี้เราอะไรคือจะถามอย่างเงี้ยค่ะ10ครั้งเราก็จะตอบ10ครั้งด้วยใจเย็น
1: ๆอุ๊ยตอนเราเด็กๆอ่ะเราก็ถามแม่เราแบบคำถามซ้ำๆทำไมเนี่ยถามอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วแม่ยังตอบ
1: แม่ก็ยังตอบเราใช่มั้ย
0: ฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมรายการนะคะว่าอย่าเบื่อที่จะตอบคำถามเพราะวันนึงเวลาท่านเป็นอัลไซเมอร์หรือบางท่านเป็นพาร์กินสันมือไม้สั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยิบอะไรตกหล่นเงี้ยค่ะอย่าไปดุอย่าไปเอ็ดเลย
1: หรือว่าท่านทำเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะว่าท่านมีหัวใจแล้วก็จะน้อยใจแล้วก็ท่านคิดอีกอย่างนึงแต่ลูกหลานอาจจะคิดอีกอย่างนึงดังนั้นถ้าการแสดงออกเนี่ยให้ความรักแล้วก็พยายามฟังคือตัวเองถึงแม้ไม่มีเวลาแต่ตอนเย็นเมื่อเสร็จจากธุระอะไรก็จะไป
1: ต้องไป
0: ค
1: ุ
0: ยแป๊บนึงก็จะวันนี้ไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าแม่ดีใจลูกไปทำบุญมาทุกวันเลย
1: ไม่เอาไม่นั่นเลยเหรอคะสมอง
0: ไม่ค่ะ
1: ดีอยู่
0: จำได้หมดค่ะเพียงแต่จะพูดซ้ำค่ะ
1: แค่นั้นเองก็เป็นเรื่องปกติของคนอายุเยอะใช่
2: ดังนั้นอยากให้ฝากกับครอบครัวที่มีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวต้องปฏิบัติตัวยังไงดีครับ
0: ค่ะก็อยากกราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนวันนี้นะคะหากในบ้านมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุโปรดให้ความสนใจให้ความสำคัญและก็ให้ค่าเพราะว่าท่านเคยมีค่าท่านเคยมีความสำคัญกับเราตอนที่เรายังเล็กท่านดูแลเราอย่างดีทำไมวันหนึ่งที่ท่านหมดแรงแล้วหมดงานแล้วท่านนั่งอยู่เนี่ยทำไมเราจะไม่ดูท่านตอบแทนสิ่งใดที่ท่านทำนั่นคือบุญนะคะถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีลูกของคุณก็จะปฏิบัติต่อคุณหลานของคุณก็จะปฏิบัติต่อคุณอันนี้มันเป็นบุญแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ดีตะหวาดกระชากหรือเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงอะไรต่างๆวันหนึ่งเขาก็จะพาเราไปส่งนั้นเมื่อเราแก่เหมือนกัน
1: กงกรรมกงเกวียนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากอยู่สถานที่แบบนั้นก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายในบ้านให้ดีๆจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการใส่ใจนะใส่ใจนิดๆหน่อยๆก่อนไปทำงานก็เข้าไปทักทายท่านนิดนึงกลับมาก็เข้าไปทักทายเอากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเท่านั้น
2: วันนี้ขอบคุณมากครับพี่เมาส์ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ได้ประโยชน์กันหลายครอบครัวเลยนะฮะลองฟังไปคิดแล้วก็ทำด้วยนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะอย่าเอาความล้มเหลวมาเป็นโซ่ล่ามขาไว้แต่ให้เอามาเป็นบันไดเพื่อไต่ข้ามไปสู่ความสำเร็จครับ
1: วันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus ค่ะและวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะแหวนและก็โบตันและต้องบอกเลยว่ารายการของเราไม่ได้มีแค่เรา2คนวันนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่2ของเราค่ะก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นสาวน้อยน่ารักมากๆนะคะน้องอุ้มและน้องแบมก็จะมาอยู่กับรายการของเราวันนี้ด้วยค่ะ
2: และแน่นอนนะคะวันนี้เปิดมาด้วยเธอมากับฝนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะคะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะต้นฤดูแบบนี้เนี่ยก็จะเจอฝนตกชุกมากกว่าเดือนอื่นๆค่ะขณะที่มามองที่ปริมาณน้ำภาพรวมของทั่วประเทศไทยนะคะกลับมีปริมาณน้ำใช้น้อยเพียงแค่ 39% เท่านั้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันแรกวันนี้แล้วนะคะโดยภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศเนี่ยคาดว่าจะน้อยกว่าปี2568ค่ะและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นด้วยนะคะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะลดลงค่ะทำให้อาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยฝนส่วนใหญ่ก็จะกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนนะคะก่อนที่หลังจากนั้นก็ฝนก็จะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนค่ะซึ่งสิ่งที่เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะนั่นก็คือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยได้สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศค่ะระบุว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 57% ของความจุเก็บกักทั้งหมดนะคะ 46,169 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนปริมาณน้ำที่ใช้การได้ทั้งประเทศเนี่ยมีเพียงแค่ 39% หรือว่าประมาณ 22,061 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะโดยภาคตะวันตกเนี่ยมีปริมาณน้ำเยอะสุดที่ 66% ตามมาด้วยภาคใต้ 61% ภาคเหนือ 56% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ 46% ค่ะภาคตะวันออก 36% แล้วก็ภาคกลางเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุดประมาณ 32% เท่านั้นค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะมีสถานการณ์เอลนีโญด้วยนะคะในช่วงกรกฎาคมอาจจะทำให้ฝนนั้นน้อยลงไปอีกค่ะ
1: ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนิดนึงนะคะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะที่เรียกได้ว่าแชร์กันเยอะมากเลยเมื่อมีผู้บริโภครายหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นไปซื้อเกี๊ยวปลาค่ะแล้วความพีก็คือพบว่าไส้เกี๊ยวปลานั้นกลายเป็นกระดาษทิชชู่ค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์ลงกลุ่ม Facebook ขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ V2 พร้อมบอกว่าคุณยายของตนไปซื้อเกี๊ยวปลามาจากทางเข้าบึงแก่นนครกัดเข้าไปจนจะหมดชิ้นแล้วนะคะพอมาดูไส้พบว่าเป็นกระดาษทิชชู่ค่ะผสมอยู่ในเนื้อเกี๊ยวปลาปรากฏว่ามีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆนักข่าวลงพื้นที่ไปถามคุณยายคนที่ซื้อคุณยายบอกตกใจมากตอนที่รู้ก็คือมันเคี้ยวยังไม่ขาดก็เลยคายออกมาใช้ไม้เขี่ยดูปรากฏเป็นสิ่งที่คล้ายกระดาษทิชชู่นะคะม้วนอยู่ข้างในเป็นเหมือนเนื้อปลาเลยเรียกหลานมาดูค่ะพอดึงออกเท่านั้นแหละทิชชู่ชัดๆเลยทีนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าได้สั่งคณะทำงานติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บึงแก่นนครพบผู้ประกอบการจำหน่ายเกี๊ยวทอดประมาณ 15-20 ร้านและเกี๊ยวนึ่ง 5-7 ร้านรวมเกือบ30ร้านพร้อมทั้งสุ่มซื้อตรวจสอบแต่ยังไม่พบกรณีตามที่ปรากฏในข่าวนะคะจึงได้กำชับให้เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วที่สุดต่อไปค่ะ
2: จากขอนแก่นนะคะชวนลงใต้ไปเที่ยวระนองกันบ้างค่ะหอการค้าจังหวัดระนองนะคะเปิดตัวโครงการระนอง

0: Exclusive Card ภายใต้แนวคิดชิมช็อปแช่บัตรเดียวเที่ยวร่อยค่ะผนึกกำลังผู้ประกอบการกว่า62ร้านค้าทั้งโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของฝากคลินิกทันตกรรมนะคะคลินิกเสริมความงามแล้วก็ออนเซ็นน้ำแร่ด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง31ตุลาคม2569ค่ะจุดเด่นของระนอง Exclusive Card เนี่ยก็คือชิมนะคะให้ได้ชิมแล้วก็สัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นค่ะส่วนช็อปเนี่ยก็คือแน่นอนซื้อของฝากของกินของใช้แล้วก็สินค้าท้องถิ่นในราคาสมาชิกค่ะแล้วก็แช่ค่ะผ่อนคลายกับเสน่ห์แห่งเมืองน้ำแร่นะคะแช่ออนเซ็นระดับพรีเมียมแม่ใครที่จะไปเที่ยวระนองมีบัตรนี้บัตรเดียวคุ้มเลยนะคะมีจำหน่ายที่จุดจำหน่ายสำนักงานหอการค้าจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอการค้าจังหวัดระนองค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะที่กิจกรรมค่ะผ่านศึกสัมพันธ์2569ที่ทางช่อง3ของเรานะคะก็ได้สานต่อกิจกรรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะช่อง3สานต่อกิจกรรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพี่ปูปริศนา AVP กิจการองค์กรเป็นผู้แทนสถานีแท็กทีมพี่น้องสื่อมวลชนเข้าชมการดำเนินงานหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทราฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์และสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึกตลอดจนงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนผ่านศึกสัมพันธ์โดยมีพลเอกกานานิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมพร้อมการประสานงานความร่วมมือในการร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและดำเนินกิจการสาธารณกุศลขององค์การอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ช่วงหน้านะคะเรามีสองสาวแขกรับเชิญของเรารออยู่ตรงนั้นแล้วนะคะนี่อุ้มแบมนะคะจากซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มผ่านมา3 EP แล้วนะคะเส้นทางชีวิตของทั้งคู่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพวกเธอช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy
3: We Precision
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
7: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
8: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
9: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
10: บ้านอบอุ่นและปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไนโฮวาโรฟีมาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายเพื่อความปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินไน Heat is home
11: มามีมี่
12: กลมกล่อม
11: ถูกต้อง
12: มามีมี
11: ่เก๊กหวยและลำไย
12: มามีมี
11: ่รสชาติที่ถูกต้อง
13: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
14: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
15: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
16: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
17: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์ดีเนอร์
1: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
2: เนสกาแฟเบรนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่

0: Protex Icy Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและก่อนที่เราจะไปเจอกับสาวๆอุ้มแบมนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่สาวที่น่ารักนะคะพี่เชอรี่เข็มอับสอนซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นดีไซเนอร์ป้ายแดงแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะก็ได้มีการคอลแลบนะคะออกแบบคอลเลกชันใหม่กับแบรนด์โพเอมค่ะคอนเซปต์สำคัญของคอลเลกชันนี้นะคะอย่างรากลึกอยู่ในแนวคิดเรื่องความยั่งยืนที่พี่เชอรี่นั้นยืนหยัดมาโดยตลอดทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์จึงถูกออกแบบอย่างตั้งใจตั้งแต่วิธีการตัดเย็บที่ลดการสูญเสียไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าใช้ผ้าทอพื้นถิ่นจากโคราชเกาะยอและน่านซึ่งถูกออกแบบลวดลายและโทนสีขึ้นใหม่โดยเฉพาะผ้าคงค้างนะคะจากคลังอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ถูกนำกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้งรวมถึงผ้าจากเส้นใยฟางข้าวนวัตกรรมที่ช่วยลดของเสียจากภาคเกษตรกรพร้อมยกระดับด้วยลายทอแบบไทยร่วมสมัยและหนังวีแกนแพลนเบสที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากสัตว์ด้วยซึ่งในงานโพเอม X Cherry เข็มอับสอนเมื่อวานนี้จึงมีคนบันเทิงเซเลบริตี้ไปมากมายเลยนะคะเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันเทรเชอรีและให้กำลังใจพี่เชอรี่กันเยอะมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่เชอรี่และคุณชอนโพเอมกันค่ะ
2: ความที่พี่ลี่เนี่ยก็เป็นคนที่มีเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่องานดีไซน์ของโพเอมอยู่ในไม่มากก็น้อยอ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยสไตล์ที่เหมือนไม่เหมือนใครของพี่เชอรี่เนี่ยน่าจะทำให้คอลเลกชันเนี่ยประสบความสำเร็จได
3: ้ฝากผลงานการออกแบบเสื้อผ้านะที่รู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงมากๆของเชอรี่แล้วก็รู้สึกว่าอยากเห็นผู้หญิงที่แบบได้ใส่ชุดที่มันเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ทำให้เขามั่นใจแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกแบบสบายอ่ะในการที่จะอยู่ทั้งวันตั้งแต่กลางวันจรดค่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวช่วยอย่างนึงที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นในการที่จะแบบแต่งตัวแล้วก็ดูแบบได้ความคลาสสิกมีความเฟมินีนแบบผู้หญิงที่ควรเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นเวิร์กกิ้งวูแมนได้ด้วย
1: ค่ะและเมื่อพูดถึงวงการแฟชั่นก็อยากจะให้ติดตามอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับสไตลิสต์ตัวท็อปอีกคนของวงการแฟชั่นพี่เจี๊ยบเอกมลค่ะผู้อยู่คู่วงการแฟชั่นไทยมานานกว่า10ปีนะคะกวาดรางวัลด้านดีไซน์มาแล้วเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ต่อยอดความชอบความสำเร็จสู่แบรนด์เอกมลค่ะนำผ้าไทยพื้นบ้านมาผสมกับแฟชั่นโมเดิร์นให้สวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวันนะคะติดตามได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 5:55 นาทีแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Search Group Official ค่ะ ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะต้องขอต้อนรับน้องอุ้มและน้องแบมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: เจอกันอีกแล้วดีมาทุกอาทิตย์เลยนะคะคุณน้องต้องเจอกันบ่อยๆซึ่งตอนนี้นะคะซีรีส์ Fulfill รักเต็มๆเนี่ยก็คือออนแอร์มาเป็น EP ที่3แล้วแล้วต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้ติดเทรนดิ้งแค่ในประเทศไทยแต่ว่าติดเทรนดิ้งในต่างประเทศด้วยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงกับฟีดแบคที่เราได้รับมา
5: ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เราแบบว่ามีแฟนๆซีรีส์ในหลายๆประเทศแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราแบบน่ารักกับเรามากๆเลยค่ะเขาแบบชื่นชอบในแต่ละ EP อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ
1: เห็นบอกว่าชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้แบบไม่ค่อยแบบราบลื่นราบเรียบเท่าไหร่
5: เหมือนทุกคู่ชีวิตหลังแต่งงานไม่ง่ายอยู่แล้ว
1: ถ้าง่ายนี่คือผิดปกติบอกว่าอยากมีลูกขึ้นมา
5: ใช่ค่ะคืนนี้เลยค่ะคืนนี้ EP 4ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเราสองคนคุยกันว่าเฮ้ย

0: ้าเกิดว่าคู่ภรรยาภรรยาที่แต่งงานกันแล้วอยากมีลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็จะเป็นเรื่องราวของการหาข้อมูลแล้วก็ลองดูว่าแบบถ้าเกิดว่าผู้หญิงสองคนที่อยากมีลูกเนี่ย
2: คือติดตามกันมาแบบ3 EP แล้วคือแบบเหมือนมีจุดที่เริ่มมีแบบว่าเข้าสู่ความขัดแย้งนิดนึงอ่ะเนาะ
3: มันเริ่มค่อยๆมาละแบบว่าค่อยๆบิ้วค่อยๆบิ้วซึ่งงานหนักตอนนี้น่าจะอยู่ที่ไออุ่นแล้วแหละเพราะว่างานเราก็ยังไม่ลงตัวแล้วถ้าฝันออกปากมาแบบนี้เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงคะ
1: เครียดเลยค่ะคือก็จะเห็นว่าหน้าอุ่นเมื่อ EP ที่แล้วเขาจะช็อกหน้าเขาช็อกแต่คือโชคดีที่ไออุ่นเขาเป็นคนที่คิดเผื่อคือถ้าสมมติว่าพาฝันพูดแล้วว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะต้องหาหนทางที่ทำให้ได้แบบหาจนสุดก่อนแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคืนนี้จะได้ดูแล้วค่ะว่าเขาจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงเอาใจช่วยไออุ่นด้วยค่ะ
2: เห็นบอกว่ามีเรื่องของเพื่อนบ้านเข้ามาอีกอ่ะเขามากอกแกะอะไรอย่างงี้ปะ
0: เพื่อนบ้านสมัยวัยเด็ก
1: ใช่เพื่อนบ้านสมัยวัยเด็กที่เขาเหมือนเรียนต่างประเทศแล้วเขากลับมาค่ะแล้วก็กลับเข้ามาในชีวิตเราด้วยความที่เขาทำงานในสายอาชีพเดียวกับเราค่ะทำเกี่ยวกับบ้านก่อสร้างก็เลยกลับมาวนเวียนกันแล้วพอดีเขาเป็นผู้ชายที่แบบเป็นเพื่อนสนิทวัยเด็กของพาฝันเนี่ยค่ะก็เลยเกิดสร้างปัญหาให้ไออุ่นเขานิดหน่อย
2: มันหลายเรื่องอยู่นะ
1: ใช่
2: เรื่อง
3: แต่สีหน้านี่ไม่นิดหน่อยแล้วสีหน้านี่คือพร้อมระเบิดมากๆแล้ว
1: เขาไม่ได้เข้ามาแบบเพื่อนปกติ
2: ค่ะ
1: เขาเข้ามาแบบเพื่อนที่ทำให้เราเอ๊ะ
2: มากกว่าเพื่อน
3: มีไปกินคุ้งกินข้าวกันสองคนอะไรอย่างนี้มันคนมันเด็ดกันมันก็น่าให้เอ๊ะอยู่นะคะแต่แบบของอย่างนี้เนี่ยมันตกมือข้างเดียวก็ไม่ดังอยู่แล้วต้องถามพาฝันแล้วล่ะว่าเราอ่ะจริงๆเราลึกๆคือแบบแอบคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าแล้วจะอธิบายไออุ่นยังไงภาพมันฟ้องขนาดนี้
0: ไม่ได้คิดอะไรเลยเขามาคุยกันเรื่องงานค่ะคือเขาคุยกันเรื่องงานจริงๆด้วยความที่เขาทำสายอาชีพเดียวกันแล้วก็เหมือนพี่กิตเนี่ยพี่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็ออฟเฟอร์โปรเจกต์มาพาฝันก็อยากทำเพราะอยากช่วยกับไออุ่นอ่ะทำงานหาเงินจะได้เอามาแบบว่าค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแค่นั้นเลย
2: ก็เหมือนดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเปิดใจคุยกันแม้ในเรื่องอ่ะ
0: คือมองว่าเขาคุยแต่ด้วยความที่พอต่างคนต่างยุ่งอ่ะเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยกันมากกว่าคนนี้ก็เลยคิดเองเองไปซะเยอะ
2: ประมาณนั้นแต่ทีนี้รายการข่าวสามสีเขาอยากมีคำถามแบบพิเศษเฉพาะอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยคือแบบในนั้นอาจจะแบบดูไม่ค่อยคุยกันแต่เบื้องหลังเราแบบแอบแบบหลังกองเรามีรู้ใจกันมีแบบว่าโอ๊ยใครชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
0: มีค่ะก็คุยกันตลอดคือปกติเราคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้โอเคไหมชอบไหมอยากกินอะไรอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผิดกันในเรื่องเนาะใช่ไหม
0: ในเรื่องเขา
2: อุ้ยพร้อมกันเลย
1: กันเยอะไปหน่อย
3: เพราะฉะนั้นเขาก็จะกลายเป็นร่างเดียวของเรานะคะตอนน
2: ี้จริงยังไงคะ
0: คือในเรื่องอ่ะเขาสนิทกันมากจนบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องคุยกันตลอดเวลาด้วยความที่ทำงานแบบต่างคนต่างทำงานหนักด้วยเลยอาจจะไม่ได้มีเวลาคุยกันเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
3: ่เวลาเขาคุยแล้วเขาชอบนั่งใกล้กันน่ะ
2: เ
3: ขาพูดไงก็บูตัน
2: แล้วแบบว
1: ่
2: า
1: อยากจะได้ในการรู้จริงนะ
2: อยากรู้นิดนึงอีกนิดนึงตอนพักกองเนี่ยแบบทำอะไรกัน
0: ทำอะไรกัน
2: แฟนคลับเขาอยากรู
0: ้หาที่เที่ยวหาของกินเขาแบบเฮ้ยถ้า
2: ที่กันของวันนี้
0: แบบปิดกองแล้วเราไปเที่ยวไหนดีไปต่อไปเราไปกินอะไรกันดี
1: หรือพรุ่งนี้เรากินอะไรดีจะเป็นท็อปปิ้งง่าย
3: ๆคือเขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยนะสองคนนี้คือเลิกกองแล้วคนก็ไม่อยู่ด้วยกันต่อเราจะไม่พัดพรากจากกันแม้แต่เสี้ยววินาทีนะคะแล้วแอบถามเลยดีกว่าว่าสองคนนี้คุยเรื่องอะไรกันบ่อยที่สุดมีความสนใจอะไรที่ใกล้เคียงกันไหมนอกจากเรื่องกินน่ะนะคะ
0: คุยกันไปเราจริงๆก็คุยกันแทบทุกเรื่องค่ะแบบว่าเอ้ยอยู่ที่ว่าท็อปิกช่วงนี้มีอะไรแบบช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของแบบการดูแลตัวเองไหมแบบมีอะไรแนะนำกันแชร์กันเลยอะค่ะหรือว่าแบบเอ้ยมีอะไรแบบมีอะไรที่อีกคนนึงอยากทำหรือเป็นสนใจอยู่ในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแชร์กันตลอด
2: มีแบบว่าเวลาไปไหนนัดกันใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไหมเนี่ยคล้ายกัน
3: ดูดิเขาคุ้มตีมัน
1: วันนี้เราก็คุยกัน
0: วันนี้แมทช์กันเลือกเสื้อผ้าแมทช์กันช่วงหลังๆคือจะคุยกันเรื่องเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะก็จะมีกับแบบว่าถ่ายรูปส่งไปให้ดูก่อนบางทีว่าแบบโอเคพรุ่งนี้ใส่อันนี้ได้ไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบอาจจะได้ดูว่าเราโอเคแบบแมทช์กันไหมเขาแฮปปี้หรือเปล่า
2: 24ชั่วโมงคุยกันตลอดเนาะยูเอ็นตอนหลับ
0: ยูเอ็นตอนหลับ
2: ส่งละ
3: แม่ก็อาจจะตั้งวิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างนั้นก็ได้เนาะแบบดูแบบเหมือนขาดกันไม่ได้อะแต่แล้วฉันฟินออกมานอกจอสุดฤทธิ์เลยแหมงานสุดท้ายดีนะคะต้องบอกเลยว่าแบบคู่นี้นี่คือแบบรู้ใจกันมากจริง

0: คือนอกจอเนี่ยดูแฮปปี้ดีแต่ในจอเนี่ยคือเรียกได้ว่าต้องลุ้นนะคะเพราะว่าเจอเริ่มมีมรสุมเล็กมรสุมน้อยเริ่มค่อยๆแบบว่าฟาดฟันเข้ามาอย่างนี้ให้ฝากซีรีส์คืนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะแล้วจะได้เห็นอะไรที่เป็นแบบเป็นซีนเด็ดในเรื่องนี้ของซีรีส์คืนนี้บ้างไหมเอ่ย
1: ใช่ก็จริงๆคืนนี้มีซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่ารักมากของความเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะก็คือเขาจะมี
2: รอบเดือน
1: ที่พอคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็จะแบบ
2: รอบเดือนมันจะเลื่อนมาใกล้ๆกัน
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทุกคนเป็นไหมคะเราแบบเราสนิทกับใครมากๆอยู่กับใครมากๆรอบเดือนจะ
1: ใช่ก็จะต้องมาดูว่าผู้หญิงสองคนที่อารมณ์แบบเป็นพร้อมกันเนี่ยเขารับมือกันยังไง
0: เอ็มเอ็มพร้อมกันนะเป็นพร้อมกันโอ้เป็นพร้อมกันนี่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องแบบรอบเดือนอะไรอย่างงี้นะเขามีลูกด้วยกันแล้ว
2: เหรอ
1: ยังไงอยากมีลูกด้วยกันค่ะในซีรีส์อยากมีลูกด้วยกันเราก็เลยจัดเลยค่ะหมายถึงว่านี่ค่ะ
0: เอ็นดู
1: พาลูกพาน้องบลอสซอมค่ะเบบี้บลอสซอมพามาแนะนำกับอันตี้นะคะ
0: อันตี้
1: อันตี้
0: อ
1: ัน
0: ต
1: ี้
0: ล
1: ำ
0: ตี
1: ้อันตี้ลำตี
0: ้ป้าหรอ
1: ป้า
2: เป็นพี่ก็ได้เป็นพี่ก็ได
1: ้เป็นพี่ก็ได้โอเค
0: ยังไงคะ
1: เราเป็นมามีไงมามีอุ้มมามีแบม
0: เราเป็นเป็นอันตี้นี่คือแปลได้เป็นน้าหรือป้าดูสมมติไปทางป้ามากกว่านะอันเป็นคุณน้าคุณน้าทั้งสองนะก็มีเบบี้แล้วงั้นให้ฝากซีรีส์คืนนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับคุณผู้ชม
1: ค่ะก็ฝากฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้ด้วยนะคะ EP 4แล้วค่ะตอน 2 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ใครที่ดูสดไม่ทันเนี่ยก็ดูย้อนหลังได้ทาง Sam Plus นะคะแล้วก็ฝากเบบี้บลัสซอมด้วยนะคะอยากให้ทุกคนแบบได้รับน้องไปดูแลเพราะน้องมีพกความโชคดีไปด้วยทุกที่นะคะเป็นแบบว่าโคลเวอร์เป็นกระเป๋าโคลเวอร์ค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวเราจะให้สองคนเขาไปเลี้ยงลูกกันก่อน
0: โอเค
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
3: ่
1: ะ
3: ก็อย่าลืมติดตามนะคะคืนนี้ EP 4แล้วเวลา 2 ทุ่มครึ่งค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: อร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
2: ดีนะ
3: กินจุบจิบกินจุบจิบ
4: แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริม
8: แอร์ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
9: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
10: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
8: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
11: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมาก
8: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
11: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
9: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: โตโยต้าเมืองสีเขียว
0: ติดตามข่าวเทคโนโลยีที่ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไปทีละนิดนะคะดิฉันซีชัดพวีค่ะหลายคนอยู่ในประเทศไทยค่ะบางทีเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงมากๆใจหายเวลาน้องหมาน้องแมวของเรานะคะหายไปจากบ้านบางทีก็เป็นเราค่ะที่เจอน้องหมาน้องแมวบางตัวมันน่ารักเกินกว่าจะมาเดินอยู่ข้างถนนแบบนี้แล้วเราจะช่วยส่งเขากลับบ้านยังไงไม่รู้เริ่มต้นตรงไหนวันนี้มีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าน่าสนับสนุนมากนะคะเป็นแพลตฟอร์ม AI พาสัตว์เลี้ยงพลัดหลงกลับบ้านแต่ใช้เทคโนโลยี AI ให้น้องหมาน้องแมวของคุณนั้นหาเจอได้ง่ายขึ้นค่ะปัญหาที่ตามมาของหมาแมวหายก็คือเจ้าของต่างคนต่างโพสต์หาตามที่ต่างๆข้อมูลกระจายไปหมดจะตามก็ยากเพราะต้องไล่ดูกลุ่ม Facebook ล่าสุดโปรแกรมเมอร์หนุ่มที่เจอเพนพอยต์นี้ด้วยตัวเองตอนช่วงปีใหม่ปิ๊งไอเดียสร้างฟาวดี้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับคนรักสัตว์แพลตฟอร์มนี้สร้างเพื่อให้คนไม่ใช่แค่โพสต์ข้อมูลนะแต่มีเทคโนโลยี AI จับคู่รูปภาพทำสัตว์หายอัปโหลดรูปน้องพร้อมรายละเอียดใครเจอสัตว์พลัดหลงถ่ายรูปโพสต์ลงเว็บทีนี้ AI จะทำการวิเคราะห์จุดเด่นเฉพาะตัวและเปรียบเทียบภาพจากมุมต่างๆเพื่อแมทช์ว่าน้องที่หลงอยู่ตามหาเจ้าของตัวเดียวกันหรือเปล่าแถมยังมีฟีเจอร์แผนที่และปักหมุดให้เห็นชัดๆเคสไหนหายจุดไหนพบจุดไหนค้นหาสะดวกที่สำคัญก็คือใช้งานฟรีค่ะผู้พัฒนาอยากให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์แบบที่พาสัตว์เลี้ยงทุกตัวกลับบ้านได้จริงๆ
2: เป้าหมายคืออยากจะให้ฟาวดี้ครับเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่คนเขานึกถึงทันทีครับเวลาที่แบบสัตว์หายหรือว่าเจอสัตว์ฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยก็พยายามจะปรับให้สอดคล้องกับยูเซอร์มากที่สุดเพื่อแบบทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดเพื่อที่จะให้น้องได้กลับบ้านผมอยากให้มองว่า AI มันเป็นเครื่องมือตัวช่วยกรองมากกว่าฮะก็คือช่วยจับคู่รูปภาพที่คล้ายกันในระบบสีขนประเภทแล้วก็สามารถที่จะฟิลเตอร์พวกจังหวัดความใกล้เคียงแล้วก็เพื่อช่วยลดเวลาในการหาลงไปครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือคนที่เจอครับอยากจะให้เป็นทำเป็นนิสัยเลยว่าแบบถ้าเจอสัตว์ลงเนี่ยก็อยากให้ลองเข้ามาโพสต์ในฟาวดี้แล้วก็เพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะอยู่ใกล้ๆแล้วก็

0: จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้เปิดที่มาของข้อมูลคอพอด้วยเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก 12,160 บาทได้อย่างไรขอให้แจ้งผลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือวันด้วย
1: คราวนี้ถ้าท่านน่ะเห็นข้อมูลแล้วไม่สบายใจอ่ะทำไมไม่มาคุยกับผมครับผมยินดีนะครับผมโปร่งใสผมชัดเจนครับ

พร้อมคุยตลอดผมไม่เขากรุณาส่งกลับให้ผมภายใน7 วันครับผมยืนยันว่าผมจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและผมกัดไม่ปล่อยเรื่องนี้ครับผมเอาจริงแล้วผม

อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการด่วนบอกว่าหลังมีข่าวออกมาจะเชิญอธิบดีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่ถูกพัดผลสำรวจหน่วยงานรัฐรับสินบนย้ำมีมาตรการกำกับดูแลภายในเข้มงวดและเปิดรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนเห็นท่าทีของกรมควบคุมมลพิษนะคะสู้กลับถามหาหลักฐานจากภาคเอกชน

0: ยุ
1: มามิมี่
2: กลมกล่อมถูกต้อง
0: กัมพูชาไปตั้งแคมป์อยู่แถวนั้นก็ถูกจับตัวไปขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือจนได้รับการปล่อยตัวในวันนี้

0: เปลี่ยนกับการส่งตัวนะนี้เรียกว่ากลับมาอยู่บ้านเก่าพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำปาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์
2: ลองเพิ่มโซนเอาท์ดอร์เป็นออปชั่นเพิ่มนิดหน่อย
3: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวไว้รอประชุมทีมอีกทีถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวส่งให้คุณเก๋ได้เลย
3: ค่ะ

0: ุณลุงเป็นคนพาไปครับไม่เป็นไรเลยครับ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะน้ำเกรงใจมากๆค่ะ
0: โอเคครับคุณน้ำรีโนเวทบ้านเมื่อไหร่นะครับผมอยากจะช่วยด้วยจะดีกว่าทำคนเดียวนะครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวน้ำไปตรวจบ้านให้เรียบร้อยแล้วยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะ
0: ได้เลยครับ

0: โครงการของ September Group ไปถึงไหนแล้ว
1: แบบร่างแรกเสร็จแล้วครับต้อง
0: เด็กนั่นมันพูดถึงโปรเจกต์ออฟฟิศ PT Jewelry มันอาจจะรู้อะไร

0: ปิดปากมันซะ
1: คุณนันลายมือเป็นของคุณธนโชตจริง
2: ๆเดี๋ยวเอกสารพวกนี้เก็บไว้ที่แกก่อนนะฉันจะไปคุยงานกับคุณฟ้าต่อเดี๋ยวคุณฟ้ามารับ
3: แหม

0: ที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิด

0: คัทสกัดจากมิ้นท์2ชนิดแค่
1: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
2: ้นะครับอ๋อพี่

0: ขวัญพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
1: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20 นาฬิกา 30

0: นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: แสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์

ผู้หลินคะให้ป้าโทรบอกคุณพงษ์ไหมคะ

0: ป้าโทรไปบอกเขาเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด
1: ได้ครับหมอหมอต้องช่วยน้องไม่ได้นะครับ
0: น้านน้าเป็นยังไงบ้างฮะ

0: น้ำต้องรีบผ่าตัดด่วนครับ
1: ทำไมน้ำถึงถูกยิงแล้วใครเป็นคนอ
0: ย่าเพิ่งถามอะไรผมตอนนี้ได้ไหมครับ
2: แต่ไม่รู้ว่าเสียไหมแล้วก็กล้องวงจรปิดหันไปทางด้านหน้าถนนค่ะ

0: ส่วนมีอะไรแปลกไหม
1: มีค่ะหนูคิดว่า
2: เหมือนมีคนอยู่ที่นี่อะค่ะ
1: ขนลุกค่ะ

0: ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเล่นแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
1: ่ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
2: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ปลาทู
3: ที่คุณเป็นใครอ่ะคุณมาทำอะไรที่นี
4: ่ฉันต้องเข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
0: พยักร้ายซ่อนลายวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
7: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
8: ไก่กรอบ
9: ซีดสุดใจเลย
10: ช่ำว้าวมาก
11: ยัมมี่ลีเดอร
7: ์ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลด
12: ์อยากผมยาวสวยทำไงดี
13: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
14: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
15: ซีรีส์เล็กทูเนียโจ
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
17: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
18: ้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัย
19: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นใหม่เพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบนะซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน
20: 4เดือนเลย
19: 4เดือนเลยยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
20: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
19: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
20: ให้อะไรอีกคะ
19: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัมอีก2แพ็ค
20: ก
19: ็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
20: ค่ะ
19: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
20: ค่ะ
19: แต่ซื้อกับเรา
20: ในนี
19: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
21: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
20: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
19: เป็นยังไงคุณเล่ามา
20: แพงค่ะ
19: เอาจริงราคามันสูง
20: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
19: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
20: ระเพรา
19: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
20: ่
19: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
20: ะ
19: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งเด้งแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มาร สชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำที่ไปมาเข้าปาก
20: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่า
19: อ
20: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
19: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
20: ้
19: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้กุนเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
20: ค่ะ
19: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
20: เราใช้วิธีคือ
19: ทอดผ่านน้ำ
20: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
19: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
20: ้โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่

0: ก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้ก็แกวมาจากหอกก่อน
1: แกวมาจากหอก
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาเลยฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี้400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: โอ้ยต
1: ายแล้วอ่ะ3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
2: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
0: ะ
1: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
0: ไปรีบโทรเลยค่ะมาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
1: แม่นแล้ว
0: เขามีหรือเปล่า
1: จริง
0: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
1: ครับ
0: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
0: ะ
1: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ4เดือนกับการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
0: ะ
1: หาทานยากมาก
0: จริง
1: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
0: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคน
1: no.
0: สายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
0: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
0: ใครยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
1: ิน
0: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
0: นี่
1: เขาเพิ่งทำมาให้อ
0: ัน
1: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
0: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
1: หม้ออบลมร้อน
0: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
1: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
0: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
0: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
1: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้ เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
0: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
1: ได้
0: ไปโยนเหมือนกัน
1: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
0: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ฟ้าอยู่ไหนอ่ะยันนี้ลุงว่าจะเข้าไปหาที่บ้านมีเรื่องงานจะคุยด้วย
5: อยู่โรงพยาบาลครับ
4: ไม่สบายเหรอ
5: พอดีเกิดเรื่องกับคุณน้ำครับ
4: เรื่องอะไร
5: คุณน้ำถูกยิง
4: แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าจับคนร้ายได้ไหม
5: ตอนนี้คุณน้ำปลอดภัยแล้วครับแต่ยังอยู่ในห้อง ICU อยู
4: ่ส่วนเรื่องคนร้ายเหมือนจะยังจับตัวไม่ได้เลยครับไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วถ้ามีอะไรที่บริษัทเราช่วยได้ฟ้าจัดการได้เลยนะ
5: ครับผมคิดจะช่วยคุณน้ำให้ถึงที่สุดรวมถึงเรื่องคดีผมจะจับตัวคนร้ายให้ได้ครับ
4: อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเราไม่รู้ว่าชลาลายเป็นคนยังไง
5: มีศัตรูที่ไหนบ้าง
4: อย่าดึงอันตรายเข้าหาตัว
5: แต่ถ้าเป็นเรื่องคุณน้ำผมพร้อมเสี่ยงฟ้า
4: ลุงเตือนด้วยความหวังดีถ้ายังเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีกลุงจะสั่งให้ชลาลายออกจากงาน
5: AD Design อยู่ในการบริหารงานของผมคุณลุงไม่มีสิทธิ์ไล่คนของผมออกโดยไม่มีเหตุผลนะครับ
4: ฟ้า
5: ผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีธุระต่อ
4: ฉันให้โอกาสแกแต่แกก็ทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
6: ผมจะระวังให้มากขึ้นครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชลาลัยได้เอกสารอะไรจากในบ้านไปผมไม่แน่ใจว่าใช่หลักฐานที่อคมชาญแอบเอาไปหรือเปล่า
4: แกก็ไปหามาสิวะ
6: จะให้ผมตามไปเก็บงานที่โรงพยาบาลซ้ำไหมครับจะได้จบ
4: ๆตอนนี้ตำรวจกำลังตามสืบเรื่องมือปืนที่ยิงชลาลัยแกซ่อนตัวไปก่อนอย่าให้ตำรวจจับได้แล้วถ้าแกถูกตำรวจจับได้แกรู้ใช่ไหมว่าแกต้องทำยังไง
6: ครับผมไม่มีวันหักหลังคุณแน่นอน
4: ดีเพราะถ้าแกหักหลังฉันเมื่อไหร่ฉันคงต้องส่งคนไปเยี่ยมลูกสาวแกบ้าง

0: งานเป็นยังไงบ้างครับ
1: ยังไม่รู้สึกตัวเลย
2: คุณน้าคุณกรครับสารวัตรชาตรีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีคุณน้ำมาขอคุยด้วยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณชลาลัยเคยมีปัญหากับใครหรือว่าขัดแย้งกับใครบ้างหรือเปล่าครับ
0: น้ำไม่ได้มีศัตรูที่ไหนหรอกครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่น้ำอยากรื้อคดีการตายของพ่อแม่น้ำหรือเปล่า
3: ก่อนหน้าที่น้ำจะถูกยิงน้ำเจอเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทของพ่อแม่น้ำที่น่าจะมีการทุจริตตอนนี้ผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่ของน้ำถูกฆ่าตายหรือเปล่า
0: พี่น้ำว่าเอกสารพวกนั้นมันเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่น้ำหรอครับ
2: ประมาณนั้นครับคุณกร
4: ผมขอดูเอกสารนั้นได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวผมส่งตามไปให้นะครับ
4: พวกคุณมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเช่นสงสัยใครบ้างหรือเปล่าแล้วก็เอกสารที่พวกคุณว่าทุจริตนั้นมีใครเกี่ยวข้องอีกบ้าง
3: เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท AD Group ครับ
0: ผมมีเอกสารอีกส่วนที่ผมกับน้ำเข้าไปเอามาวันนี้เดี๋ยวผมเอามาให้นะครับตัวนะครับ
5: คุณฟ้าจู่ๆผมมาตกใจหมดผมขอดูเอกสารพวกนั้นได้ไหมครับ

0: จะดูไปทำไมครับไม่เกี่ยวกับคุณ
1: แต่คุณน่านบอกว่าเกี่ยวผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับลุงของผมหรือ
0: ไม่เกี่ยวครับ
2: ถ้าไม่มีผมก็ต้องดูได้ดิครับ
3: บอกผมไม่ได้ครับ
2: ก่อนครับทำอะไรกันอยู่ครับ
0: เอกสารไม่ได้อยู่กับผมแล้วคุยเองนะครับ
1: คุณบุรินทร์ครับผมขอดูเอกสารได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ถ้าคุณฟ้าอยากรู้เนี่ยไปดูเอกสารพวกนี้พร้อมคุณน่านดีไหมครับ
4: ไปไหนครับเนี่ย
5: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
4: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
7: พลัสสปีดให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อมฟาสกันทั้งบ้านจะชอบกี่ชิ้นหรืออีกกี่คิวพลัสสปีดให้สุดแรงทะลุแบบซุปเปอร์ฟาสต์พลัส7พลัสโปรสุดคุ้มกับสมาร์ทซาวบาร์ถึง31พฤษภาคมนี้สมัครเลย
8: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์

0: อะไรครับเนี่ย
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
2: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
2: ลองเลย
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
4: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
5: สวัสดีครับ
6: ใช่รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
5: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
6: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
5: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
4: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
7: หิวเวอร์
8: ต้องเจอนี่
7: เจ้าสัวข้าวสันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นคันใหญ่วิ่งไกลหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross กว้างสบาย Cross บ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็ใช้และ Yaris Cross ประหยัด Cross ไปปากซอยปากเกร็ดยันภูเก็ตคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาว
10: ๆสนับสนุนโดย Protex IC Cool Ford Everest

0: ขอบคุณครับถึงเอกสารพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่มันก็ไม่สามารถยืนยันหรือบอกได้เลยนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมพ่อแม่คุณน้ำแล้วการที่คุณมาพูดใส่หน้าผมว่าให้ไปถามลุงของผมเรื่องที่คุณน้ำถูกยิงผมว่ามันเป็นการกล่าวหากันนะครับ
1: คุณไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่สำหรับผมกับตำรวจเอกสารพวกนี้มันคือแรงจูงใจ
0: ก็แค่ข้อสันนิษฐานถ้าไม่มีหลักฐานลุงกับพ่อผมก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้แล้วที่น้ำโดนยิงล่ะมันพอจะเป็นหลักฐานได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้และการตามหาความจริงของน้ำถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะผมจะตามหาความจริงตำรวจก็จะสืบจนรู้ว่าคนร้ายเป็นใครผมจะทำทุกทางเพื่อจับคนที่มันทำร้ายน้ำแล้วเอามันเข้าคุกให้ได
0: ้ผมก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าลุงกับพ่อผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดมันเป็นความเข้าใจผิดของคุณเองถ้าคุณตำรวจอยากสอบปากคำหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับ
2: ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: เพราะเรื่องพวกนี้หรือเปล่าคุณถึงไม่อยากให้คุณน้ำทำงานที่ AD Design แล้วก็ห้ามไม่ให้คุณน้ำสนิทกับผม
1: ถ้ารู้แล้วก็ออกไปจากชีวิตน้ำซะ
0: ไม่ครับคนเดียวที่มีสิทธิ์ไล่ผมคือคุณน้ำเท่านั้นแล้วผมก็ไม่ยอมให้เรื่องของผมกับคุณน้ำจบแบบนี้แน่

0: ณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: พอดีทีมของผมเพิ่งส่งภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านมาคุณพอจะคุ้นหน้าบ้างไหม
2: ไม่แน่ใจครับ
1: ถ้าคุณนึกอะไรออกหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกผมติดต่อผมได้นะครับ
2: ได้ครับ

0: คุณสั่งให้คนไปยิงน้ำใช่ไหม
1: นั่งก่อนสิ
0: ผมถาม
1: แล้วคุณคิดว่าไงนะ
0: คุณกำลังจะทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นอ่ะ
1: ถ้ากลัวอดีตมันโผล่ขึ้นมาเราก็แค่ต้องถมมันการยิงชลาลัยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะหยุดทุกอย่างผมก็แค่กังวลว่าผมจะไม่ต้องใช้วิธีนี้กับลูกคุณ
0: อย่ามายุ่งกับลูกผมนะ
1: ผมพูดเล่นคุณก็จริงจังไม่ได
0: ้คุณเองก็ระวังเหมือนกันระวังหลานคุณทำเรื่องพังผมไม่อยากจะใช้วิธีนี้กับหลานคุณเหมือนกันผมไม่ใช่ลูกน้องคุณที่จะต้องมานั่งกลัวคำขู่ของคุณตลอดเวลาถ้าคุณคิดว่าคุณคุมเกมได้ผมก็ทำได้เหมือนกันจำไว้เลยนะผมไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือของคุณถ้าคุณแตะต้องครอบครัวผมเมื่อไหร่ผมก็จะทำเหมือนที่คุณทำนั่นแหละ
1: ไอ้ข้าสะพง

0: มีอะไร
1: ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ
0: ฉันรีบอ่ะไม่มีเวลาง
1: ั้นผมไม่ส่ง
2: ไม
1: ่นี่คุณผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณจริงๆ

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
1: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
2: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
3: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดด
5: จนหยดสุดท้าย
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
12: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
13: ผู้ชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
14: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
15: โคเวยกบ้านซับไลน
16: ์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
17: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
16: ภูเขาไฟลาวา
17: Formos Omega Smart Super Go
18: ไอเฮิร์บยูชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู

0: มีอะไรก็พูดมา
1: พ่อ
0: คุณเอามาให้ฉันดูทำไม
2: คุณแน่ใจนะวันนี้พ่อคุณจริงๆ
0: แน่ใจดิเห็นแค่เงาก็รู้แล้วว่าเป็นพ่อมีอะไรอ่ะ
2: เมื่อกี้น้ำถูกทิ้งแล้วผมก็ได้คลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านของน้ำซึ่งมันตรงกับที่ตำรวจมีผมถามอีกครั้งในคลิปนี้พ่อคุณจริงๆใช่ไหม

0: เดี๋ยวแก้ม
1: แก้ม
2: แก้ม
1: แก
2: ้
1: ม
2: แก
1: ้
2: ม
1: แก้มไปดูเข้าไปก่อน
3: ผมถามอีกครั้งในคลิปนี้พ่อคุณจริงๆใช่ไหม
4: ฉันไม่แน่ใจเขาอาจจะคล้ายๆพ่อฉันคงจำคนผิด
3: ผมเชื่อคำตอบแรกมากกว่า
4: ฉันพูดว่าไม่แน่ใจคุณไม่ได้ยินหรือไงมีเรื่องจะคุยแค่นี้ใช่ไหม
3: คุณบอกเองว่าเห็นแค่เงาคุณก็จำพ่อได้ถ้าในคลิปนี้ไม่ใช่พ่อคุณแล้วคุณจะโกรธผมทำไมผมเห็นกับตาว่าผู้ชายคนนี้ยิงน้ำตำรวจเอากล้องวงจรปิดมาให้ผมดูถามผมว่ารู้จักไหมผมยังไม่ได้พูดอะไรกับตำรวจเพราะผมอยากเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าผมไม่ได้คิดไปเอง
4: พ่อฉันไม่ใช่มือปืนอย่ามากล่าวหากันมั่ว
3: งั้นกลับไปหาพ่อคุณเลยไหมจะได้รู้กันไปเลยว่าผมจำคนผิดหรือเปล่า
5: แก้มแก้มไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมลูก
4: ไม่เป็นไรค่ะพ่อรู้ไหมว่าคนที่ยิงพ่อเป็นใคร
5: พ่อไม่รู
3: ้ให้ผมแจ้งตำรวจไหมครับผมพาไป
5: ไม่ต้อง
3: แต่ถ้าไม่แจ้งตำรวจให้จับมันถ้ามันกลับมามันอันตรายนะครับ
6: ก็บอกว่าไม่ต้องไง
3: ทำไมล่ะครับโดนทำร้ายก็ต้องแจ้งตำรวจสิครับคุณอากลัวจะยุ่งยากเหรอครับหรือว่ากลัวตำรวจวันนี้เพื่อนผมโดนยิงวิธีแก้ปัญหาคือให้ตำรวจตามจับคนร้ายไม่ใช่ไปโรงพยาบาลหรือกลับบ้านมาทำแผลแบบนั้นปัญหาไม่จบครับ
6: มึงพลาดอะไรมึงออกจากบ้านกูไปเลย
4: พ่อ
6: ไปเลย
4: พ่อเดี๋ยวแก้จัดการเองพ่อ
3: ผมเป็นห่วงนะครับให้ผมแจ้งตำรวจเถอะผมอยากช่วย
6: มึงช่วยอะไรฮะมึงช่วยอะไรมึงไม่ต้องกู
4: พ่อ
6: จะไม่ต้องยุ่ง
3: ผมรู้ว่าคุณเป็นคนยิงน้ำ
6: มึงอยากตายใช่ไหมฮะ
4: พ่อพ่อใจเย็นๆก่อนพ่อพ่อพ่อคุณมานี
3: ่ทำไมพ่อคุณต้องทำร้ายผมด้วยผมแค่อยากช่วยเอง
4: กลับไปซะ
3: แก้มคุณก็รู้ว่าคนในคลิปนั้นคือพ่อคุณ
4: ฉันบอกให้กลับไปไงเลิกปักปั๊มพ่อฉันได้แล้วพ่อฉันไม่ใช่ฆาตกรคุณเข้าใจผิดไปเองอ่ะ
3: ผมไม่ได้ปักปั๊มคุณต้องหาที่ต้องยอมรับความจริง
4: ความจริงคือพ่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้ว
3: ผมรู้ดีว่าคุณก็รู้ว่าคนในคลิปคือพ่อคุณทำไมคุณไม่ยอมรับแก้มผมเข้าใจนะว่าคุณต้องปกป้องพ่อแต่ผมเองก็ต้องปกป้องเพื่อนผมเหมือนกันแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าคนที่ยิงเพื่อนผมคือพ่อคุณ
4: เลิกพูดว่าพ่อฉันทำผิดสักทีได้ไหมเออถ้าพ่อฉันทำผิดอ่ะคุณไปเอาตำรวจมาจับพ่อฉันเลยไปเอาพยานมาไปเอาหลักฐานมาอยากให้พ่อฉันเข้าหุกมาใช่ปะไปดิไปเลยไปเอาตำรวจมาจับพ่อฉันเลยเพื่อเพื่อนคุณอ่ะคุณทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนี
3: ่แก้มใจเย็นๆก่อนนะ
4: ใจเย็นเนาะพูดออกมาได้ไงวะลองพ่อคุณโดนด่าว่าเป็นฆาตกรบ้างดิคุณยังจะใจเย็นได้อยู่ไหม
3: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อผมเลยนะ
4: แล้วมันเกี่ยวกับพ่อฉันเหรอพ่อจะไม่รู้จักเพื่อนคุณด้วยซ้ำอ่ะจริงๆแล้วฉันไม่อยากมารู้จักพวกคุณเลยว่ะ
3: แก้มทำไมพูดงี้อ่ะ
4: ออกไปจากบ้านฉันซะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกต่อจากนี้เราไม่ต้องรู้จักกันอีก
3: ไอ้แก้มมันไปกันใหญ่แล้ว
4: ฉันบอกให้ออกไปไงออกไปดิ
3: แก้ม

0: พ่อยังไม่อาบน้ำอีกเหรอ
1: แก้มแก้มคิดว่าพ่อเป็นคนทำจริงๆหรือเปล่า
0: แก้มขอโทษนะพ่อแก้มน่าจะเชื่อที่พ่อบอกให้เลิกยุ่งกับเขาอะแก้มไม่รู้ว่าเขาจะมากล่าวหาพ่อแบบนี้พ่อของแก้มไม่มีวันทำร้ายใครได้ใช่ไหมพ่อ
1: พ่อจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงเราเลิกคบกันไปก็ดีแล้วลูก

0: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: หิวเวอร์
4: ต้องเจอนี่
5: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
6: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
7: ซีรีส์เล็กทูเนียโจ
8: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
9: ้วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
11: ช็อปคุ้มจริงไทยช่วยไทยต้องได้บิ๊กซี We are fresh หมูเนื้อแดงเพียงกิโลละ107 บาทสับปะรดพูแลซื้อ1แถม1 We are fresh ผักกาดขาวปลีดเพียงกิโลละ39 บาทถึง20 พฤษภาคมนี้ช็อปประหยัดที่บิ๊กซี
12: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99 บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟรชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
13: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15 กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
14: ดีนะ
15: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: คุณนานครับจะค้างคืนที่นี่จริงๆเหรอครับ
17: ขอบใจมาก
16: แต่ว่าตอนนี้มันหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะครับคุณน่านกลับไปพักเถอะครับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม
17: ่ไม่ผมจะอยู่ที่นี่เผื่อน้ำฟื้นมาแล้วไม่เจอใคร
16: แต่เราไม่รู้เลยนะครับคุณน่านว่าคุณน้ำจะฟื้นเมื่อไหร
17: ่ก็นั่นไงผมถึงต้องอยู่ที่นี่พอถ้าน้ำฟื้นมาแล้วเขาจะได้เห็นผมเป็นคนแรก

0: คุณลุงครับ
1: ลุงคิดไว้แล้วว่าฟ้าต้องกลับเข้าออฟฟิศอีกรอบ
0: ครับผมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลผมมีอะไรอยากจะถามคุณลุงครับว่าคุณลุงรู้เรื่องคดีฆาตกรรมพ่อแม่คุณน้ำไหมครับ
2: รู้สิข่าวออกจะใหญ่โตเราก็เคยไปร่วมงานศพนี่ตอนที่เราเด็ก
0: ๆครับแล้วคุณลุงรู้ไหมครับว่าใครเป็นฆาตกร
2: ลุงจะไปรู้ได้ยังไงล่ะข่าววงในเขาก็บอกว่าเป็นญาติฝั่งธนโชตนั่นแหละแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดฟ้าอยากรู้อะไรฟ้าถามลุงมาตรงๆดีกว่า
0: ผมคิดว่าการที่คุณน้ำถูกยิงเป็นเพราะว่าคุณน้ำไปให้สัมภาษณ์ว่าจะลือคดีการตายของพ่อแม่คุณน้ำครับพอคุณน้ำเคลื่อนไหวก็ถูกลอบยิงแสดงว่าฆาตกรตัวจริงยังลอยนวลอยู
2: ่ลุงว่าฟ้าอย่าไปยุ่งเรื่องนี้ดีกว่า

0: ยิ่งยุ่งก็ยิ่งอันตราย
1: ผมจะไม่ยุ่งเลยครับถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ AD Group
2: ฟ้าหมายความว่าไงฟ้าสงสัยอะไรใน AD Group หรือสงสัยว่าลุงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของบ้านนั้น
1: แล้วเกี่ยวไหมล่ะครับ
2: ฟ้าครามแกไปรู้อะไรผิดๆมาถึงมาพูดจากับลุงแบบนี้แกไม่มีสิทธิ์มาสงสัยในตัวลุง
1: ผมแค่อยากรู้ความจริงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: มันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ำอย่าหลงผู้หญิงจนหน้ามืดตามัวแกไม่มีหลักฐานแกจะมากล่าวหาหรือตั้งคำถามพร่อยๆแบบนี้กับลุงไม่ได้
1: แล้วถ้าผมมีหลักฐานล่ะครับ
2: หลักฐานอะไร
1: หมายถึงว่าถ้ามีแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับ
2: อย่าบังคับให้ลุงต้องบีบผู้หญิงคนนั้นออกจากชีวิตของแก
1: ผมไม่ยอมให้คุณลุงทำแบบนั้นแน่ทำไมครับผมแค่ตั้งคำถามผมผิดเหรอครับถ้าคุณลุงไม่เกี่ยวคุณลุงไม่น่าจะโกรธนะครับ
2: และการที่แกตั้งคำถามว่าลุงของแกเป็นฆาตกรไหมมันเป็นคำถามที่สมควรเหรออย่าลืมนะว่าฉันมีบุญคุณกับแกมีบุญคุณกับพ่อของแกแค่ไหนถ้าแกอยากจะอวดดีแกก็คืนทุกอย่างมาซะแล้วจะไปอวดดีที่ไหนก็ไป
1: ผมขอโทษ
2: ทำงานของแกให้ดีอย่าให้ใครมาว่าได้ก็พอ

0: ำน้ำน้ำน้ำ
1: พี่นันพี่นันอยู่ไหนคะพี่นันอย่าทิ้งน้ำไปพี่นันอยู่ไหนคะ
0: น้ำน้ำไปคะน้ำน้ำน้ำ
2: แจ้งคนไข้รอด้านนอกก่อนนะคะ

0: ที่นั่นน้ำเป็นอะไรครับ
1: เมื่อกี้น้ำอาการไม่ดีตอนนี้หมอเข้าไปดูแล้ว
2: น้ำเอ้ยนี่ฟื้นดี
1: หมอครับเป็นไงบ้างครับ
3: เมื่อสักครู่คนไข้มีอาการชีพจรเต้นอ่อนลงหมอได้เพิ่มยาให้กับคนไข้แล้วครับ
1: แล้วยังไงต่อครับปลอดภัยดีใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัยครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ไม่เป็นไรนะพี่น่านเดี๋ยวน้ำก็ฟื้นพี่น่านได้เจอคุณตำรวจอีกรอบยังครับ
1: ผมให้บุรินทร์จัดการทำไมมีอะไรเหรอ
0: พี่น่านว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับบริษัทเอดีกรุ๊ปจริงๆใช่ไหมครับ
1: มีอะไรที่คุณยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่า
0: ไม่มีครับพี่นานครับระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องพี่นานเลือกอะไรครับ
1: บางสถานการณ์ความถูกใจมาก่อนแต่บางเรื่องเนี่ยความถูกต้องต้องมาก่อน
0: แล้วถ้ามันเป็นเรื่องของคนที่เราชอบล่ะครับไม่ใช่น้ำ
1: ก่อนยังไงความถูกต้องก็ต้องมาก่อนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่15พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่สุดลุงโหยดชายชาวบ้านชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแล้วสุดท้ายถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปกลับบ้านแล้วนะครับทั้งชาวบ้านทั้งลูกทั้งเมียรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นน้ำตารื้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวครับ
3: ถามพ่อสิพ่อกลับมาแล้วไม่ต้อง

0: ไออีกนะ
1: มันจะไปแล้วถึงหนูไม่อยากพูดแต่หนูเห็นจัง
0: เออบอลตะกอกโอนมาบ้างนะผมเกลียอ่อนมาเบิร์ดผมเกลียโอนบ้างนะเนี่ยที่ไปเราก็ได้กลับมาพี่ก็ดีใจจนไม่รู้จะดีใจยังไง
2: งั้นก็มี
0: ที่ทุกข์มาเบิร์ดผมเกลียนะตะกอกบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเป๊ะ
3: คิดถึงกาไหม
4: โดนจับผมว่าจะกลับบ้านไม่คิดว่าจะมีทหารเขมรทำแคมป์อยู่ข้างหน้าเนาะเขาก็เรียกเอาไว้เขาว่าลุงไปเลยเขาพูดภาษาเขมรเนาะเขาก็มีทหารมารัดหน้าปืนทุกครบมือเน
5: า
4: ะประมาณ20นายกลัวด้วยไอ้ปืนก็เยอะเนาะเห็นเขาถือปืนครบมืออย่างนั้นก็สะดุ้งตกใจ
6: แทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยตอนที่เขาบอกว่าให้กลับบ้าน
4: ไม่เชื่อเลยผมไม่ค่อยอยากเชื่อคำพูดเขมรเพราะมันพูดหน้ามือไปหลังมือผมไม่ไว้ใจข่าวหรือไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้น
7: แล้วลุงรู้ไหมว่าที่นี่เขาตามหาตัว
6: ตาม
4: ไม่รู้เรื่องเลย
7: ไม่รู้เรื่องเลย
4: ขนาดพวกพี่ๆมาเยอะแยะยังไม่รู้เลยกราบขอบพระคุณทุกท่านประชาชนทุกท่านแล้วก็แม่ทัพทุกหน่วยงานราชการทหารทั้งหลายทั้งนักข่าวประชาชนแล้วก็คนไทยทุกคนที่เป็นห่วงกันก็ขอกราบขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะครับ
6: หลังจากนี้จะเข้าไปหาของป่าตรงนั้นอีกไหมครับพ่อหรือว่าไม่เอาแล้ว
4: ไม่เอาแล้วครับสงสัยจะคิดไปนาน
8: คือลุงโยชน์เนี่ยบอกว่าทหารกัมพูชาเขาตั้งแคมป์อยู่ประมาณ20คนอาวุธครบมือเรียกให้ตนหยุดแล้วจับตูนตัวไปไม่สามารถติดต่อใครได้เลยไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้มารู้ทีหลังว่ามีคนตามหาแล้วสุดท้ายเขาปล่อยตัวมาเข็ดไปอีกนานแต่ก็บอกว่าได้รับการดูแลดีตามอัตภาพไม่มีการทรมานไม่เชื่อใจเขมรภรรยาของลุงโยชน์บอกว่าดีใจเหลือเกินที่สามีได้รับการปล่อยตัวกลับมาอย่างปลอดภัย20วันที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงสามีขอบคุณทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทหารที่ช่วยเหลือ
9: ดูข่าวว่าจะปล่อยตัววันนี้ตอน9โมงแต่ไม่แน่ใจก็เลยเหมือนเผื่อใจไว
10: ้
9: จ้ะพอพี่อ้อส่งข่าวมาว่าน่าจะมีการปล่อยตัวจริงๆนะพี่ก็ยังไม่แน่ใจอีกก็เผื่อใจไปอีกแต่สุดท้าย
10: เจ้าที่มาบอกก็จะ
9: สสกังฟูโทรมาก่อนบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะจะปล่อยตัวแล้วนะตอนนี้พอข้ามมาฝั่งแดนไทยก็บอกว่าข้ามมาแล้วฝากขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานไม่ว่าทางตำรวจทหารหรือทั้งทุกหน่วยงานเลยค่ะที่ช่วยเหลือที่ให้ความช่วยเหลือได้ให้แกประสานงานได้ให้แกกลับมาแบบโดยเร็วค่ะ
8: นี่เป็นนาทีที่กลับมาถึงบ้านผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแต่ย้อนไปดูนาทีส่งตัวด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นการส่งมอบตัวกันที่ด่านช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นการประสานผ่านทางกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำนะครับมีพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชามาส่งตัวลุงโยชน์ฝั่งไทยก็เป็นพลตรีกัมปนาทวาพันสุขเสนาธิการกองทัพภาค2รับตัวเสร็จขั้นตอนการรับเรื่องเอกสารต่างๆก็พาลุงโยชน์ข้ามกลับมายังประเทศไทยมีหมอทหารตรวจร่างกายอย่างละเอียดสุขภาพแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่นำอาหารของหวานให้ลุงโยชน์รับประทานก่อนนำตัวออกจากด่านพรมแดนชั่วคราวขึ้นรถตู้แล้วก็ไปถึงบ้านพักเรื่องนี้ใหญ่นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆในการส่งตัวมันมีกระแสทำนองว่าต้องเปิดด่านหรือเปล่าท่านยืนยันไม่มีการเปิดด่านไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับการปล่อยตัวลุงโยชน์ครั้งนี้บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดความขัดแย้งนักข่าวก็ถามแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีสถานการณ์อยู่ตลอดแถวแนวชายแดนพลโทอดุลบอกว่าให้เป็นถือเป็นเรื่องปกติเพราะทหารถือปืน2ฝ่ายต่างต้องการปกป้องอธิปไตยก็อาจจะมีบ้างจากกำลังพลที่ขาดวินัยขอให้เชื่อมั่นในกองทัพไทย
11: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันในการลดความขัดแย้งยืนยันว่าด่านเราไม่เปิดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ากลไกต่างๆมันดีขึ้นคือ

0: นะครับอันนี้แต่ว่าของเราเนี่ยกำชับอย่างดีที่ผ่านมาเนี่ยเรายืนยันเราอดทนมาถึงที่สุดกฎการปะทะเนี่ยเรายืนยันว่าเราปฏิบัติตามทุกคนและกำลังคนเราเข้าใจทุกคนทุกระดับเข้าใจเหมือนกันหมด
1: การเจรจาทวิภาคีวันสุดท้ายระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนวันนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะทางจีนก็ให้เกียรติอย่างเต็มที่มีการเปิดเรือนรับรองจงหนานไห่ค่ะเป็นที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เป็นที่พักของผู้นำระดับสูงต้อนรับด้วยการข่าวนี้บอกว่าโอกาสน้อยมากๆนะคะที่จีนจะเปิดจงหนานไห่ต้อนรับผู้นำต่างชาติคือมีแค่ไม่กี่คนนะคะที่จะได้เข้าเป็นเยือนในจงหนานไห่วันนี้ในระหว่างการหารือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าแข็งแกร่งมากทรัมป์บอกนะคะว่าเขาได้หารือเรื่องอิหร่านกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐและจีนยังต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วย
2: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. And we don't want them to have a nuclear weapon.We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When that's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์และเชิงยุทธศาสตร์ใหม่นี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญและเราได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในหลายด้านมีความร่วมมือเกิดขึ้นมากมายสถานที่นี่ต้องพูดถึงสักหน่อยคุณผู้ชมคะจงหนานไห่เนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกรุงปักกิ่งค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้นำสหรัฐเพียงไม่กี่คนที่เคยเข้าไปที่นี่อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสถานที่นี้คือเป็นสถานที่ที่องค์จักรพรรดิจีนใช้เป็นที่ทานอาหารและพักผ่อนปัจจุบันเป็นที่ประชุมหลักของคณะโพลิตบูโรพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะก็สถานที่ที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของจีนเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะแล้ววันนี้นะคะในระหว่าง

0: ทรัมป์บอกอีกนะคะว่าจีนยังตกลงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาประเด็นอิหร่านและจีนรับปากว่าจะไม่ส่งมอบยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับอิหร่านก็จบลงเรียบร้อยนะคะรอการเยือนของสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐบ้างช่วงเดือนกันยายนนะคะ
1: ครับปิดท้ายเบรกนี้ครับแจกแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้ที่เราสองคนใส่อยู่สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้แสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วใส่แฮชแท็กยักษ์ไม่มีกระบองหรือไม่เป็นเครื่องหมายคำถามก็ได
0: ้ค่ะ
1: คำแถลงของท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษตอบโต้กกร.หลังแถลงนะครับว่าเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งที่รับสินบนเป็นแค่ยักษ์ไม่มีกระบองไม่มีอำนาจไปชี้ถูกชี้ผิดแต่คนก็ใช่คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันเต็มๆครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิ
3: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
4: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
3: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
4: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: หายย่อย
6: รฟม.พัฒนาระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้รองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรมาตรฐาน EMV Contactless เพื่อให้ทุกการเดินทางสะดวกด้วยบัตรใบเดียว
7: แล้วบัตรนี้คือบัตรอะไร
6: คือบัตรเครดิตเดบิตและพรีเพดที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้ชำระเงินแบบไร้สัมผัส
7: แล้วบัตร EMV ประเภทไหนใช้กับ MRT ได้บ้าง
6: บัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรพรีเพดของธนาคารต่างๆที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการแยกบัตรโดยสารรถไฟฟ้าออกจากบัตรอื่นๆก็สามารถเลือกใช้บัตรแมงมุม EMV ของรฟม.ซึ่งมีสิทธิ์ส่วนลดการเดินทางให้สำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุอีกด้วยใครที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เป็นประจำแนะนำให้นำมาใช้เลยเพราะทุกการเดินทางของคุณจะไม่สะดุดแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีไม่ต้องพกบัตรหลายใบอีกต่อไปรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
8: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
9: ด์อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: คุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
11: สแกนเลย
12: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี
13: ้มูมูของเฮีย
14: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
15: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำไม
16: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
17: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
16: คือว่าม
12: ูเฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมูเหอะ
18: พี่คิดว่าพายมีคนอื่น
19: คนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
20: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนเฮี้ยงเหมือนเดิม
16: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่แ
18: ล้วเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
21: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: พ่อ

0: ที่คุณเป็นใครอ่ะคุณมาทำอะไรที่นี
1: ่ฉันต้องเข้าไปทีซีให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
2: พยักร้ายซ่อนลายวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ที่โฮมโปรและเมกะโฮมช็อปไหนกินเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,300 BTU เพียง 18,900 บาทสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลทินัมลดรวมสูงสุด 17,000 บาท 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
5: ์หอม
0: อะไร
5: ถั่วอยาก
0: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
9: อธิบดีควบคุมมลพิษคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เดือดจริงๆเป็นการแถลงข่าวตอบโต้แล้วก็ยืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นองค์กรที่โปร่งใสไม่มีคอร์รัปชันท้าด้วยนะฮะว่ากกร.หลังแถลงข่าวไปแล้วถ้าไม่มีมูลความจริงพร้อมจะแถลงข่าวขอโทษหรือไม่แล้วนี่ออกมาทำท่านี้
10: ท่านี้เป็นท่าต่อต้านคอร์รัปชันค่ะซีโร่คอร์รัปชัน
9: ขวาทับซ้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์กรเราไม่มีคอร์รัปชันยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์แล้วตามด้วยท่านรองขนาบสองข้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ในองค์กรนี่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก่อนคุณผู้ชมฮะต้องย้อนความกันสักนิดนึงสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ครับทางกกร.เนี่ยออกมาแถลงข่าวโดยใช้การทำสำรวจจาก401องค์กรทางธุรกิจตอบแบบสอบถามแล้วปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษกลายเป็นอันดับ1ฮะ10อันดับแรกของหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดกรมควบคุมมลพิษ 122,160 บาทที่ต้องจ่ายต่อครั้งแล้วก็ไล่เลียงมาตามกรมต่างๆซึ่งวันนี้มีฟีดแบคของแทบจะทุกกรมนะครับที่จะต้องออกมาตอบโต้เรื่องนี้แต่ที่แรงที่สุดต้องยอมรับว่าเป็นกรมควบคุมมลพิษก็แน่นอนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่ะจากการที่ไปสอบถาม401องค์กรธุรกิจคุณผู้ชมวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์ท่านนั่งอยู่ตรงกลางขนาบด้วยรองอธิบดีทั้งสองคุณธนัญชัยวรรณสุขและคุณธีรพงษ์วิมลจิตรานนท์เริ่มต้นการแถลงข่าวก็ยืนยันเลยว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานนั้นไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆเลยที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆก็เหมือนยักษ์ไม่มีกระบองอ่ะทำหน้าที่เพียงแค่ไปตรวจสอบแต่ไม่มีบทลงโทษใดๆไม่มีช่องทางหรือกลไกเลยที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์รวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางคอพอเองก็มีการดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดยืนยันว่าเรายึดถือนโยบาย no gift policy งดรับของขวัญและผลตอบแทนเราจึงมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้
11: จริงๆกรมควบคุมมลพิษเป็นกรมวิชาการครับทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินแล้วก็รายงานตามหลักวิชาการกรมควบคุมมลพิษมิได้มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตหน่วยงานเอกชนใดๆและอันจะเป็นช่องทางในการเอื้อต่อการรับผลประโยชน์แต่อย่างใดด้วยเหตุผลนะครับสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวทั้งหมดเนี่ยผมจึงได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผมได้ชี้แจงแล้ว เพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตจริงกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับ
9: ช่วงหนึ่งท่านอธิบดีบอกอย่างนี้เลยผมเนี่ยเป็นคนที่ทำวิจัยมาก่อนไม่งั้นผมไม่จบปริญญาเอกมาได้ดังนั้นผมเข้าใจกระบวนการทำงานวิจัยเป็นอย่างดีผมฟังกกร.แถลงแล้วผมสงสัยไปเก็บข้อมูลกันยังไงไปเลือกกลุ่มตัวอย่างกันยังไงคัดเลือกผู้ตอบยังไงโฟกัสกรุ๊ปทำไหมคนตอบคำถามมีประสบการณ์ตรงหรือเป็นแค่บุคคลที่3การที่เราจะทำอะไรแล้วมีผลกับบุคคลอื่นเนี่ยขอย้อนกลับไปเลยว่าทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษชี้แจงนะฮะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าต้องมีคนมาจ่ายเรา 12,160 บาทเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าดูตรรกะทางคณิตศาสตร์นะค่าปรับรายวันที่เราคิดเนี่ยคิดวันละ 2,000 บาทถ้าปรับใหญ่ก็ 15,000 ถึง 30,000 ซึ่งไอ้ 2,000 บาทที่คิดต่อวันเนี่ยเราก็กำหนดไซส์ว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทใครจะมาจ่ายเรา 12,000 ในเมื่อค่าปรับสูงสุดมันแค่ 60,000 บาท
11: ผมเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานวิจัยนะครับไม่งั้นผมคงไม่เรียนจบปริญญาเอกมาได้ผมมีข้อสงสัยโดยเฉพาะกระบวนการเก็บข้อมูลท่านใช้อะไรในการเก็บข้อมูลท่านเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรหรือท่านแค่ใช้ Google Document ในการส่งให้คนต่างๆกรอกข้อมูลและท่านสรุปเองว่านี่คือแซมเปิลไซส์ที่เหมาะสมท่านคัดเลือกผู้ตอบอย่างไรท่านใช้ Google Drive คัดเลือกเสร็จท่านมีการกรองไปทำโฟกัสกรุ๊ปหรือไม่และผู้ที่ตอบเป็นผู้ที่รับประสบการณ์ตรงกับกรมควบคุมมลพิษหรือเป็นบุคคลที่3ผมมีข้อสงสัยเยอะนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาหลายส่วน Google Document เป็นการสกรีนเฉยๆนะเวลาทำงานจริงอ่ะถ้าผมทำวิจัยเองนะครับผมทำ Google Doc เสร็จผมสกรีนได้เสร็จอ่ะผมจะไปทำโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มเป้าหมายอันนี้คือหลักการงานวิจัยเลยนะครับที่ผมปฏิบัติมาตลอดที่ผมเรียนจบปริญญาเอกมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมมีข้อสงสัยจริงๆข้อสงสัยสุดท้ายก็คือถ้าท่านรู้ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีผลต่อหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานผมซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนน่ะก่อนที่ท่านจะตรวจสอบอ่ะท่านได้ดูแน่ใจหรือยังว่าสิ่งที่ท่านดูอ่ะมันแน่จริงหรือเปล่าข้อมูลมันใช่หรือเปล่าผมรับไม่ได้อยู่แล้วครับเวลาวิจัยมันต้องมี X นะครับมีเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย sample size มันต้องมี sample size ที่เรามาทวนสอบเทียบกันถูกมั้ยฮะไม่ใช่คนเดียวแล้วบอกว่าเป็นคนทั้งกรมผู้ประกอบการท่านใดที่จะแลกเงิน 60,000 บาทกับ 120,000 มาจ่ายเงิน 120,000 เพื่อไม่จ่ายเงิน 60,000 ท่านคิดว่าผู้ประกอบการจะจ่ายหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ผมจะถามกับ
9: และคุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงท้ายท่านอธิบดีบอกถ้ากรมเราผิดจริงผมยินดีจัดการแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะคุณที่กล่าวหาออกมาชี้แจงไหมในเมื่อวานท่านกล้าพูดท่านต้องกล้าพูดต่อผมกล้าสู้ผมไม่เคยกลัวใครผมยินดีผมโปร่งใสผมไม่เคยหลบหน้าใครขอความกรุณาเลยนะไปพิจารณาข้อมูลส่งกลับมาให้ผมภายใน7วันผมกัดไม่ปล่อยเรื่องนี
11: ้ถ้ามันเป็นจริงว่าผิดผมยินดีจัดการครับผมไม่ชักช้าแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ใช่ท่านต้องออกมาชี้แจงให้ผมพูดความจริงคุยแบบที่ผมคุยวันนี้นะครับท่านกล้าพูดเมื่อวานท่านก็ต้องกล้าพูดต่อผมกล้าสู้นะครับผมไม่กลัวใครถ้าท่านเนี่ยเห็นข้อมูลแล้วไม่สบายใจอ่ะทำไมไม่มาคุยกับผมครับผมยินดีนะครับผมโปร่งใสผมชัดเจนครับผมพร้อมคุยตลอดผมไม่เคยหลบใครครับผมขอความกรุณาท่านไปพิจารณาข้อมูลนะครับแล้วกรุณาส่งกลับให้ผมภายใน7วันครับผมยืนยันว่าผมจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและผม กัดไม่ปล่อยเรื่องนี้ครับผมเอาจริงท่านไม่เคยดีลงานกับกรมควบคุมมลพิษเลย

0: ท่านบอกว่าเราโกงท่านรับได้ไหมครับข้าราชการกรมควบคุมมลพิษขึ้นศาลบ่อยมากนะครับไปฟ้องบริษัทไม่รู้กี่บริษัทเพื่อประชาชนเขาก็ฟ้องเรากลับผมตอบไม่ได้หรอกว่าใครชอบผมไม่ชอบผมสิ่งที่ผมได้รับการพาดพิงวันนี้ผมไม่สบายใจครับกรมควบคุมมลพิษยังไม่เคยมีคนคอร์รัปชันเลยครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้ามีจริงๆเราก็ต้องดำเนินการทางวินัยเพราะนั้นผมยืนยันนะครับถ้าเจอผมก็ไม่เว้นแต่ถ้าไม่เจอต้องให้ความเป็นธรรมกับเรานะครับเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมที่สะสมมายานานกว่า34ปี
1: บางช่วงนี่ท่านอธิบดีชูหนังสือเปิดผนึกที่ทำถึงกกร.เลยใจความสำคัญเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ท่านแถลงไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็คือขอให้พิจารณาข้อมูลแล้วส่งกลับภายใน7วันแต่พารากราฟสุดท้ายนี่สิครับขอให้ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรมควบคุมมลพิษโดยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้ออกมาแถลงข่าวขอโทษกรมควบคุมมลพิษครับในเวลาต่อมานักข่าวไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติบอกผมนี่แหละเป็นคนสั่งให้เขาทำหนังสือเอง
2: จำได้ค่ะก็เมื่อวานคุณสุชาติให้สัมภาษณ์เบื้องต้นไปกับมติชนบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวกรมเนี่ยต้องออกมาชี้แจงแล้ววันนี้ก็มาเลย
1: คุณสุชาติบอกว่าผมจัดการเลยผมสั่งเลยว่าคุณต้องทำหนังสือเป็นหนังสือเปิดผนึกด้วยแล้วไปถามหน่วยงานที่เขากล่าวหาเรานี่มันเสื่อมเสียและมันส่งผลต่อขวัญกำลังใจข้าราชการกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยในการออกใบอนุญาตไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการสั่งปิดสั่งแก้ไขอะไรดังนั้นผมอยากจะย้อนถามไปนะกรมควบคุมมลพิษท่านอธิบดีเขาเสื่อมเสียเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะถ้าเขามีครอบครัวเขามีลูกแล้วมีคนไปกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยอ่ะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นโจรอ่ะเป็นคุณจะโกรธไหมทั้งที่เขาเป็นเด็กดีกล่าวหาแบบนี้มันเสื่อมเสียไปแล้วเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษแค่นั้นจบหรอ7วันนะถ้าคุณไม่ชี้แจงกลับมาไปสู้กันที่ศาล
3: ซื้อเปิดมันไปถามให้หน่วยงานที่กล่าวหาเนี่ยว
4: ่
3: าเอาหลักฐานอะไรมากล่าวหากันแบบนี
4: ้
3: เขาเสื่อมเสียข้าราชการฝันกำลังใจไม่มีหน่วยงานอื่นๆที่ไม่อยากกล่าวถึงมีข่าวทุกวันหัวหน้าข่าวหัวข่าวทุกวันไม่เห็นมีใน1ใน10เลยผมก็งงเหมือนกัน
4: อธิบดี
3: สุรินทร์ท่านก็ต้องเสียชื่อเสียงสิฮะสมมติสื่อมวลชนมีครอบครัวสื่อมวลชนมีลูกแล้วก็มีคนกล่าวหาลูกสื่อมวลชนว่าเป็นขโมยเป็นโจรสื่อมวลชนโกรธมั้ยล่ะตัวที่เขาเป็นเด็กดีอ่ะคุณกล่าวหากันอย่างนี้เวลาเสื่อมเสียไปแล้วคุณเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอโทษแค่นั้นหรอเอาชี้แจงกลับมา
4: 7วันถ้าหลัง7วันแล้วท่านอย่างนี้
3: ก็ต้องดำเนินตามกฎหมายไป
4: ท่าน
3: ก็ต้องวิสูจน์กันที่ศาลมาว่าคุณกล่าวหาอย่างนี้เอาอะไรมากล่าวหากัน
2: คือต้องยอมรับนะคะว่าในบรรดาหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในอันดับที่กกร.เพื่อนไม่ทนเขาเปิดออกมาค่ะกรมควบคุมมลพิษแอคชั่นแรงที่สุด
1: ใช่ครับ
2: ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: แต่จริงๆอีกหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมที่ออกมาแถลงการต่างๆนานาขออนุญาตยกยอดไปช่วงออนไลน์นะคะก็คือช่วงหลังใหม่ช่วงหน้ากลับมาไปฟังฝั่งคนที่เขาทำสำรวจอันนี้บ้างโดยเฉพาะทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ขอโทษถ้าทำให้ไม่สบายใจแต่ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามมาตรฐานสากลครู่เดียวกลับมาค่ะ
5: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องนูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยฮิโอเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชิ้นประสานถึง20พฤษภาคมนี
6: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์ Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
3: ติดตั้งเลย
4: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
5: ้คุณโดนมาเหตุอะไรผมเนี่ยเน
6: า
5: ะ
6: ครั้งนี้ทางกายภาพนะครับหนักสุดแต่ยังไม่ใช่จุดที่รู้สึกว่าใกล้ตายที่สุด
7: คุยแฟนมั้ยเนี่ย
8: มีคนคุยเฉย
9: ๆคุยนานยัง
10: อยู่ในวงการป่ะ
11: เรื่องร้อนตอนบ่ายลุงกินโต๊ะ
12: ไข่เจียวปลาอินทรี
13: บางคนมาเสาร์อาทิตย์รอ2ชั่วโมง
14: หมูกรอบทุกเมนูเลยค่ะที่ฮิตมาก 11:00 นหมดละ
15: ปลูกกล้วย15ไร
16: ่ราคาดี
17: มีตลาดอยู่แล้วเขาก็จะรับซื้อทั้งปีค่ะ
18: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
19: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
18: เฮ้ย
19: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
18: อ๋อพี่กิจ
19: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
20: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
21: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เรียกว่าเสาร์นี้ไปฟูลฟิลกับอุ้มแบมกันค่ะเริ่มที่โรงครัวกาแฟสไตล์โฮมี่แล้วไปอร่อยกันต่อกับร้านอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบซีฟู้ดสดจากทะเลไทยแล้วไปสปอยซีรีส์จากอุ้มแบมบอกเลยฟินมาก
24: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าปากลับมาได้ไม่อยู่

0: กรุงเทพประกันชีวิต
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัล
3: ด์วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
4: ่จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ใหม่ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FD แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๊วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกตัวแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: ว่ากันต่อนะคะกับผลสำรวจของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะทีมงานลองขึ้นกราฟิกมาเลยคือเอาจริงๆนะมันก็มีคนตั้งคำถามเยอะแหละไม่ใช่แค่คุณสุชาติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์กับกรมควบคุมมลพิษหรอกประชาชนชาวบ้านเนี่ยเขาไล่หลายชื่อดูเขาถามว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะที่เขาสงสัย
7: เต็งๆอ่ะเต็งๆ
6: ทำไมไม่อยู่
7: ต
6: ูนจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันก็มีอันดับ11 12รองๆลงไปนะคะยกตัวอย่างนะอันดับ11ของชาร์ตเนี้ยนะคะ10อันดับแรกหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ11กรมที่ดิน12กรมศุลกากรอย่างเงี้ยเป็นต้นไล่ไปคุณสุชาติพูดถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่บอกว่าโอ๊ยกรมควบคุมมลพิษอ่ะภายใต้การดูแลของผมอ่ะเขาไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษเขาแค่ไปตรวจสอบแต่คนถือกฎหมายให้คุณให้โทษได้อ่ะคือกรมโรงงาน18ค่ะแต่กรมควบคุมมลพิษอันดับ1อย่างเงี้ยเป็นต้นคือเอาอันนี้มาให้ดูเพื่อตอบคำถามท่านผู้ชมแล้วก็จะโยงไปถึงคนทำวิจัยครั้งนี้ด้วยว่า

0: เอารายชื่อหน่วยงานไปอ่ะคัดเลือกหน่วยงานยังไงไปให้เอกชนเขาตอบมาฟังนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเป็นคนที่ร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมแบบสอบถามจนได้มาเป็นผลสำรวจค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ชี้แจงนะคะเอากลุ่มตัวอย่างก่อนกลุ่มตัวอย่างก็คือภาคเอกชนนะคะเป็นการถามความเห็นโดยรวมจาก401ตัวอย่างกระจายไปทุกภูมิภาคทุกภาคส่วนตามโควต้าประชากรยืนยันว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการรัดกุมแต่ถ้าหน่วยงานรู้สึกไม่สบายใจก็ขอโทษ
1: อาจจะพูดในนามของทีมงานที่เราทำงานวิจัยก็คงต้องขอโทษนะครับคงต้องขอโทษหน่วยงานที่อาจารย์รู้สึกว่าท่านไม่สบายใจแต่เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไประบุเฉพาะเจาะจงอะไรเราเพียงแต่ตั้งข้อเสนอมาแถลงข่าวกับผู้ชัดนะครับว่านี่คือเป็นแนวทางที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลมาเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่านี่คือจำนวนของประชากรที่ชี้ชัดเจนเพราะผมบอกก่อนนะครับเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่คือคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่กล้าพูดหรอกครับเรามีประสบการณ์ตอนทำเวิร์ลแบงค์เนี่ยพอเราถามเรื่องนี้ปั๊บทุกคนพังอ่ะถอยหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับสิ่งที่เราคุยกันเบื้องต้นคือว่าเราเจตนาดีนะเราเจออะไรด้วยเจตนาดีเราก็คงจะต้องรับในสิ่งที่เราทำผมคงจะพูดได้แค่นั้น
0: แม้ว่าจะขอโทษค่ะแต่ว่าอาจารย์ธนวัฒน์ก็แจกแจงการได้ข้อมูลมาอย่างละเอียดนะคะบอกว่าลักษณะแบบสอบถามเมื่อกี้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มตัวอย่างก็คือมีทั้งหมด401ตัวอย่างในแบบสอบถามที่ถามเนี่ยนะคะจะมีลิสต์รายชื่อ26หน่วยงานรัฐถามว่ามาจากไหนก็คือไปถามเอกชนน่ะว่า26หน่วยงานรัฐเนี้ยคุณเคยติดต่อบ้างไหมแล้วคุณเคยแบบต้องจ่ายกี่ครั้งในการไปติดต่อ26หน่วยงานรัฐนี่แหละคำถามสำคัญคือเอามาจากไหนอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าที่มาของ26หน่วยงานมาจากข้อมูลของ World Bank ค่ะ World Bank เลยนะคะเป็นมาตรฐานสากลประกอบกับมาดูหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยก็คือปปช.ปปท.เองด้วยค่ะว่ามีหน่วยงานไหนที่ถูกพูดถึงกล่าวถึงหรือว่ามักจะเกี่ยวพันกับธุรกิจบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคำถามปลายปิดนะหมายความว่าถ้าคนที่ตอบแบบสอบถามเขาคิดว่าหน่วยงานที่เขาอยากตอบอ่ะมันนอกจาก26หน่วยงานนี
2: ้ไม่อยู่ในนี้อ่ะ
0: สามารถระบุได้เลยนะคะว่าอ๋อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ระบุได้หมดวิธีการอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเป็นลักษณะ face to face หรือว่าเจอหน้ากันแล้วสอบถามแบบตัวต่อตัวเนี่ยมากกว่า 90%ส่วนอีกระบบก็คือใช้ Google Form หมายความว่าไม่ได้เจอตัวกันแต่ว่าใช้วิธีตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ยืนยันว่า Google Form ไม่เกิน 5% ส่วนคำถามที่ถามก็จะถามหลักๆคือ2หมวดหมวดแรกถามว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่คุณทำงานมาคุณเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมอันนี้ข้อแรกประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตกับข้อที่2เฉพาะในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเคยติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้ไหมทั้ง26หน่วยงานแล้วเวลาติดต่อได้มอบอะไรให้เขาเป็นพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติไหม
1: ดำเนินการเนี่ยเราก็ดำเนินการโดย face to face แล้วก็จะมีส่วนเติมที่บางส่วนเนี่ยจะเป็นนะครับ Google Form ในเรื่องของ Google Form เนี่ยมันก็เป็นการสอบถามสมาชิกที่เป็นภาคีคือการตอบแบบสอบถามเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมันมีตัวตนว่าส่งให้ใครและใครส่งมาเกือบประมาณ 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือลักษณะของ face to face ครับก็อาจจะประมาณไม่เกิน 5% นะครับที่เราจะใช้ Google Form และท้ายสุดเนี่ยแบบสอบถามเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่เราก็มีแบบสอบถามอยู่ซึ่งเราใช้แบบสอบถามของธนาคารโลกนะครับแล้วก็จะยกหน่วยงานที่ประชาชนพบปะบ่อยๆของธนาคารโลกเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปดูภาพของปปช.ปปท.มักจะพูดถึงกล่าวถึงเกี่ยวพันกับภาคธุรกิจเยอะนี่คืออะไรนะครับซึ่งก็คือ26หน่วยงานถามความเห็นภาพโดยรวม401ตัวอย่างเราก็กระจายไปทุกภูมิภาคเราก็ถามเขา2ส่วนคือประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของคุณที่คุณทำงานเนี่ยคุณเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมแล้วเราก็ถามเฉพาะข้อว่าในรอบ12เดือนเนี่ยคุณเคยติดต่อกับหน่วยงานนี้ไหมแล้วเวลาติดต่อเนี่ยคุณเคยที่จะมอบที่เป็นสิ่งพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติหรือไม่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราเอาจากกลุ่มตัวอย่างที่บอกเขาเคยมีประสบการณ์แล้วก็นำมาคำนวณแล้วก็มาตอบเช่นไป2ครั้งจ่าย2ครั้งก็คือ 100%
3: ร
1: เราก็นำเสนอคำนวณทางวิชาการปกตินะครับเราก็มาเรียงลำดับเรียงลำดับว่าอ้าวแล้วเวลาที่ไปจ่ายเนี่ยคุณจ่ายพิเศษเนี่ยคุณจ่ายครั้งละเท่าไหร่เฉลี่ยมันก็จะเป็นการเรียงลำดับของวงเงินต่อครั้งนะครับ
0: อาจารย์ธนวัฒน์ก็ยืนยันนะคะว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยทำโดยได้มาตรฐานสากลเป็นการทำภายใต้การดูแลของธนาคารโลกมาแล้วและสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำนอกจากจะมีประสบการณ์กับธนาคารโลก

0: เรายังมีประวัติวิจัยตั้งต้นที่ทำงานร่วมกับปปช.อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแย้งว่าค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 60,000 แล้วใครจะมาจ่ายสินบนแสนกว่าบาทอีกทั้งกรมควบคุมมลพิษไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษจนต้องมาจ่ายสินบนให้กรมอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้คงไม่มีความเห็นเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงกรมใดกรมหนึ่งเป็นพิเศษบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเบาะแสเหล่านี้ปปท.ก็จะรับไปตรวจสอบต่อค่ะส่วนที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ตอบมาใน7วันว่าใช้หลักฐานอะไรอาจารย์ธนวัฒน์บอกอ๋อตอบได้เนี่ยสั่งทีมงานร่างไว้แล้วค่ะมันทำได้เลยส่งให้ได้เลยไม่ได้กังวลอะไรจริงๆเนี่ยผมได้เจอหัวหน้าหน่วยงานบางคนเขาขอบคุณผมด้วยซ้ำ
1: อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเรากล่าวหาหรือเปล่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าเรากำลังทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็ต้องรัดกุมที่สุดและถูกต้องที่สุดทางวิชาการครับ
2: กรมควบคุมมลพิษคือเขาบอกว่าอย่างเขาเป็นหน่วยงานอันดับต้นเขาบอกว่าค่าปรับสูงสุดของเขาเนี่ยมันไม่เกิน 60,000 บาทมันไม่เมคเซนส์เลยก็ไม่มีช่องโหว่ในการไปรับสินบน
1: เรื่องนี้ผมคงไม่มีความเห็นนะครับเป็นข้อที่จริงซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบเนี่ยเวลาที่เขาตอบมาเนี่ยเขาตอบมาลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่ได้เจาะจงกรมใดกรมหนึ่งเป็นพิเศษเราต้องแยกก่อนนะครับเราก็ประสานกับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าเป็นปปช.ปปท.มันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เขาชี้เบาะแสตรวจสอบทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าพบข้อที่จริงว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นบัตรสนเทศหรือข้อกล่าวหาอาจจะเป็นจุดที่ดำเนินการได้ต่อการตอบภายในจำนวนวันเนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถตอบได้เพราะตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานผมร่างไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราดำเนินการได้ปกติครับไม่ได้มีอะไรวิตกกังวลครับแต่จากสิ่งที่วันนี้ที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยผมเจอหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หลายท่านก็ขอบคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะบอกได้ว่าเจตนารมณ์ของกกร.เราช่วยปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับ
0: หลังจากที่คุณโบ๊ทสัมภาษณ์อาจารย์ธนวัฒน์เสร็จนะคะก็ปรากฏว่าเราได้สัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นที่พี่ไก่ได้รายงานไปแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือถามประเด็นนี้ด้วยว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยืนยันว่าทำผลสำรวจตามมาตรฐานสากลคุณสุชาติย้อนทันทีอาจารย์สอนหนังสืออะแล้วถ้าอาจารย์เป็นผู้ประกอบการขึ้นมาไปเจอหน่วยงานที่เขาไม่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตอาจารย์จะจ่ายตังค์เขาไหม
2: ผมมีโอกาสได้คุยกับทางอธิบดีมหการค้าที่ทำเป็นหนึ่งในคณะที่ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลอะไรเงี้ยคร
3: ับ ก็ผมก็ถามคุณอาจารย์ว่าอาจารย์สอนหนังสือถ้าอาจารย์เป็นคนที่ต้องเป็นผู้ประกอบการแล้วคนไม่มีอำนาจในการใบอนุญาตไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุญาตอะไรเลยอาจารย์จะไปจ่ายตังค์เขาไหมล่ะเอาเมคเซนส์ดิคนเรามันต้องมีการสอบถามต่างๆสมมติมีคนสอบถามมาบอกว่าลูกคุณบอสไปขโมยของ
2: คร
3: ับ ต้องถามไหมว่าวันเวลาอะไรเวลาไหนกี่โมงถ้าคุณเขาตอบคำถามว่ากรมควบคุมพิษมีการเรียกรับถามเรียกรับวิธีไหนเรียกรับเพราะอะไรทำไมคุณต้องไปจ่ายกรมควบคุมพิษถ้าบอกออกใบอนุญาตให้อันนี้ผิดแล้วบอกต้องจ่ายเพราะไม่จ่ายเดี๋ยวก็ปิดอันนี้ก็ผิดแล้วเอาเวทจากใครก็ไม่รู้เอามาเวทแล้วก็มาสรุปกันโดยที่คนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันโดยเสียสละขนาดนี้แล้วเขาจะมีขวัญกำลังใจไหมล่ะถ้าเกิดคนกล่าวหาคุณลูกคุณวัวคุณวัวต้องถามไหมลูกฉันไม่ทำผิดตอนไหนเวลาไหนเขาจะนอนอยู่บ้านอยู่เลยเขาจะไปได้ไงแค่นี้ก็ต้องถามกับว่าให้คุณเอาเงินไปจ่ายกรมควบคุมโรคพิษเนี่ยจ่ายเพราะอะไรคุณถึงต้องจ่ายถามหน่อยสิกรมควบคุมโรคพิษเนี่ยคุณมาดูเขาเข้าตรวจได้แต่เขาไม่มีอำนาจในสั่งปรับปรุง
2: หมดกำลังใจ
3: ผมก็บอกอาจารย์ว่าคนที่ทำเรื่องนี้คุณก็ต้องเขาทำสื่อเปิดมาหนึ่งเว็บคุณต้องมาชี้แจงถ้าคุณไม่ชี้แจงคุณก็ต้องไปชี้แจงกันที่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่ยอมหรอกเรื่องนี้ใครจะไปยอม
0: ไม่ยอมหรอกคุณสุชาติยืนยันแบบนั้นนะคะขณะที่ทางกกร.เองนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะไปขอพบท่านนายกเลยนะคะก็คือเอาผลสำรวจนี้แหละไปพบท่านนายกแต่ท่านนายกมอบหมายให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับข้อเสนอค่ะก็ไปฟังทางคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย1ในกกร.ท่านพูดท่านบอกว่าวันนี้มาเจอเรื่องนี้เลยแหละเรื่องคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องใหญ่มากต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังเป็นรูปธรรมเรตติ้งเราตอนนี้ต่ำมากต้องพยายามดึงขึ้นมาให้ได้
4: เรื่องที่จะหาเรือวันนี้เรื่องอะไรครับผม
5: คอร์รัปชันไงกกร.ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมันต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องมีรูปธรรมต้องมีรูปธรรมชัดเจนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางกระแสโลกเนี่ยถือเรื่องนี้มากนะครับแล้วกรอบการเจรจาทั้งหมดนะฮะกับทวีปอาร์คีหรือว่าระบบอาร์คีตอนนี้เนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะกับสหรัฐหรือว่า FTA EU ทั้งหลายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญมากซึ่งเราต้องยังต้องเข้า OECD ให้ได้ถูกไหมพี่ถ้าเราเข้า OECD ไม่ได้ดีเหนื่อยนะแต่ทีนี้หนึ่งในเงื่อนไขของเจ้า OECD เนี่ยที่อยู่เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยครับแล้วเราเลยติ้งต่ำมากแล้วเราต้องทำทุกทางนะต้องดึงเลยติ้งขึ้นมาให้ได้ครับ

0: งานด้วยนะคะว่าระหว่างที่หารือกันกับรองนายกปกรณ์ช่วงหนึ่งคุณพจน์บอกเลยว่าสิ่งที่รายงานไปเมื่อวานแล้วเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะเรารายงานตามผลสำรวจเราไม่ได้คิดเอาเองส่วนอีกท่านหนึ่งที่เข้าไปด้วยในนามกกร.นะคะก็คือคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะนักข่าวได้เจอคุณพิมพ์ใจช่วงหลังจากหารือกับรองนายกปกรณ์เสร็จเรียบร้อยถามว่าตกลงผลสำรวจนี้เป็นยังไงบ้างคุณพิมพ์ใจตอบสั้นๆแค่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้กกร.จะคุยเรื่องนี้กันแต่จะมีการแถลงข่าวหรือไม่เดี๋ยวขอคุยกันก่อนถึงจะให้คำตอบได้
1: กรมควบคุมมลพิษออกมาแถลงข่าวโต้ไอ้10อันดับที่เสี่ยงต่อการทุจริตนะคะ
2: ต้องขออนุญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวรอเย็นนี้ป่ะคะ
1: ทางกกร.เองจะแถลงเช่นกันใช่ไหมคะ
2: ก็รอเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนนะคะก็ขอเรียนนี้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขณะที่คุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกที่หารือกับกกร.เรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะแนวทางของกกร.ก็ตรงกันกับรัฐบาลเราคุยกันเรื่องผลสำรวจที่ออกมาแล้วด้วยนะคะมันเป็นผลวิจัยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเข้าใจกันดีไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรกันตรงไหนที่เป็นข่าวก็ต้องมาตรวจสอบว่าจริงไหมถ้าจริงก็ต้องปรับปรุงและจัดการกับคนไม่ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับไปดูถ้ามีข้อห่วงใยแบบนี้ปล่อยไม่ได้ยืนยันนะคะว่าตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามทุจริตฟังเสียงรองนายกปกรณ์ปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
3: ก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าเราต้องการปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับทางกกร.จะเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้นะครับกกร.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสักสี่หน่วยนะครับว่าให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่น
4: มันมีหน่วยงานที่พบว่ามีการทุจริตไล่ลำดับมาหลายลำดับนี้เราจะ
3: เรียนว่าได้คุยกับน้องสาวนะครับที่ทางเขาไปทำวิจัยมาแล้วก็มันคล้ายๆกับทำ perceptionว่ามันมีหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้ครับก็เป็นผลการวิจัยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับเมื่อวานเมื่อเช้าก็เข้าใจกันดีว่าไม่ต้องโต้แย้งอะไรกันเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าตรงไหนมันมีข่าวมีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราก็ไล่ดูนะครับว่ามันจริงไม่จริงแล้วก็ถ้าจริงก็ปรับปรุงก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรก็จัดการคนไม่ดีเสียนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปโต้แย้งอะไรกันนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันเมื่อเช้า
5: ตรงนี้จะต้องมีการลงไปตรวจสอบไหมคร
3: ับ ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องรับไปดูกันนะครับเพราะว่ามีข้อห่วงใยมาอย่างนี้เนี่ยเราคงปล่อยไว้ไม่ได้
6: ไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ว้าว
8: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
10: ช่วยด้วยสาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดมาเชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
11: ที่บ้านเกิดฉันเขาเรียกว่าจัดแต้ม
10: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทัพ
11: ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
10: ่ดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
12: มาล่าของคนไทยอึดสู้ชนมาล่าตำรับจีนในD Times Weekend เสาร์ที่16พฤษภาคมเวลา 4:30
13: รูปนี้หมายความว่าไงลิตาเธอไปแอบถ่ายรูปนี้ตอนไหนฮะ
14: ลิตาไม่
13: เธอคิดจะหักลังสายคิมกันแล้วเหรอ
15: เรื่องแล้วพี่
16: เกิดอะไรขึ้นไอ้แ
15: คปเมียพี่ไล่ล่ากันใหญ่เลยเนี่ย
17: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
18: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: หมายความว่าไง
20: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พลอยเขาไปรู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
21: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
22: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
21: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้ว
7: ว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
14: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
16: เฮ้ยรักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: อยากผมยาวสวยทำไงดี
21: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
22: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบหรือเปล่า

0: ได้สิ
1: ถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
2: โอเคค่ะ
3: วีแคร์แคร์กันตั้งวันพรุ่งนี้นะ
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต

0: มาเลยว่ามันต้องไปดูก่อนว่าโยธามันมีทั้งโยธาจังหวัดมันมีทั้งโยธาอย่างอื่นที่ไม่ใช่โยธาธิการแต่ท่านนายกสรุปบอกแต่ก็ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือมันต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนักข่าวก็ถามแต่สำรวจออกมาทีไรไทยก็ติดอันดับตลอดนะเรื่องของคอร์รัปชันท่านนายกบอกแต่พอไปศึกษาดูดีๆมันเป็นดัชนีความรู้สึกมองว่าแบบนี้มันไม่พอนะที่ผ่านมาเราใช้หลักธรรมาภิบาลมากขึ้นองค์กรตรวจสอบคอร์รัปชันเป็นอิสระรัฐก้าวก่ายไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกอย่างนี้มานานแล้วล่ะยังไงก็ตามมันต้องล้างตราบาปกันจากนี้ต้องไม่ทำอะไรไม่ดีถามกี่ทีก็บอกโกง
1: เอาเป็นว่ามันต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำเช่นนั้นได้นะครับเราก็รับฟังว่าการที่มาจากไหนอันนี้
2: มาจาก
1: ภาคเอกชนผมก็เมื่อสักครู่นี้ทางท่านอธิบดีกรมโยธาธิการซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อกรมโยธาธิการของกระทรวงมหาดไทยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอนุญาตอะไรเลยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจนะครับเขาก็บอกว่าบางทีเดี๋ยวต้องไปดูก่อนคำว่าโยธาเนี่ยมันมีทั้งโยธาจังโยธาเทศบาลโยธาจังหวัดโยธาของหน่วยงานต่างๆที่ใช้คำว่าโยธาแต่ไม่ใช่กรมโยธาธิการนะครับแต่อันนั้นไม่สำคัญหรอกครับที่สำคัญคือเราต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้ศึกษาที่บอกว่าประเทศไทยติดคอร์รัปชันลำดับเท่าไหร่นะที่บอกว่าความเชื่อมั่นเรื่องคอร์รัปชันอยู่ลำดับท้ายๆไงผมก็ถามว่าไปศึกษากันมายังไงไปทำวิเคราะห์กันมายังไงเขาก็บอกว่าอันนี้คือดัชนีความรู้สึกอันนี้ผมว่ามันยังไม่พอเพราะว่าผมเชื่อว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็ใช้หลักธรรมาภิบาลใช้องค์กรอิสระองค์กรที่ตรวจสอบในเรื่องของคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยก็เป็นองค์กรที่อิสระรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วก็เห็นอยู่ว่ามีการดำเนินคดีมีการลงโทษผู้กระทำผิดมากมายแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันมานานแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องล้างตราบาปไง
3: และพูดถึงท่านนายกอนุทินนะคะวันนี้หลายคนรอฟังอีเวนต์ใหญ่เชิญบรรดาเจ้าสัวและ CEO เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลล่าสุดทยอยมากันแล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็เริ่มการประชุมไปแล้วด้วยนี่ค่ะเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์นะคะกลุ่ม CP แล้วตามหลังมาก็จะเป็นคุณสุภชัยเจรวนนท์นะคะนี่คือทางเข้าตรงประตูด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะมีอีกหลายท่านนะคะที่ทยอยเดินทางกันมาค่ะตามคำเชิญที่รัฐบาลเชิญไปนี่นะคะหลายท่านเลยนะคะที่เราจะเห็นจริงๆมีรายชื่อมานะคะบอกรัฐบาลเชิญทั้งหมด34คนแต่ดูเหมือนจะมาเกินนะคะมีคุณจริพรด้วยนะคะคุณจริพรจรุกรสกุลจาก WHA อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยส่วนท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าหารือกับภาคเอกชนบอกว่าวันนี้รัฐบาลจะรับฟังและจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้การประกอบธุรกิจในไทยเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศค่ะท่านนายกบอกว่ามอบแนวทางการทำงานให้ส่วนราชการว่าเราอยากให้การบริหารของรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้าต้องการให้ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไปด้วยกันการขับเคลื่อนโดยไม่ถามภาคเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเขาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมาคุยกันส่วนใหญ่รู้จักกันสนิทแนบแน่นอยู่แล้วรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้เศรษฐกิจแข็งแรงขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนถ้าเราทำให้เขาดำเนินกิจการของเขาแล้วเติบโตได้เขาก็ช่วยเราจ้างแรงงานมีอัตราการทำงานของประชาชนสิ่งเหล่านี้ผลักดันธุรกิจเดินหน้าไปเศรษฐกิจขับเคลื่อนขยายตัวว
1: ันนี้ก็ธีมก็คือให้ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดแล้วก็รัฐบาลก็จะรับฟังนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอ

นะครับแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศผมได้

0: ได้เนี่ยก็ผมต้องการให้เราขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไปด้วยกันรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
1: แล้วในห้องประชุมค่ะท่านนายกกล่าวเปิดงานก็บอกว่ายินดีต้อนรับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรัฐบาลหัวข้อคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจากนี้ไปพวกท่านพูดพวกผมจะฟังอย่างเดียวรัฐบาลต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปกับพวกท่านเราต่างคนต่างไปไม่ได้เป้าหมายคือต้องการรับฟังความเห็นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้
2: รับนะครับผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรัฐบาลได้มาพบกับพวกเราในวันนี้วันนี้หัวข้อคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลบ้างเพราะฉะนั้นจากนี้ไปพอผมพูดจบก็เหลือแต่ท่านพูดแล้วพวกผมจะฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประมวลเรื่องต่างๆแล้วก็จะไปทำเป็นบทสรุปในการที่จะทำให้ทุกๆอย่างได้เป็นไปตามว่าตามความประสงค์ของผู้ประกอบการซึ่งทางรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลครับไปต่างคนต่างไปไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เป้าหมายเราไม่สามารถบรรลุได้วันนี้เป้าหมายก็คือรัฐบาลต้องการรับฟังความเห็นของทุกท่านเพื่อที่จะทำให้เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับ
1: มีรายงานว่ารัฐบาลส่งเทียบเชิญเจ้าสัวและ CEO มากกว่า30คนนะคะลองไปดูมีใครกันบ้างก็จะมีตัวแทนจาก3สถาบันกกร.นะคะอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีกลุ่มสถาบันการเงินคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลจากธนาคารกรุงเทพค่ะ BBL คุณขัตติยาอินทรวิชัยจากกสิกรไทยหรือ KBank คุณสารัตน์รัตนาวดีค่ะจากทางไทยพาณิชย์ SCB นะคะน่าจะเป็นกราฟไหมคะแล้วก็มีคุณธนินทร์เจรวนนท์นะคะจากทาง CP มีคุณวสิทธิ์แต้ไพศิษฐ์พงษ์จากเบทาโกรค่ะคุณโสพลราชรักษาจากไทยเบเวอเรจคุณวราพรโอสถานุพันธ์บริษัทสยามคูโบต้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คุณสัมพันธ์ศิลปะหน้าจากเดลต้าคุณนรเชษฐ์แท้ตั้งจากซีเกตคุณกลินสารสินนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ Toyota Motor คุณอิสรภาพอู่โชตตนานันท์ Honda ค่ะคุณคันชิตชัยสุโพ Great Wall Motor ค่ะคุณวราพรโอสถาพันธ์จากสยามคูโบต้ากลุ่มธุรกิจพลังงานนี่คุณสารัตน์รัตนาวดีจริงๆต้องอยู่ในหมวดนี้นะคะคือจากทางกัลฟ์ค่ะคุณกงกพันธ์อินทรแจ้งจากทางปตท.คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์จากบางจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยคุณประชุมตันติประเสริฐสุขดุสิตธานีค่ะกลุ่มธุรกิจสุขภาพเอาเชิญมาเจ้าเดียวเลยนะคะ BDMS นะคะแพทย์หญิงประมาธรปราสาททองโอสถจริงๆเชิญทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาแต่ท่านน่าจะติดภารกิจก็ไม่ได้มากลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีคุณลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมจากปูนซีเมนต์ไทยค่ะคุณปลิวตรีวิศวะเวชจากชอการช่างกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีคุณจรีพรจารุกรสกุลจาก WHAกลุ่ม SME มีคุณนกพงษ์ธีระวรประธานสมาคมSME ไทยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกคุณชนวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลจาก CPN มีคุณสุภลักษณ์อัมพุทธจากเดอะมอลล์กรุ๊ปกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคคุณเวทิตโชควัฒนาจากสหพัฒนาพิบูลคุณดารัตทรัพย์ทวีชัยกุลจากสหยูเนียนคุณทศจิราธิวัฒน์จากกลุ่มเซ็นทรัลคุณโยธินดำเนินชาญวณิชจาก AA คุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจากคิงพาวเวอร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับรายงานค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมในสัปดาห์หน้าเพื่อลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมสมัย2แน่นอนแล้วครับรายงานข่าวก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับที่ทางผู้ว่าชัชชาติจะไปยื่นหนังสือลาออกก่อนที่จะครบตำแหน่งครบกำหนดตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยคือ21พฤษภาคมก็คือเหลือ1สัปดาห์แล้วก็ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าสมัย2นักข่าวคุณพัทรพรครับได้ไปเจอกับทางผู้ว่าชัชชาติทางผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันว่าอาทิตย์นี้จะยังไม่ได้ยื่นจดหมายลาออกก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้า4ปีผ่านไปเร็วมากขอบคุณทีมงานมากๆจะทำงานวันสุดท้ายคือสัปดาห์หน้าตอนนี้เก็บของหมดแล้วเมื่อลาออกก็จะใช้เวลาพักผ่อนมีกำหนดเดินทางไปงานรับปริญญาลูกชาย22นี้ที่สหรัฐแล้วก็ย้ำว่าลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าสมัย2แน่นอนไม่สังกัดพรรคการเมือง

0: ยังไม่แน่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะคือผมจะหมดเทอม21แต่ในการเนี่ยผมก็มีภารกิจที่ต้องไปรับปริญญาของแสนดีน่าจะวันที่22 23อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะออกคือไม่วันนี้ก็พรุ่งวันจันทร์อ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยืดเวลาผ่านไปเร็วมากนะแสดงว่าเรามีความสุขนะก็สนุกนะก็คิดว่าเป็นการทำงานที่ต้องขอบคุณทีมงานมากๆเลยทุกคนที่ผ่านไปด้วยดี
1: สุดท้ายหลายๆคนที่ติดตามอาจารย์จะเห็นอาจารย์วันสุดท้ายเมื่อไหร่คะในยุคนี้นะในรอบนี้
0: วันสุดท้ายเหรอก็อาทิตย์หน้าแหละนี่แพ็คของหมดแล้ว
1: เก็บเรียบร้อย
0: ไม่เหลือแล้วคือคอมพิวเตอร์ไปแล้วด้วย
1: มาถึงวันนี้แล้วแน่นอนหนูไม่ถามว่าอาจารย์จะลงต่อไหมแต่ว่าสิ่งที่กรุงเทพจะเดินหน้าต่ออาจารย์ลงแน่นอนและหลายๆท่านจะบอกแล้ว
0: ก็มีโอกาสสูงมากๆเลยอ่ะที่จะลงนะครับ
1: ความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทมลงแน่นอนแต่ใจอาจารย์คิดอะไรคะ
0: ไม่มีอะไรเลยก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันไม่แน่นอนหรอก
1: กระแสเสียงยังแบบหนุนอาจารย์กันเต็มที่ด้วย
0: อันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะก็ถ้าเกิดหนุนก็ขอบคุณเลยแต่เราก็ต้องขอน้อมถ่อมตนอ่ะมันไม่แน่หรอกการเมืองนะก็ทำให้ตรงนี้ให้ดีที่สุด
2: ส่วนรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเคาะแล้วครับกลายเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับซึ่งเป็นอดีตสสกทมเขตคลองเตยคือตอนแรกว่าจะเป็นดร.อ๋องคุณพิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาแต่เห็นว่าปฏิเสธนะครับแล้วจริงๆเนี่ยก็เหมือนคือตามรายงานข่าวคือไปเชิญหลายท่านแต่ว่าส่วนใหญ่คิดว่าคุณชัชชาติมาวินก็เลยตอบปฏิเสธกันมาก็กลายเป็นคนหน้าเก่าคุณอนุชาบุรพชัยศรีมาดามแป้งฮะยังไงโพสต์ข้อความเมื่อสักครู่คุณสมบัติแรกของผู้ว่ากทมที่ต้องมีสำหรับคุณในฐานะคนกทมเหมือนเป็นคำถามให้คนมาตอบ
3: ค
2: นก็เอาจะลงเหรอจะลงเหรอ
3: ค่ะ
2: ทางมาดามแป้งก็นี่เขียนเป็นคอมเมนต์ออกมาว่าเป็นการแบ่งปันความคิดด้วยกันในฐานะคนกทมด้วยกันนะคะ
3: แต่หลายคนก็คิดเยอะค่ะพี่ไก่เห็นพื้นหลังสีฟ้าอ่อน
2: เชียร์ใครยังไงหรือเปล่า
3: สีฟ้าอ่อนนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวอื่นๆกันต่อในเรื่องเด่นเย็นนี้หลังไมค์นะคะส่วนทางทีวีชมตั้งติดจอปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะ GC หนุนไทยสู่หับไบโอพลาสติกเอเชียเปิดโรงงานเนเจอร์เวิร์คแห่งใหม่ที่ทั้งทันสมัยและได้มาตรฐานสากลติดตามจากรายงานเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC เดินหน้าธุรกิจคาร์บอนต่ำผ่านเนเจอร์เวิร์คบริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไบโอพลาสติกประเภทโพลีแลคติกแอซิดหรือ PLA ในระดับสากลเปิดโรงงานเนเจอร์เวิร์คแห่งใหม่ที่โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์กำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปีชูจุดเด่นใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตตอบโจทย์เทรนด์พลาสติกทางเลือกและวัสดุยั่งยืนที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ทดแทนการใช้วัตถุดิบจากฟอสซิลทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เกษตรกรไทยพร้อมดันไทยสู่ฮับการผลิตไบโอพลาสติกแห่งเอเชียเชื่อมภาคเกษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG เต็มรูปแบบโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตไบโอพลาสติกประเภท PLA แห่งที่2ของ NatureWorks ภายใต้ชื่อทางการค้า INGO โดย PLA เป็นไบโอพลาสติกที่ผลิตจากพืชย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสมมีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำใช้งานได้หลากหลายทั้งถุงชาแคปซูลกาแฟบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเคสโทรศัพท์ผ้าอ้อมหน้ากากอนามัยและเส้นพลาสติกสำหรับพิมพ์3มิติได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนับเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Sustainable Portfolio ของ GC ที่จะเสริมสร้างการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สูญเสียคุณไม่ว่าต้องเผชิญกับอะไรไม่ว่าจะตกนรกหรือว่าลุยไฟเส้นทางนี้ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ

0: ยาขอฟ้าดินดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นพยานข้าหวนซุ่ยจะไม่มีวันทรยศเจ้าอย่าเสียงดังต้องใช้เส้นทางลับออกไปทางหลังเขาส่วนไปและหวังอี้จะรีบตามไปสมทบก่อนตะวันตกดินจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าอยู่ข้างเจ้าเสมอไม่ต้องกลัว
1: นายบ่าวที่รักกันลึกซึ้งสักจริงยอมสละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อผู้หญิงชั้นต่ำคนเดียวคนอย่างเจ้าเทียบไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บของนางเจ้าดูสิจะปากแข็งไปได้กินนะอย่าได้ออมแรงชินะแค่ให้มันไม่ถึงตายก็พอ
2: ขอรับท่านอัครเสนาบดีพวกเรากระจายกันค้นหาหมดแล้วขอรับสอบสวนเฟิ่งหลิงนางยอมตายไม่ยอมปริปาก
3: รอยข่าวเรื่องเฟิ่งหลิงถูกทรมานหวนซุ่ยเป็นคนรักพวกข้าไม่เชื่อว่ามันจะยอมทนดูอยู่เฉยๆเพิ่มกำลังคนลงไปอีกค้นหานางปีศาจนั่นให้ทั่วทุกตารางนิ้วถ้ายังมีชีวิตต้องจับตัวมาให้ได้ตายต้องเห็นศพครับ
2: ท่านแม่ทัพผู้ทหารที่ค้นหาใกล้เข้ามาทุกทีเกรงว่าซ่อนแบบนี้จะไม่ใช่ทางออก
0: ยงจะบีบให้เราลงจากเขา
4: เมื่อดอกบัวคู่บานฟ้าดินจะเปลี่ยนภูผาพินาศสายน้ำท่วมท้นเป็นวิบัติและเป็นโอกาสเดียว
5: บัวจำไว้นะลูก
6: ฉันจำได้แล้วอีก3วันหลังจากนี้น้ำป่าหลากครั้งใหญ่ในรอบ100ปีค่ายเปิดเฉียนตั้งอยู่ทางน้ำหลากพอดีถ้าเราสามารถทลายคันดินบนภูเขาเราก็จะสามารถกวาดล้างกองทัพเปิดเฉียนได้ในคราวเดียวและในช่วงกลหนเราจะบุกเข้าจัวหลินยงช่วยเฟิ่งหลิงออกมาน
0: ี่ไม่ใช่คำพยากรณ์แต่เป็นลิขิตสวรรค์ใช่หรือไม
6: ่นี่เป็นโอกาสเดียวของเราค่ะ
0: ถ้าเชื่อเจ้าว่าเป็นลิขิตสวรรค์สันไปเรื่ององครักษ์เงาที่เก่งที่สุดมา
2: ท่านแม่ทัพภารกิจช่วยเฟิ่งหลิงได้โปรดมอบหมายให้กับข้าด้วยเถิดหากช่วยนางออกมาไม่ได้ข้าขอยอมตาย
0: ได้หวังอี้จะจงพานางกลับมาอย่างปลอดภัย
2: ขอรับ
3: ฟ้าบาทวันซุ่ยบังอาจดูหมิ่นกฎหมายของบ้านเมืองบุกรุกจวนอัครสนบดีในยามค่ำคืนหลงเชื่อวาจาคณะปีศาจสร้างความเสียหายภายในกองทัพโทษทั้งคู่สมควรถูกประหารปลดลงทันกับกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของต้าเยี่ยน
2: เจ้าทั้งสองมีอะไรจะแก้ตัวหรือไม
6: ่ฟ้าบาทหม่อมฉันไม่ได้มีวาจาปีศาจแต่เป็นคำเตือนจากวิถีสวรรค์อีก3วันข้างหน้าจะมีมวลน้ำมหาศาลทะลักจากหุบเขาค่ายเปิดเฉียนตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงแค่ทำตามวิถีแห่งธรรมชาติสามารถทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปเองโดยที่เราไม่ต้องเสียกำลังพลนี่คือการใช้อาวุธฟ้าดินเจ้าค่ะ
3: เหลวไหลสิ้นดีหนหลวงสเกตทองฟ้ามาหลายสิบปียังไม่เคยเห็นเขาลางของน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยจะเป็นเพียงสตรีไม่มีหัวนอนปลายเท้ากล้าดียังไงกล่าวอ้างความลับสวรรค์
7: บาบาดเมื่อคืนกระหม่อมได้เฝ้าสังเกตการแม้อากาศร้อนละอุไม่มีเขาเมฆฝนแต่ไอ้ดินพุ่งผ่านยามเมื่อมังกรพริกสัตว์ป่าต่างตื่นตกใจซึ่งตรงกับบันทึกประหลาดแห่งนานซานนิมิตแห่งบัวเบ่งบานมวลน้ำมาเยือนช่างสอดคล้องกันอย่างไม่มีที่ติแม่นางปรียามาได้กล่าววาจาเท็จนี่ไม่ใช่มนต์ดำนี่เป็นโอกาสที่สวรรค์ประทานมาพะยะ
3: หวนซุ่ยเจ้ากล้าเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตนางทั้งบุกรุกจวนเสนาบดีและขัดราชวงศ์การมาคราวนี้เจ้ายังจะใช้ภัยธรรมชาติทำลายศัตรูเจ้ายอมเดิมพันด้วยเกียรติยศทั้งหมดของเจ้าอย่างนั้นหรือ
0: กระหม่อมยินดีใช้กระบี่เล่มนี้และศีรษะของกระหม่อม

0: เป็นเดิมพันพระยาค่ะหากแผนการไม่สำเร็จกระหม่อมและนางขอน้อมรับโทษทันเดียวกันตายหมื่นครั้งก็ไม่เสียได้ชีวิต
1: นี่ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าปริยาข้าขอมอบอำนาจให้เจ้าดูแลเรื่องทั้งหมดการผันน้ำทำลายศัตรูในครั้งนี้หวนซุยและกองทัพต้าเยี่ยนทั้งหมดต้องฟังคำสั่งเจ้าหากสำเร็จความผิดก่อนหน้านี้ของเจ้าจะถูกลบล้างข้าจะคืนเกียรติยศให้เจ้าด้วยตัวเองและจะอวยยศให้หวนซุยหากล้มเหลวพวกเจ้าสองคนมีความผิดฐานเดียวกันประหารทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
0: ตอนนี้จะกลัวหรือไม
2: ่ไม่กลัวค่ะชัยภูมิได้เปรียบหัวใจรวมเป็นหนึ่งพวกเราต้องชนะแน่นอน
3: ฟงหลิง
4: เราไม่ทับหวังอี้ท่านมาได้ยังไง
3: อย่าเพิ่งพูดเก็บแรงเอาไว้ข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน
5: อร่อยนะ
6: อร่อยมาก
5: เลยล่ะ
3: จริง
6: แม่นางปรียา
5: ขอบคุณมาก
3: พวกเจ้าดูนี่สิข้าล่าอะไรมาได้วันนี้พวกเรามีมื้อพิเศษแล้ว
2: มาแล้วน้ำป่ามาแล้ว
5: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: อยู่ดีๆก็ฝนฟ้าขนอง
0: ทหารทั้งหมดฟังคำสั่งทำตามแผนเดิมถอนกำลังไปยังหน้าผาผู้ใดขัดคำสั่งทหาร
7: รับทราบ
1: หวนซุยไอ้คนขี้ขลาดวันนี้สวรรค์ลิขิตให้ต้าเย็นต้องล่มสลายข้าอยากรู้นักว่าพวกเจ้าจะซ่อนได้นานแค่ไหนจุดไฟเผาป่าข้าไม่เชื่อว่ามันจะไม่ลงมาเผาพวกมันให้เป็นเท่าทัน
2: ยายจ๋าช่วยหนูด้วย
8: วิญญาณจากต่างภพชะตาฟ้าดินของโลกนี้หลอมรวมกันสมบูรณ์แล้วหากช่วงชิงวิญญาณยามนี้ย่อมได้ผลดีกว่าเป็นพันเท่าขอใช้ดวงวิญญาณข้าเป็นเครื่องสังเวยพัฒนาการฝืนลิขิตเปิด
3: ขอสวรรค์คุ้มครองต้าเยี่ยนเทพธิดาจงเจริญขอสวรรค์คุ้มครองต้าเยี่ยนเทพธิดาจงเจริญ
5: จงเจริญ
9: ท่านแม่ทัพพบศพผลหลวงเปิดเขียนแล้วในมือเขากำสิ่งนี้เอาไว
2: ้เขาทำให้ฉันกลายเป็นเครื่องสังเวย
0: ดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์นับล้านคนในสามเมืองกำลังมองอยู่บนสวรรค์นี้ข้าจะใช้เลือดของเจ้าสังเวยในเหล่าวีรชนต้าเยี่ยน เจ้าถูกคำสาป
2: นั้นมันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือแล้วหลังจากนั้นล่ะเปิดเฉียนจะรีบสถาปนาราชทายาทองค์ใหม่ที่บ้าเลือดกว่าเดิมและใช้ความแค้นครั้งนี้เปิดศึกสงครามจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยราชทายาทองค์นี้มีค่ามากกว่ากองทหาร 10,000 เท่า
8: เบิร์ซวีจะฆ่าก็ฆ่าอย่าหวังจะมาเหยียดหยามข้า
0: เพื่อราษฎรที่ยังมีชีวิตสถานะเรามาทำข้อตกลงกันหากท่านลงนามหนังสือยอมจำนนด้วยตัวเองให้เปยเฉียนถอยทัพไปทันที30ลี้และปล่อยเฉลยต้าเยี่ยนทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขท่านไม่เพียงกลับเปยเฉียนอย่างปลอดภัยและครองตำแหน่งราชทายาทอย่างมั่นคงข้าจะทูลขอฝ่าบาทให้เปิดการค้าที่ชายแดนอีกครั้งองค์ราชทายาทถ้าต้องการสงครามเลือดไม่สิ้นสุดหรือเส้นทางที่ราษฎรของท่านมีชีวิตสุขสบาย
8: แม่ทัพเหวินวันนี้ทำให้ข้าเปิดหวังได้รู้ว่าสิ่งที่คมที่สุดอาจจะไม่ใช่ดาบแต่เป็นของเบ้งหญิงข้างคายท่านคนนี้ที่มองทะลุจิตใจของคนและควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดสัญญานี้เปิดหวังตกลงรับข้อเสนอ
3: ท่านแม่ทัพท่านจะปล่อยเขาไปง่ายๆเช่นนี้และความแค้นของราษฎรสามเมืองนั่นเล่า
0: แค้นคือเปลวไฟมันแผดเผาทุกอย่างรวมถึงตัวพวกเรานักปกครองที่ดีควรปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตบนเท่าฐานพวกนั้นแต่เมล็ดนี้สามารถหยั่งรากได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหมากบนกระดานในเมืองหลวง
8: งานพระราชพิธีพรุ่งนี้คุณนางนับร้อยจะมารวมตัวนั่นคือโอกาสเดียวของเจ้าซ่อนกลิ่นอาบยาพิษไว้ในแขนเสื้อจะลงมือให้ตายภายในครั้งเดียวเห็นสัญญาณไฟที่นอกวังเหล่ามือสังหารเดินตายในอนัตของข้าจะบุกเข้าไปโจมตีประตูวังทันทีข้าประสานนอกเจ้าประสานในแต่ว่าเหวินซุยกับกองทัพของมัน
10: เราจะอ้างว่ามันถึงเส้นศึกเข้ามาสังหารมันเป็นคนแรกเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของข้า
11: ท่านพ่อหลอกข้าท่านบอกว่าจะไว้ชีวิตเหวินซุย

0: ซุยสมคบขึ้นกับโอเฉียนรอบประชนโอจักรพรรดิทุกคนอารักขาฝ่าบอดเฮ้ยหยุดไอ้พวกกบฏบังอาจสมคบคิดกับหลินยงทำให้เปยเฉียนของข้าต้องไร้คุณธรรมพระเจ้า
1: หรือฝ่าบาท
0: ถอยไปให้หมดไม่ฉะนั้นข้าจะตายไปพร้อมกับมันเสนาบดีหลินเจ้าคิดจะก่อกบฏหรือความเพียรทยานของท่านฝ่าบาททรงทราบมานานแล้วเสนาบดีหลินฝ่าบาทตอนนี้ทั้งคนทั้งหลักฐานมัดตัวนั่นหนาเจ้าจะมีอะไรแก้ตัวอีกขจัดขุนนางกบฏไปได้แล้วต่อไปก็ถึงเวลาให้รางวัลแก่นาง
2: ฟาบาทกบฏผู้นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเปยเฉียนของข้าอีกเป็นหวังขอให้สัตว์ณที่แห่งนี้เปยเฉียนและต้าเยี่ยนจะเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดไปชายแดนจะสงบสุขนับจากนี้พะยะค่ะ
0: ถอยไปลินหัวแม้ในตอนท้ายเจ้าร้องทุกข์เอาผิดบิดาของเจ้าแต่ความผิดในอดีตนั้นยากจะลบล้างวันนี้ให้ถอดยศของนางเป็นสามัญชนห้ามย่างเข้าสู่เมืองหลวงแม้แต่ก้าวเดียวแต่ทับหวนซุย
3: พะยะค่ะ
0: เจ้าปราบกบฏและอารักขาข้าสุดกำลังพลิกร้ายให้กลายเป็นดีข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นเจิ้ง
3: หัวโขก
0: แม่นางปรียาเจ้าใช้ภัยธรรมชาติปกป้องเมืองหลวงจากศัตรูช่วยชีวิตราษฎรนับหมื่นจากความทุกข์ยากมีความดีความชอบต่อแผ่นดินอย่างยิ่งวันนี้ข้าขอประทานมงคลสมรสให้เจ้ากับเจิ้งหัวกงหวนซุยและแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้หญิงพิทักษ์แผ่นดินขั้นหนึ่ง
4: เพราะมันในเมื่อข้าไม่ได้ครอบครองเจ้าก็อย่าหวังไปตายซะ

0: หัวใจพิษร้ายแพร่กระจายไปทั้งร่างต่อให้เป็นเทพเสียจากสวรรค์ก็อยากจะยื้อชีวิตได
1: ้เฟิงหลิงบันทึกผ้าไหมที่ท่านแม่ของหวนซุยทิ้งเอาไว้ยังบอกอะไรอีกบ้าง
2: คุณหนูมีเขียนไว้จริงๆเจ้าค่ะฝืนลิขิตกัดกินเจ้าของมีเพียงการสังเวยเท่านั้นที่ทำลายได้ใช้ดวงวิญญาณเป็นตัวนำใช้เลือดจากหัวใจเป็นสะพานพลิกผันโชคชะตาฟ้าลิขิต
3: เมื่อใดที่ดวงวิญญาณเจ้ารุ่งโรจน์ถึงขีดสุดคือวันแห่งการเก็บเกี่ยวชีวิต
1: คุณยอมฝืนลิขิตสวรรค์เพื่อฉันครั้งนี้ฉันจะขอใช้ชีวิตตัวเองเพื่อฟื้นคืนชีพให้คุณ

ปรียาเจ้าเคยบอกว่าเจ้ามาจากในพันปีข้างหน้าหากข้าสามารถระบุยุคสมัยเจ้าได้และส่งตราประทับดวงวิญญาณของข้าผ่านของวิเศษชิ้นนี้ไปข้าจะตามหาเจ้าเจอใช่หรือไม่ฉันฝันเรื่องเดิมซ้ำๆถึงผู้หญิงคนหนึ่งฉันไม่เห็นหน้าเธอ

0: ายปีมานี้ฉันกลับมาที่นี่ซ้ำๆเพื่อพบเธอบอกฉันหน่อยหวนซุยกับปียาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
1: เขาทำหน้าที่ท่านแม่ทัพอย่างสมบูรณ์และได้ปกป้องผู้หญิงที่เขารักเอาไว้ส่วนเธอก็ได้มีชีวิตอยู่ต่อพร้อมกับความทรงจำทั้งหมดสวัสดีค่ะฉันชื่อปรียาจากประเทศไทยค่ะ
0: สวัสดีครับปรียาผมชื่อหวนเยี่ยน

0: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak สักทีก็มีแล้ว
1: ฝากได้อะไรที่มาใหม่อะค่ะ
0: ไม่ต้องจุกไม่ต้องลุ้นรอบนี้ได้ครบทุกความกรอบค่ะ Crunchy Crunchy กรอบแบบชุ่มฉ่ำเกี๊ยวปลาทอดค่ะ Fried Fish Dumplings Fried Fish Dumplingsกรอบนอกนุ่มในนะคะกุยช่ายทอด Fried Garlic Chive Dumplings Fried Garlic Chive Dumplings กรอบนุ่มหนึบค่ะนอกจากนี้ยังมีไก่ป๊อกชิ้นพอดีคำแล้วก็เผือกทอดหอมกรอบด้วยนะคะอะไรที่ทอดทุกคนอย่าลืมขยายด้วยคำว่า Fried ไว้ข้างหน้านะคะส่วนตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าเซนมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3รส3แบบเซนชอบทั้ง3แบบเลยตัดสินใจไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้ก็น่ากินนะไม่ต้องไปหาจุ่มที่ไหนแล้วค่ะพุ่งตัวมาตรงนี้ได้เลยรับรองว่าคุ้มความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Miwex The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: มันตรวจ DNA ออกมาแล้ว
3: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตะการเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
4: เป็นไปได้ครับ
5: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
6: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
7: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมมิสบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: พ่อตั้งใจจะทำอะไรกันแน่คะ
2: หรือว่าพ่อไม่อยากให้ขิงแต่งงานพี่อย่าบอกนะคะว่าเขามาฟ้องพ่อ
3: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ลูกปิดพ่อได้ยังไง
2: เพราะปัญหานี้ขิมเป็นคนก่อเองค่ะเพราะฉะนั้นขิมจะเป็นคนแก้เองขิมกำลังจะไปเจรจาเรื่องหย่ากับเขาค่ะ
3: เจรจาอะไรหย่าให้เขาฟรีๆแบบนี้ไม่เรียกว่าเจรจาหรอกชีวิตเราเกือบพังทั้งชีวิตก็เพราะมันอย่างน้อยก็ควรจะได้แบ่งสินสมรสเป็นการชดเชยกันบ้าง
2: เงิน200ล้านที่พ่อว่าเป็นค่าเสียโอกาสก็คือที่พ่อหวังจะถ่ายเอาจากเขาใช่ไหมคะยังเขาจะยกให้ขิงมันเคี่ยวลากดินขนาดนี้แถมเรายังเล่นงานเขาไปไม่รู้เท่าไหร
3: ่ไม่ให้ก็ไม่ต้องหย่าอยู่กอบโกยไปแบบเนี้ย
2: ในพ่อเคยรังเกียจที่เขาเกาะเรากินแต่ตอนนี้พ่อจะส่งขิงไปสูบเงินเขาเนี่ยนะคะ
3: ช่วยไม่ได้มันอยากไม่เจียมสมน้ำหน้า
2: คิมจะแต่งงานกับพี่แทนค่ะคิมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มาขวางการแต่งงานของเราเด็ดขาด
3: การที่ลูกคบกับแทนไทยและยังไม่ได้หย่ากับไอ้ก้าวกล้าเนี่ยเท่ากับเราสวมเขาเข้ามาตลอดทรยศกับเขาขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าจะเคลียร์ได้แล้วเนี่ยเขาจะรับในอดีตลูกได้หรือเปล่ากับไอ้ก้าวกล้าเนี่ยรู้ไส้รู้พุงกันหมดนะลูกไม่มีอะไรจะเสีย
2: คิมจะหย่าค่ะคิมทนอยู่ร่วมโลกกับผู้ชายคนนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะ

0: เอกสารหย่าฉบับใหม่จะขอแบ่งสินสมรสจากพี่กะจะเอาให้หมดตัวเลยคราวนี
1: ้คงอยากจะเป็นเห็บหมาจริงๆนั่นแหละ
0: ไถกันขนาดนี้มันต้องเจอดีบ้างแล้วล่ะ

0: ากทำเป็นหญิงแต่ใจจริงกะจะเอาให้หมดตัวเลยใช่ไหม
1: ฉันไม่รู้เห็นอะไรด้วยเลย
0: พี่ก้าฝากบอกว่าถ้าอยากหย่ามาเคลียร์กันต่อหน้าไม่งั้นต้องไปฟ้องเอาเอง
1: ฉันไปคุยเอง

0: จัดงานแล้วเหรอเราออกไปกันเลยไหม
1: คือคิมต้องไปงานสมาคมโรงแรมด่วนนะคะพี่แทนคิมคงไปกับพี่แทนไม่ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอคิมว่าเราจะประกาศเรื่องงานแต่งงานกันอะถ้าคิมไม่ไปแล้วพี่จะทำไงอะ

0: ข็มเสร็จธุระแล้วข็มจะรีบตามไปนะคะพี่แทนมันสำคัญมากๆจริงๆค่ะ
1: ข็มงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอข็มที่ร้านนะ
0: ได้ค่ะข้าวหาที่นี่เจอได้ไงคะ
2: เคยเป็นอู่ซ่อมรถผมเอามาตกแต่งเป็นที่พักชั่วคราวอีกหน่อยก็คงปล่อยเช่าได
0: ้ก็เก๋ดีนะคะแฮเชลรสนิยมคุณไม่ซ้ำใคร
2: ใครว่าใครจะอยู่ได้ไหม
0: คราวอยู่ได้ใครก็ต้องอยู่ได้สิคะแต่แคลมีข่าวร้ายต้องบอกคุณไว้อย่างนะคุณแม่ติดงานด่วนอ่ะคงช่วยคุณถ่ายภาพตำราอาหารไม่ได้แถมบอกว่าจะบินกลับพรุ่งนี้เลยคุณคงไม่โกรธแม่นะคะ
2: แม่แคลร์เขาดูไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร
0: ่ปกติแม่พูดง่ายกว่านี้นะคะไม่รู้คราวนี้งอนอะไรอ่ะเอางี้ดีไหมคืนนี้เราไปเลี้ยงส่งแม่กันคุณต้องรีบเรียกคะแนนกลับคืนมานะถ้าไม่อยากเข้าหน้าแม่ไม่ได้อ่ะ
3: คืนนี้
4: คืนนี้จะชิ่งเหรออืมโอเคไปเคลียร์เรื่องหย่าให้จบก่อนก็ดีเนี่ยพี่แทนมาถึงแล้วขิมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวทางนี้เรารับหน้าให้เอง

0: โทรหาคิมไม่ทีอยากรู้ว่าเขาจะรับสายได้ไหม
1: แล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยแฟนหายไม่จะโทษตัวเองซะบ้าง
2: แค่คืนเดียวแลกกับการได้อยู่กับแฟนคุณทั้งชาติมันไม่คุ้มไง
3: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
4: โรสคีสเราส่งแต่คาเซล
3: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
5: จะไปไหนครับเนี่ย
6: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
5: นนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
8: หอมแรงฉุนไป
9: หอมละมุน
8: ดีกว่าอย่างหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห
9: ์หอม
8: ละมุนละมุน
10: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
11: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
12: ์ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้เมื่ออยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ยกทองกระซิบข้างหูว่าเดี๋ยวจะช่วยนะ
2: เออ
1: แต่พอมันไปนั่งฝั่งโน้นไม่เชื่อใครสักคนเลยสามคนนั้นน่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ไม่ต้องมายืนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
4: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
3: อยากจะยืนเฝ้าก็เฝ้าไปทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าส่วง
5: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกฮลินว่าไง
6: ก็บอกว่าตายไง
7: คุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงคนไหนๆก็อยากจะเป็นคนพิเศษ
8: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาตรวจ DNA ออกมาแล้ว
11: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตากาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
12: เป็นไปได้ครับ
13: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
3: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย์
2: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
3: ไก่กรอบ
4: ติดสุดใจเลย
5: ช่ำว้าวมาก
6: ยัมมี่อีหลีเด้อ
2: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัล
7: ด์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: รู้ไหมเด็กนอกอย่างโบว์ชอบตัวเอ็นเอ็นจอยช้อปปิ้งเอ็นได้ทุกที่ทุกเวลาเอ็นเทอร์ปุ๊บเอ็นเกจเมนต์ก็เพียบเอ็นทีเชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่พร้อมพาเราพุ่งทะยานไปด้วยกันหนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
9: ยอะเหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
10: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
11: อีกครั้งที่มองกลับไปในครั้งเก่า
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: พี่ตาพี่ตาขิมได้บอกไหมว่าเขาไปไหน
14: เปล่านี่พี่ตาคิดว่าจะมาเจอขิมที่นี่เหมือนกันนึกว่าห้องน้ำมาทางนี้จะไปห้องน้ำ
13: โทรหาขิมไม่ทีอยากรู้ว่าเขาจะรับสายได้ไหม

0: ไม่รับค่ะ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้คิมทำตัวแปลกๆอ่ะดูมีรับลมคมในไม่รู
0: ้แล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยแฟนหายไม่จะโทษตัวเองซะบ้าง
2: คุณต้นครับลูกค้าลืมของ
3: เงียบนิตาไอ้ต้นอยู่ข้างนอกฉันไม่อยากให้มันสงสัยว่าเราแอบมาคุยกันในนี้

0: ฉันมาตกลงเรื่องยา
1: ปากบอกไม่เรียกร้องและไอ้สินสมรสเป็นร้อยๆล้านพวกนี้คืออะไร
0: นั่นมันหนังสือหย่าที่พ่อฉันส่งมาฉันไม่รู้เรื่องฉันมายืนยันว่าจะยอมหย่าให้ฟรี
1: ๆยอมทิ้งเงินเป็นร้อยๆล้านขอแค่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นรักเขามากเลยสิ
0: ก็รักมากกว่ารักคุณก็แล้วกัน
1: พิสูจน์ให้เห็นดิว่ารักเขามากกว่ารักตัวเองแต่ผมจะไปหย่าให้พรุ่งนี้เช้าเลย
0: คุณจะให้ฉันพิสูจน์ยังไง
1: ก็ค้างที่นี่เหมือนคืนนั้นแค่นอนกันคืนเดียวแล้วก็แยกทางกันรักเขาจนยอมเลวขนาดนั้นได้เลยไหมถ้ารักเขามากพอก็ต้องยอมทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองได
0: ้มันไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
1: รักมากจนไม่กล้าทรยศเลยไง
0: มันมีแต่คนเลวๆเท่านั้นน่ะที่ยื่นข้อเสนอสกปรกแบบนี
1: ้ที่ฆ่าลูกตัวเองไม่เลวเลยงั้นเนี่ย
0: คุณพูดเรื่องอะไร
1: ตอนคุณทิ้งผมคุณกล้าทำทุกอย่างทรยศหักหลังสารพัดเลวได้ก็เลวใส่ที่กับผู้ชายคนอื่นคุณเกรงใจคุณเห็นผมเป็นตัวอะไรถึงไม่เห็นหัวกันขนาดนี
0: ้คุณจะให้ฉันชดใช้ยังไงคุณบอกมาสิแต่ต้องไม่ใช่วิธีทุเรศแบบนี้
1: ที่คุณยัดผมเข้าคุกแล้วหนีไปเอาเด็กออกนอกจากชีวิตคุณคิดว่ามีอะไรชดใช้ได้ด้วยเหรอ
0: ใครบอกคุณว่าฉันเอาเด็กออกที่ฉันแท้งมันเป็นเหตุสุดวิสัย
1: ในจดหมายที่คุณเขียนมาขอหย่าผมในคุกไงคุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณทนอยู่กับคนจนๆอย่างผมไม่ได
0: ้ฉันแท้งลูกมาไม่กี่วันนี้จะให้เขาเกิดมามีพ่ออย่างคุณไม่ได้ฉันไม่อยากตกต่ำไปกว่านี้รู้แล้วว่าเราต่างกันเกินไป
1: คุณมันรักตัวเองเห็นแก่ตัวพอหย่าไม่ได้คุณจะใช้วิธีฆ่าผม
0: คุณพูดอะไร
1: นี่เพราะไม่กล้ามาสู้หน้าคุณเลยใช้วิธีกำจัดให้ผมตายไปซะนี่หลักฐานผมตั้งใจเก็บเอาไว้เพื่อเตือนใจว่าคุณเคยเกลียดผมแค่ไหนตอนเกิดเรื่องกับผมคุณก็รีบทำเอกสารปฏิเสธการรักษากะให้หมอปล่อยให้ผมตายเพราะกลัวผมจะมาอยู่ประจานความเหลวแหลกคุณใช่ไหม
0: มันอะไรอ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
1: จะบอกว่านี่ฝีมือพ่อคุณด้วยใช่ไหมคุณยอมรับเหรอว่าคุณจงใจฆ่าผมให้ตายเพราะรังเกียจจะมาใช้ชีวิตร่วมกับผมใช่ไหมคุณปล่อยให้ผมนอนรอความตายเพื่อที่คุณจะได้กลับไปเป็นคุณหนูสายเข็มคนเดิมแต่เผอิญผมดวงแข็งรอดมาได้เลยรู้ว่าตอนผมโคม่าเมียผมหักหลังผมไว้ยังไงตอนนี้คุณก็ต้องดิ้นรนหย่าเพราะกลัวแฟนจะรู้พฤติกรรมคาวๆของคุณและรับไม่ได้เพราะคุณไปสร้างภาพเป็นนางฟ้าเอาไว
0: ้แล้วตอนที่คุณโกหกว่าคุณเข้าไปทำงานในป่าแต่คุณไปทำงานผิดกฎหมายคุณก็หักหลังฉัน
1: ผมโดนหลอกพ่อคุณเอาตำรวจมาจับไอ้เข้มแล้วรอให้ผมไปช่วยมันเพื่อให้ยัดข้อหาให้ผมติดคุกไง
0: พ่อบอกว่าคุณส่งลูกมาแบล็กเมลฉันคุณไม่ได้ต้องการจะรับผิดชอบฉันแค่จะแบล็กเมลพ
1: ่อถ้ามันออกมาจากปากพ่อคุณมันก็คำโกหกทั้งนั้นแหละถ้าคุณเชื่อก็แสดงคุณคิดว่าผมมันเลวจนกูไม่กลับคุณเลยหาวิธีกำจัดผมกับลูกออกไปจากชีวิตคุณใช่ไหม
0: ฉันไม่รู้อะไรจริงไม่จริงแล้ว
1: ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าตลอด7 ปีที่ผ่านมาคุณโล่งใจแค่ไหนที่ผมตาย
0: ไม่จริงไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงคุณ
1: ผมไม่เคยเห็นคุณป๋าปลื้มดีใจสักครั้งเลยที่เห็นผมรอดมาได้ถ้าผมมันน่ารังเกียจคุณมันน่ารังเกียจยิ่งกว่าผมไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแค่คือ

0: คืนเดียวแลกกับการได้อยู่กับแฟนคุณทั้งชาติมันไม่คุ้มไง
1: ฉันทำกับเขาไม่ได
0: ้เชื่อหน้าคุณไม่ได้บางขนาดนั้นหรอก
1: ถ้าเกลียดกันคุณมายุ่งกับฉันทำไม
0: ของแบบนี้ไม่ต้องรักต้องชอบกันก็ได้คุณลืมไปแล้วว่าเราเริ่มต้นกันยังไง

0: คุณอยากให้ฉันรู้สึกผิดกับพี่แทนไปตลอดชีวิตคุณคิดจะแบล็คเมลฉันใช่ปะ
1: ต่อให้ไม่มีเรื่องคืนนี้ผมก็แบล็คเมลคุณได้คิดว่าตัวเองสูงส่งนะ
0: ถึงฉันจะร้ายแต่ฉันก็ไม่ได้เลวขนาดนั้น

ไหนบอกอยากหย่าไม่ใช่เล่นตัวทำไมกลัวอะไรไม่ใช่เด็กๆแล้วถ้าคุณจะรู้สึกผิดคุณต้องรู้สึกผิดกับผมไม่ใช่เขาถ้าเรายังไม่ได้หย่าก็แปลว่าเราไม่ได้ทำผิดกับใคร

0: เขาคงติดธุระสำคัญ
1: ปกติคราวไม่เป็นแบบนี้นะคะแม
0: ่การที่เราจะรู้จักใครสักคนจริงๆมันต้องใช้เวลามากกว่านี
1: ้ความสัมพันธ์ทางไกลมันก็แบบนี้ทั้งนั้นนี่ค่ะแม
0: ่แม่ว่าลูกอย่าเพิ่งผูกมัดอะไรจนกว่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้ดีพอ

0: ดีขนาดนี้ขิมไม่น่าทำกับพี่ได้ไม่อยากให้พี่เป็นของใครเลย
1: อยากผมยาวสวยทำไงดี
2: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
4: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
3: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
5: โคเวยกบ้านซับไลน
6: ์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูตาโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม
9: ่อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ชมแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งนนทบุรีร่วมงานบุญสุดยิ่งใหญ่ชิมอาหารอร่อยริมแม่น้ำกับวิวหลักล้านกินดีเที่ยวกระเพลินในรายการ
11: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์7โมง25นาที
12: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน

0: มเห็นด้วยกับพี่ครับ
1: ความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
2: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
3: แกจะกรี๊ดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
4: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
5: ้ทิชา
6: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.เริ่ม25พฤษภาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
9: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
8: เฮ้ย
9: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
8: อ๋อพี่กิจ
9: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
10: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: มินนี่มันก็หลานฉันเหมือนกันดูแลหลานคนเดียวจะเป็นไรล่ะ
12: ขอบคุณนะคะ
13: คุณมีเวลาแค่5นาทีได้หรือไม่ได้คุณต้องรีบออกไป
14: เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องปิดบังผมแล้วมั้ง
15: หลานจะหาย
6: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
17: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
18: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่แ
16: ล้วเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จ๋าร
6: ักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
20: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โก Pro Baptigen
21: อย่างเท่พ่อ
20: แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
22: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
23: ถ้าดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพแต่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129 บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษหมายเลข20 บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31 พฤษภาคมนี้
24: จะไปไหนครับเนี่ย
25: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
24: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
26: ในความมืดมน
27: สนับสนุนโดย HiQ S Cool

0: ไปก่อนนะ
1: เหมือนกันนะเว้ยเมาก็หนักตัวก็หนักอ่ะโอ้ย
0: ระวังหัวด้วยนะพี่ครับที่อยู่ตามโลเคชั่นที่ผมส่งไปให้นะครับ
1: โอ้ยถึงบ้านเราบอกเลยนะเว้ยแก
0: ปะ
2: เดี๋ยวถึงบ้านแล้ว
0: ไว้ใจได้ไหมเนี่ย

0: พี่ครับไม่เป็นไรครับแต่ผมเองนิตา
1: ตื่นได้แล้วป่ะถึงบ้านแล้ว
0: นิตา
2: พี่ครับแฟนพี่เหรอครับ
0: ครับ
2: งั้นฝากเลยนะครับ
0: ได้ครับ
1: นิตาตื่นได้แล้ว
0: นิตานิตาลืมตาขึ้นมานิตาทำไมทำตัวเละเทะแบบนี้นะฮะป่ะคร ับ
3: มาได้ไงอ่ะ
4: นิตาขอโทษนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่แทนจะโกรธนิตานะคะ
0: ถึงบ้านแล้วนะนิตา
3: แน่นะ
0: นิ
4: ตานิตาน่ารักที่สุดเลยดีอย่างนี้จะไม่ให้รักเลย
0: เธอพูดว่าอะไรนะ
3: ดีขนาดนี้ขิมไม่น่าทำกับพี่ได้ไม่อยากให้พี่เป็นของใครเลย
0: นิตาน
1: ิตาทำไรเนี่ย
0: ไป
1: นิตาเข้าบ้านได้แล้วป่ะ

0: ในจดหมายที่คุณเขียนมาขอยาผมในคุกไงคุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณทนอยู่กับคนจนๆอย่างผมไม่ได้คุณมันรักตัวเองเห็นแก่ตัวพอหย่าไม่ได้คุณจะใช้วิธีฆ่า
1: ฝีมือคุณใช่ไหม
2: ก้า
1: คุณจงใจใส่ร้ายผมคิมอย่าไปเชื่อเขานะผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณมายัดข้อหาให้ผมไม่ได้หรอกเขาจะแยกเราผมสัญญากับคิมไว้แล้วผมจะผิดคำพูดกับคิมได้ไง
3: นี่อย่ามาหาเรื่องกันหน่อยด้วยนะ
1: อย่าโง่เลยหยุดได้แล้ว
3: จะบ้าหรือไง
0: ตอนเกิดเรื่องกับผมคุณก็รีบทำเอกสารปฏิเสธการรักษากะให้หมอปล่อยให้ผมตายเพราะกลัวผมจะมาอยู่ประจานความเหลวแหลกคุณใช่ไหมคุณยอมรับเหรอว่าคุณจงใจฆ่าผมให้ตายเพราะรังเกียจจะมาใช้ชีวิตร่วมกับผมใช่ไหม
2: นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรอะทำอะไรลงไป
4: ถ้าคุณจะรู้สึกผิดคุณต้องรู้สึกผิดกับผมไม่ใช่เขาถ้าเรายังไม่ได้ยาก็แปลว่าเราไม่ได้ทำผิดกับใคร

0: ณเกลียดกันแค่ไหนถึงทำได้ขนาดนี
1: ้ก็แค่อยากเห็นคุณรักใครไม่ได้อีกเลยคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณไม่คู่ควรกับความรักหรอกรู้ไหมคุณลองถามใจตัวเองดูดิก็ตอนเป็นแม่คุณทำกับลูกคุณไว้ยังไง
0: พูดอะไร

0: ณรักใครไม่เป็นเพราะคุณรักแต่ตัวคุณเองวันนี้คุณเลยไม่เหลือใครแม้ขนาดพ่อคุณที่คุณคิดว่าเขาห่วงคุณนักหนาเขาจริงใจกับคุณที่ไหนเขาเป็นคนพากแม่คุณไปด้วยเหตุผลอย่างเดียวว่าไม่คู่ควรวันนี้คุณคงเห็นแล้วนะว่าคุณต่างหากที่ไม่คู่ควรกับเรา
1: ฉันไม่ได้ตั้งใจ

0: คุณขิมคุณขิมเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณขิมคุณขิม
1: เมื่อ7ปีที่แล้วพ่อเป็นคนจับกล้าเข้าคุกใช่ไหมคะ
2: ถ้าเสียดายก็ไม่ต้องแต่งงานกับแทนไทยถ้ายังรักมันมากก็ไม่ต้องหย่ากับมัน
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: แม่กินน้ำ
6: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
7: เปิดเทอมนี้ครบคุ้มไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีถึง31พฤษภาคมนี้บลูแบร์ชุดนักเรียนทุกระดับชั้นลด 50% รถนักเรียนลากแบรนด์ลดสูงสุด 20% เครื่องเขียนลากแบรนด์ซื้อ1แถม1ถึง20พฤษภาคมนี้โค้ดสุดท้ายรับเปิดเทอมที่บิ๊กซี
8: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูกระจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิโต3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
10: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
11: นั่นนะ With a Day
12: บ้านเขาเนี่ยไม่ปกติ
13: ได้ติดเป็นท็อป7บ้านสุดท้ายที่สวยที่สุด

0: ังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นี่คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี
3: ่ฉันต้องเข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
0: พยักร้ายซ่อนลายวันนี้19:00 น.ตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ไอ้ต้องมายืนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
5: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
4: อยากจะยืนเฝ้าก็เฝ้าไปทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าส่วง
6: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกฮารินว่าไง
7: ก็บอกว่าตายไง
8: คุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงคนไหนๆก็อยากจะเป็นคนพิเศษ
0: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
10: ผมจะดูแลเธออย่างดี
11: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
10: คุณช่วยให้ผมก่อนอะ
0: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
13: ถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
14: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
15: เปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
16: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
17: อยากเป็นนักสำรวจ
16: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
18: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้
19: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิเบลแกเรียไลท์
6: เมื่อ7ปีที่แล้วพ่อเป็นคนจับกล้าเข้าคุกใช่ไหมคะ
4: คราวนี้เรื่องอะไร
6: ตอนเขาผูกคอตายในคุกพ่อปลอมลายเซ็นขิมสั่งห้ามยื้อชีวิตเขาไว้พ่อยืมมือขิมฆ่าเขาพ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงคะขิมรู้หมดแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงได้หาว่าขิมเป็นคนฆ่าเขาพ่อจงใจพาเขาไปจากขิมใช่ไหมคะ
4: ถ้าพ่อไม่ทำแบบนั้นป่านนี้ลูกยังทำไร่อยู่บนเขาด้วยซ้ำมั้งจะเอาอย่างนั้นเหรอ
6: แต่ต่อให้ชีวิตขิมต้องพังอย่างน้อยมันก็เป็นชีวิตของขิมค่ะ
4: ชีวิตต้องพังอะตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ลูกมีชีวิตดีๆหรูหราใครๆก็อิจฉาแบบนี้ฮะมันเป็นความผิดของพ่องั้นเหรอถามหน่อยที่ผ่านมาชีวิตลูกเนี่ยมันไม่มีความสุขตรงไหนเมื่อ2วันนี้ก็เพิ่งประกาศปาปาว่าจะแต่งงานไม่ใช่เหรออย่ามายกความผิดให้พ่อนะต่อให้ลูกเอาชีวิตตอนนี้ใบแรกกับที่ผ่านมาที่มีสามีห่วยๆรับประกันได้เลยว่าลูกไม่อยู่วันแรก
6: ไม่มีใครรู้ว่าขิมต้องการอะไรมากกว่าขิมหรอกค่ะ
4: ถ้าเสียดายก็ไม่ต้องแต่งงานกับแทนไทย

0: ายังรักมันมากก็ไม่ต้องหย่ากับมัน
1: ยังเหลือใครให้ขิมรักอยู่อีกหรอคะในเมื่อพ่อทำกับเขาขนาดนั้นน่ะ
0: ที่มาฟูมฟายเนี่ยอกหักนั้นเหรอ
1: พ่อพลาดทุกอย่างไปจากขิมทั้งแม่ทั้งกล้าเวลาขิมรักใครพ่อก็ต้องเอาเขาออกไปจากชีวิตขิมทุกทีเหมือนพ่อไม่อยากให้ขิมมีความรักเหมือนคนอื่น
0: แล้วคนเหล่านั้นน่ะมันคู่ควรกับการรักไหม
1: พ่ออย่ามาสอนขิมดีกว่าค่ะพ่อรักใครเป็นด้วยเหรอถ้าพ่อรักจริงพ่อจะไม่โกหกจะไม่บงการชีวิตขิมจะไม่เอาความผิดหวังของพ่อมาลงใส่ขิมพ่อจะไม่ปล่อยให้ขิมกลายเป็นฆาตกรน่ะ
0: พอแล้วยังลองดูมั้ยลองดูมั้ยล่ะถ้าชีวิตนี้ไม่มีพ่อคนนี้สักคนเนี่ยจะอยู่ยังไง
1: ก็เอาสิคะเพราะถ้าไม่มีแม้กระทั่งขิมพ่อนั่นแหละค่ะที่จะไม่เหลือใครเลย
0: ต่อให้ลูกกลับไปมันก็ไม่มีวันรู้สึกกับลูกเหมือน

0: แฟนพี่เหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นฝากเลยนะครับ
1: ได้ครับ
2: เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่แทนโกรธตานะคะพี่แทนน่ารักที่สุดเลยดีอย่างนี้จะไม่ให้รักเลย

ก็บไว้ไหนนะเมื่อคืนถึงคอนโดได้ยังไง

0: นี่อะไรคะ
1: ฉันสิต้องเป็นฝ่ายถามเธอว่านี่คืออะไรเธอทำอย่างนี้กับสายคิมได้ยังไง
0: คุณให้คนสะกดรอยตามฉันเหรอ
1: ก็เธอไม่ใช่เหรอที่ส่งหลักฐานให้ก้าวกล้าเอาผิดกับฉันเธอกล้าลองดีกับฉัน
0: ฉันไม่ได้อยากเข้าไปเล่นเกมแก้แค้นอะไรของพวกคุณเลยคุณลากฉันเข้าไปทำไม
1: ฉันจะให้โอกาสเธอแก้ตัวเป็นครั้งสุดท้ายทำลายงานแต่งงานของสายคิมซะฉันจะตลบหลังให้ก้าวกล้าส่งสายคิมไปสูบสินสมรสจากมันทีนี้เขาก็ไม่ได้แต่งงานเข้าทางเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างเธอ
0: เมื่อคืนเนี่ยก็แค่เมาเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันแล้วฉันก็ไม่เคยคิดอยากจะแย่งแฟนเพื่อนมาด้วย
1: งั้นเหรอก็ไม่นี่แต่จากรูปที่เห็นเธอเป็นฝ่ายให้ท่าแทนไทย
0: แล้วถ้าฉันไม่ทำตามที่คุณสั่ง
1: รูปเหล่านี้ก็จะถึงมือสายคิดและฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทำใจคบเพื่อนอย่างเธอได้ไหม
0: งั้นฉันจะไปสารภาพกับคิมเองว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: แล้วไงฉันอยากจะรู้เธอจะมองหน้ากับแทนไทยได้ยังไงกล้าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วไปต่อให้สุดไปเลยทำให้แทนไทยตัดใจจากสายคิมซะแล้วเธอก็เอาแทนไทยไปวินวิน
0: พี่แทนเขาไม่ได้รักฉันเขารักสายคิมต่างหาก
1: รักแล้วยังไงต่อให้แทนไทยมันดีแค่ไหนมันก็ไม่ดีที่สุดสำหรับสายคิมคิมต้องได้อะไรที่ดีที่สุดกว่านี้ฉันให้เวลาเธอ2 อาทิตย์ทำลายงานแต่งงานของสายคิมซะไม่งั้นรูปพวกนี้ถึงมือสายคิมแน่
0: แต่ว่าก้าวกล้าเขาไม่รักสายคิมแล้วนะคะจะให้คิมกลับไปทำไม
1: รักแล้วมันกินได้ไหมความรักของเด็กโง่ๆมันมีแต่ในหนังน้ำเน่าเท่านั้น

0: ินคุณจะเกลียดฉันเนี่ยฉันไม่ว่าแต่คุณทำลายชีวิตกิ่งทำไมคุณยังเป็นพ่อคนหรือเปล่าไม่ดิคุณมันไม่มีหัวใจยังเป็นพ่อคนหรือเปล่า
1: ใจเย็นครับคุณใจเย็นคร
0: ับอีกคุณต้องแม็ก

0: ไปไหนมาทำไมต้องปิดมือถือด้วย
1: มาได้ไงอ่ะ
0: ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
1: เรื่องเมื่อคืนเหรอ
0: เมื่อคืนฉันไปเคลียร์เรื่องยามาแต่ก้าวกล้าเขาหาว่าฉันเป็นคนฆ่าเด็กในท้องเธอจำได้ไหมตอนที่เขาติดคุกแล้วฉันขอร้องให้เธอไปบอกข่าวว่าฉันแท้งอ่ะฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงหาว่าฉันเป็นฝ่ายขอหย่าทำไมเขาถึงหาว่าฉันเป็นคนฆ่าเด็กในท้องอ่ะ
1: เขาบอกแบบนั้นเหรอ
0: ตอนที่ฉันเขียนจดหมายไปหาเขาฉันบอกว่าฉันจะรอเขาด้วยซ้ำเขาตั้งหากที่เป็นฝ่ายบอกเลิกเองเธอจำได้ใช่ไหม
1: จดหมายคงเขียนไปไม่ถึงมือเขาหรอกนะ
0: ความว่ายังไง
1: จดหมายที่ขิมเขียนมันถูกสลับเปลี่ยนไปก่อนหน้าฉันเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพ่อขิมยื่นจดหมายตัวจริงไปอ่ะที่เขาได้อ่านคือฉบับที่พ่อขิมเขียนขึ้นมาใหม
0: ่เราทำไมถึงไม่บอกฉันนะ
1: ก็ฉันเพิ่งมารู้ทีหลังว่าฉบับที่นายก้าวกล้าได้อ่านไม่ใช่ฉบับที่ฉันถือไป
0: เธอรู้แล้วทำไมเธอไม่บอกฉันนะ
1: ก็ฉันอยากให้เธอตัดใจจากผู้ชายคนนั้น
0: ที่เขาบอกว่าเขาหมดรักฉันน่ะ
1: เขาไม่ได้พูดฉันพูดเพื่อให้เข็มตัดใจจากเขาเอง
0: ทำไมอ่ะ
1: พ่อเข็มจะส่งเสียให้ฉันไปเรียนต่อต่างประเทศกับเข็มถ้าฉันแยกเขากับเข็มได
0: ้เธอรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปอ่ะ
1: ขิมก้าวกล้าไม่เหมาะกับเธอนะขิมฉันไม่อยากให้เธอหมดอนาคตเพราะคนคนนี
0: ้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอ่ะทำไมเธอถึงได้หักหลังฉันแบบนี
1: ้ขิมเราอย่ากอดกันของผู้ชายคนนี้เลยนะขิมขิม
2: ขิมขิม
1: ขิม
2: เดี๋ยวนิตาขิมเป็นไรอ่ะเธอพูดอะไรขิมอ่ะเธอพูดเรื่องเมื่อคืนเหรอขิมขิมขิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะทะเลาะอะไรกัน
0: เขาทำเหมือนกับขิมไม่ใช่เพื่อนของเขา
2: ขิมหมายถึงเรื่องเมื่อคืนเหรอเขาบอกขิมว่าไงอ่ะ
0: ขิมเป็นเพื่อนกันจริงเขาจะไม่ทำอะไร

0: รับหลังไม่ทำร้ายจิตใจขิมแบบนี้แปลว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยจริงใจกับขิมขิม
1: เธอทำแบบนี้ทำไมลิตาเธอไปบอกขิมทำไมอ่ะ
0: พี่พูดเรื่องอะไร
1: เรื่องเมื่อคืนเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอฉันมีคนที่ฉันรักแล้วเรากำลังจะแต่งงานกันเธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะ

0: ทำให้แทนไทยตัดใจจากสายคิมซะแล้วเธอก็เอาแทนไทยไปวินวิน
1: เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอ่ะทำไมเธอถึงได้หักหลังฉันแบบนี้
2: เรื่องเมื่อคืนเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอฉันมีคนที่ฉันรักแล้วเรากำลังจะแต่งงานกัน

0: ไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เจอคุณที่นี่เราไม่เคยเจอกันหรอกค่ะแต่ว่าฉันรู้จักกับคาวแฟนคุณนะคะ
1: คุณเป็นเพื่อนคาวเหรอคะ
0: จะว่าเพื่อนดีไม่น่าเอาเป็นว่าฉันแค่อยากมาเตือนนะคะไม่อยากเห็นคุณต้องเสียใจ
1: เสียใจทำไมคะ
0: คือฉันก็ไม่อยากจะบอกให้คุณต้องเปลืองเซลล์สมองไปคิดหรอกนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะคุณน่าจะต้องรู้ไว้เป็นเรื่องของเมียเก่าคาวอะค่ะ
1: ฮะ
0: คุณรู้หรือเปล่าคะว่าคาวเขาเคยแต่งงาน
1: คาวนี่นะคะแต่งงาน
0: ไม่ใช่แค่เคยนะคะตอนนี้ก็ยังแต่งกันอยู่ค่ะเขายังไม่ได้หย่ากัน
1: เป็นไปไม่ได้หรอคะ
0: ฉันจะโกหกคุณทำไมคะฉันก็แค่หวังดีไม่อยากให้คุณต้องดูโง่อะค่ะเมียเก่าคาวเขาก็มีหน้ามีตาในสังคมคาวเขาคงหลอกคุณจนคุณเชื่อสนิทใจเลยใช่ไหมคะ
1: เมื่อคืนคุณหายไปไหนมาคะคาวลืมหรือเปล่าว่าเรานัดกันไว
2: ้พอดีผมติดธุระมีคอนเฟอเรนซ์กับทางอเมริกาผมก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนหรอก
1: เราไม่คิดจะโทรบอกกันหน่อยหรือไง
2: เรื่องแค่นี้ทำไมต้องซีเรียสนักล่ะ
1: อันนี้ของใครคะทำไมมาอยู่ที่นี่คุณปิดบังอะไรแคร์อยู่รับหลังแคร์คุณเป็นคนอื่นอีกใช่ไหม
2: ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมคุณนี่แหละ
1: นี่ของเมียคุณใช่ไหมคะคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมแล้วนี่ก็ลิปสติกของเมียคุณ
2: อ
1: ะ
2: ใครบอกคุณ
1: ก็สายตาคุณนี่เรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณจงใจปิดแคร์ได้ยังไง
2: ผมยังไม่ได้หย่ากับเขาแต่ผมกับเขาจบกันตั้งนานแล้ว
1: แล้วลิปสติกนี้ของใครเหตุผลที่คุณคบแคร์ก็เพื่อจะหลบแบบซ่อนๆจากสายตาเมียคุณสินะตลอดเวลาที่แคร์บินไปบินมาก็เข้าทางคุณพอดีไม่น่าแม่ถึงเตือนให้แคร์ระวังคุณไว้ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะหลอกกันได้ทำไมคุณถึงร้ายกับแคร์ขนาดนี
2: ้แคร์เพราะถ้าให้ผมฟ้องหย่าคุณจริงๆคุณอาจจะหมดตัวเลยก็ได้ที่หลัก
3: ในกล้าเนี่ยเขาไม่ได้อยากหยุดเวลาเพราะไม่อยากอยากกับคิมใช่ไหม
4: ไม่ต้องห่วงเลยเวลาไม่ได้ทำให้เรารักกันมากขึ้น
5: ถ้าจะมาก็ต้องเต็มใจต้องหายใจเข้าออกเป็นผม
1: เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงได้บอกว่าเราสองคนไม่มีทางไปด้วยกันได้อยู่ดี
6: ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่เหลือเยื่อใยแล้วคุณก็ต้องตัดให้ขาดจำที่แคร์ขอได้ใช่ไหมคะ
7: ผมต้องหย่าก่อนแคร์กลับมา
8: ถ้าเกลียดแปลว่าเรายังแคร์กัน

0: ถ้าหมดรักแล้วต่อให้เห็นหน้าก็ต้องไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น
1: ฉันอยากเห็นเขาสมหวังเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่มีใจให้กัน

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold Xylitol

0: ไอ้กะพ่อกำลังทำคอลเลกชันใหม่อยากลองดูมาบางทีลูกค้าอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆจากลูกบ้างก็ได้นะ
1: ผมไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ
0: ไทกะลูกจะเป็นอะไรก็ได้นะที่ลูกอยากเป็น

0: ไฟฟินิกซ์บีบบังคับให้เราขายทุกอย่างให้มันกำลังขยายอำนาจไปทั่วโลกแล้วถ้าเกิดว่ามีใครต่อต้านหรือขัดขืนมันจะมีวิธีจัดการ
1: ที่นี่คือที่ของพยัคฆ์ไม่ใช่ที่ของนกชั้นต่ำอย่างไฟฟินิกซ์

โอ้

0: หลังงานศพนายใหญ่เคนจิพวกควายเฟนิกจะไม่เหลือลมหายใจแม้แต่คนเดียว
1: ผมจะล่าพวกมันเอง
0: อย่ายุ่งการกอบกู้ศักดิ์ศรีเป็นหน้าที่ของพยัคฆ์เพลิงเท่านั้น
1: หมายความว่าลูกพ่ออย่างผมไม่ใช่พยัคฆ์เพลิง
0: อย่าฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรเป็นตำแหน่งหัวหน้าไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กกำพร้าจากเมืองไทยอย่างแก
1: ตำแหน่งหัวหน้าก็ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มือไม่ถึงเหมือนกัน
2: รู้หรือยังทุกคนต้องฟังใคร

เมื่อไหร่ที่ลูกเจอของสองสิ่งนี้หมายความว่าพ่อตายด้วยน้ำมือศัตรูต่อจากนี้การเป็นหัวหน้าพยัคฆ์คืองานของลูกไทกะจงเดินหน้าอย่าไว้ใจใครนอกจากตัวเอง

0: เก่งมากน้องลินมาทํางานไม่ถึงเดือนเนี่ยสร้างผลงานได้เรียบร้อยแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ
1: ลินทํางานต่อได้ค่ะ
0: นี่ไปหาซื้อของกลางคืนเนี่ย
1: ติดต่อใครคะไม่ทราบว่าจะพบใครในออฟฟิศหรือเปล่าคะติดต่อฝ่ายไหนคะจะได้โทรแจ้งให้

0: ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
1: ไปถ่ายมาแล้วไปเลย
2: ถ้าหยุดเรื่องนี้ก็จะถือไม่ได้เกิดขึ้นนะ
1: ไม่หยุด
2: ไม่หยุดใช่ไหม
1: เฮ้ย

0: อยากผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
2: วาสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเล่นแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
3: ่เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์

0: หลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซ่ยูโร
1: พี่เจ๊เป็นขอเลือกโอปอลครับ
2: แล้วฝันร้ายของหนูก็มาถึงคนที่หนูไม่ชอบที่สุดก็คือพี่เจน
3: เลิฟรูเล็ตเลเลตี
4: ้ไม่ต้องมายืนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
5: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
4: อยากจะยืนเฝ้าก็เฝ้าไปทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าส่วง
6: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกฮารินว่าไง
7: ก็บอกว่าตายไง
8: คุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงคนไหนๆก็อยากจะเป็นคนพิเศษ
9: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่คิดว่าภายมีคนอื่น
12: คนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
13: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
14: ภายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่ภายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่
12: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
9: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี
16: ้มูมูของพี
17: ่การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
18: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำไม
19: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
20: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
19: คือว่าม
15: ูเฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมูเหอะ

0: ่ชุดแม่คะ
1: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
2: ต้องนี่ใหม่วีททองต่อเที่ยวแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
3: รีบทูเข้าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์

0: นั่งสรุปกับที่ประชุมแล้วนะคะโปรเจกต์รีแบรนด์ CCC Cosmic Central ของเราเป็น Global จะมีหลาย activity ให้ทำตลอดทั้งปีมีเปลี่ยนยูนิฟอร์มพนักงานทั้งหมดเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ App High Boost Up Your World of Joy ซื้อสินค้าทุกอย่างในโลกนี้ผ่านแอปของเรามีอินฟลูเอนเซอร์คอยปล่อยไวรัลคอนเทนต์ตลอดโปรเจกต์ออกไปพ่อโอเคใช่ไหมคะนันจะได้ลุยเลย
1: ต้องใช้สักกี่สิบล้านอะโปรเจกต์ขายหน้าตาเนี่ย
0: 10 กว่าล้านของนันน่าจะคุ้มกับCosmic Center

0: ท่านะมากกว่าที่พี่เตยเอาไปปิดคดีตบผู้หญิงวันๆไม่ทำอะไรก็อย่าเห่า
1: แล้วแกเห่าเก่งเท่าฉันหรือเปล่าฉันใช้ปากหาเงินแค่พูดไม่กี่คำวันนี้ 3C Coin วอลลุ่มเทรดเท่าไหร่กี่หมื่นล้านกำไรมหาศาลฉันใช้ปากฉันปั่นเงินให้ CEO อย่างคุณพ่อเป็นเจ้าของจักรวาลนี้ไม่ได้เหมือนแกวันๆคิดแต่สร้างโปรเจกต์สร้างภาพตัวเลขมันคือลอจิกเว้ยไม่ใช่อิโมชันนอล
0: นั่นก็ทำตามคำสั่งพ่อพ่ออยากรีแบรนด์คอสมิกเซ็นทรัลนี่ก็ทำให้แล้วไง
2: นั่น
0: พี่เตมันเริ่มก่อนนะคะพ่อ
2: นี่นั่นเราเป็นน้องหัดมีความอดทนซะมั่ง
0: พ่อเข้าข้างมันทุกทีอ่ะ

0: นั่นให้ PR ลบข้อมูลเก่าออกจากโซเชียลหมดแล้วนะคะปรินกับชาญชัยไม่ใช่ผู้ก่อตั้งแต่ไม่รู้ทำไมหนังสือถึงเอารูปนี้มาลง
1: ถอนโฆษณาออกให้หมดมันจะได้จำเข้ามาในเซลล์สมองว่า Cosmic Central เป็นอาณาจักรของนริบาลอัศวะวงคนเดียว

0: พลิเคชัน Hi จะต้องมีลูกค้าเกินล้านอะเคาท์ภายใน3เดือน 3C Coin จะต้องใช้ช้อปปิ้งสินค้าทุกอย่างในแอปได้แก2คนจะต้องช่วยกันทำให้แอป Hi มีกำไรเกิน100ล้านภายในปีแรก
1: เวลามันสั้นไปหรือเปล่าคะพ่ออ
2: ุตส่าห์จ้างทีม PR มาโปรโมทตัวเองนักบริหารรุ่นใหม่คนเก่งเขาไม่มีปัญหาเยอะหรอกสงสัยจะเก่งทิพ
1: ย์เก่งไม่เก่งนันก็ไม่เคยสร้างเรื่องให้ครอบครัวต้องเสียเงินปิดข่าวชั่ว
3: ๆไ
1: ม่ครับไม่
3: ปล่อย
1: ปล่อย
3: ปล่อยให้มันนอนแล้วปล่อยปล่อยแล้ว
4: มีน้องปากหมาเขาซ้ำซากไม่หยุด
5: ตายได้เหมือนกัน

0: ไฟไหม้ชั้นไหน
1: รีบลงข้างล่างก่อนค่ะพ่อ
0: แกลงไปก่อนฉันต้องไปที่ห้องทำงาน
1: ไม่ได้ค่ะห้องพ่ออยู่ชั้นบนสุดถ้าเกิดไฟลามพ่อจะลงไม่ได้นะคะ
0: ฉันต้องไปห้องทำงาน

0: ไหวไหมคะลงข้างล่างก่อนดีกว่าค่ะ
1: ไฟไหม้ห้ามใช้ลิฟต์ใช้บันได
0: เธอจะบ้าเหรอพ่อฉันเป็นโรคหัวใจตึกสูงขนาดนี้จะลงไงไหวอ่ะ
1: ทำมาทันไหวไหมคะ
2: ไหว
1: ทางนี้ค่ะ

ลินเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารอท่านที่หน้าตึกแล้วนะคะเดี๋ยวลินขอไปดูคนในตึกก่อน

0: ณมาทำอะไรที่นี่
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
5: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
6: สถานีบางพลัด
7: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
8: หมอดูทุกคนทำนายมาตลอดว่าเป็นคนอาภัพรัก
9: พวกหนูก็อยู่บ้านเช่าเหมือนเดิมเหรอ
10: ราศีใดรวยมั่งคั่งทั้งดังทั้งปัง
11: มินนี่มันก็หลานฉันเหมือนกันดูแลหลานคนเดียวจะเป็นไรล่ะ
12: ขอบคุณนะคะ
13: คุณมีเวลาแค่5นาทีได้หรือไม่ได้คุณต้องรีบออกไป
14: เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องปิดบังผมแล้วมั้ง
15: หลานฉันหาย
5: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: หมายความว่าไง
18: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พลอยเขาได้รู้จักกับด้านนี้ของเพื่อนรักเขาไง
1: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
19: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
1: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
20: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ย
5: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
21: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
22: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
23: แกจะกีดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
24: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
5: ้ชิชาให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกา10นาทีเริ่ม25พฤษภาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ผมชื่อเจศิลปพงษ์ตังนาวุฒิกุลครับผมไม่ขอชนะทุกคดีผมขอชนะใจคุณสักคดีได้ไหมครับ
26: มันเหมือนหินอะไรบางอย่างไปนะรูปประโยคเมื่อกี้
27: ชอบสีไม่ใช่เลยเซ็กเขาดูหน้าขยี
25: ้
27: ค
25: ่
27: ะ
25: เฮ้ย
27: นุ่มนิ่ม
25: ไอ้หน้าขยี้ค่ะ
28: สตาร์ทคุณเปิดไฟเหมือนกัน
27: รอบนี้แล้ววะ
28: รอบนี้แล้ววะ
26: โซ่ตังโซ
29: ่เทคเมียวไทยแลนด
30: ์มันตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้ว
31: ศพนั้นไม่ใช่พี่ตีนาการเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
30: เป็นไปได้ครับ
32: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
33: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
5: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
35: นั่นนะพิตาเดย
36: ์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
37: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
38: แม่กินน้ำ
39: ถ้าชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
40: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
38: โคเวยกบ้านซัพพลาย
5: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: หยุด

0: คุณมาทำอะไรที่นี
1: ่ผมไม่มีหน้าที่ตอบคำถามใคร

0: คุณคะโชคดีนะคะที่ไม่ได้เป็นอะไร
1: ห่วงบริษัทก่อนรู้ยังว่าไฟไหม้ได้ยังไง
2: มีบ้าจุดไฟในห้องน้ำ
1: ใครกล้องวงจรปิดทั้งตึกอะเช็คยัง
2: นั่นก็ไปกับคุณพ่อพี่เตยล่ะคะตามเรื่องอะไรบ้างอ๋อลืมไปมัวแต่วิ่งหางตั้งอยู
3: ่ถ้าฉันอยู่กับคุณพ่อฉันคงไม่โง่พาคุณพ่อวิ่งจนโรคหัวใจกำเริบแบบนี้หรอก
1: เลิกกัดกันสักทีได้ไหมฉันถามเรื่องคนจุดไฟ
0: คุณคะใจเย็นๆนะคะ
1: ฉันไม่ได้ถามเรื่องกินอะไรนั่นผมปาด
4: ฉันเตือนเพราะว่าจะเป็นห่วงคุณนะคะ
3: คุณพ่อจะซีเรียสอะไรนักหนาตึกก็ไม่ได้เสียหายคนตายก็ไม่มี
1: แกคงจะหวังว่าคราวหน้าคนที่ตายคือฉันใช่ไหม

0: what you do
1: ชื่ออะไรล่ะครับ
0: Got my hair got my nails got my feet got my everything did Got my dog got my girls and we stepping now doing it big
2: เหมือนโดนแกล้งค่ะ
0: Ain't no stopping us now We about to blow up It's about to go down and we doing it
1: สวัสดีครับผมเตชัดเราเจอกันที่งานเลี้ยงปาร์ตี้ของลูกค้าครีซี่กรุ๊ปนะครับ
2: สงสัยจะจำผิดคนแล้วมั้งคะ
1: ถ้างั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมสับสนเรื่องผู้หญิงสวยๆแบบคุณคุณชื่อ
3: เฮ้ยสวยนักหรอวะมึงอ่ะเดินหนีกูอยู่ได
2: ้ก็คงสวยกว่าแม่แกอ่ะ
3: เอ้าหมายวะเฮ้ยจะเอาหรอวะ
4: เฮ้ย
3: มึงทำไมวะ
4: วะ
3: มึงอยากเป็นคนใช่ไหม
5: หาแล้วเรา
3: ฮัลโหลมึงนี่เลย
6: กูกำลังเซ็งอยู่พอดีหรือจะเอาของดีสักสองสามเม็ดนะแล้วไม่ต้องกลัวพ่อพวกมึงนะกูเคลียร์ทุกสอนอ่ะยังไง
7: ไปดิ

0: ลืมอะไรป่ะจ๊ะคนสวยขอบคุณเป็นไหม
1: ฉันพูดกับคนระดับเดียวกันเท่านั้นนะ
0: น้อง
2: ครับ
0: รู้จักไหมใครอ่ะ
2: พี่ทัศน์นั่นลูกคุณใหญ่ที่นี่เลยคุณละตี
0: ย่าไม่เคยเห็นเลย
2: แกบินไปบินมาอย่างกับนกเลยครับไม่ค่อยมาหรอก
0: ขอบใจมากทำงานต่อไปละตีสวยแต่นิสัยเสีย
3: ฉันต้องเข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
4: ผมแดนครับ
5: แฮปปี้ค่ะ
4: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
6: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
4: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
5: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
6: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
7: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
6: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
7: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
4: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
8: พบพิกเซฟดิวยังบริดสโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที
9: ่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอกพิก
10: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิกก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอ่ะเรื่องรถนึกถึง
11: คอกพิก
12: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
13: ์ใครเชื่อว่าอีซี
14: ่บางคนมาเสาร์อาทิตย์รอแสนชั่วโมง
15: หมูกรอบทุกเมนูเลยค่ะที่ฮิตมาก 11:00 นหมดละ
16: ปลูกกล้วย15ไร
17: ่ราคาดี
18: มีตลาดอยู่แล้วเขาก็จะรับซื้อทั้งปีค่ะ
19: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
17: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
19: เฮ้ย
17: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
19: อ๋อพี่กิ๊บ
17: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
16: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เรียกว่าเสาร์นี้ไปฟูลฟิลกับอุ้มแบมกันค่ะเริ่มที่โรงครัวกาแฟสไตล์โฮมี่แล้วไปอร่อยกันต่อกับร้านอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบซีฟู้ดสดจากทะเลไทยแล้วไปสปอยซีรีส์จากอุ้มแบมบอกเลยฟินมาก
1: พี่คิดว่าพายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
2: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
0: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่แต
1: ่ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
3: รักหักหลังจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่เจนขอเลือกโอปอลครับ
6: แล้วฝันร้ายของหนูก็มาถึง
11: คนที่หนูไม่ชอบที่สุดก็คือพี่เจน
13: โอ้ขึ้น
14: สั่นเดียว
11: ไม่ใช่จากข้างล่าง
13: อะไรนะเข้าไปดิ
7: ก็รู้สึกว่าได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เห็นมุมอื่นของเขาอะไรเงี้ยพออยู่กันสองคน
5: Love Roulette Reality
19: หมายความว่าไง
9: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านในของเพื่อนรักเขาไง
12: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
4: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะหรอ
12: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
19: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะคะ
3: เฮ้ยรักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจเดนเจเดนเจเดน
1: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
3: โอ้ยเป็นยัง
4: หอมเตะจมูก
5: อร่อยชัวครับ
6: อร่อยจริง
1: ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
5: อร่อยชัว
0: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารองเท้านักเรียนแคชช่าแคชช่าซ่าสุด

0: มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
1: คือผมก็เป็นเพื่อนไทกะเหมือนกรรมดานั่นแหละไทกะคิดถึงจังเลยอ่ะคราวนี้ลาตีมานานนะคะไม่หนีไปไหนละ
0: นี
1: ่อะไรคะ
0: ก่อนนายเป็นเพื่อนไทกะตั้งแต่เมื่อไหร่
1: มากนะครับนี่มันทางชีวิตของผมเลยอาริกาโต
2: คุณโอเคนะ
1: คนไทยก็ไม่บอก
0: เรื่องที่ไม่โอเคนะคะไทยกะนี่เลือกคบเพื่อน
3: แต่ผมรู้จักเขานานแล้วนะ
1: My name is ธรรมทัศน์ส่วนคุณระติระติรังสีเคลย์ลูกสาวของมิสเตอร์โรเบิร์ตเจ้าพ่อสื่อชื่อดังเจ้าของบ่อน้ำมันหุ้นสื่อสารและก็ธุรกิจลับๆอีกหลายอย่าง10กว่าประเทศ That's right
0: นายรู้เรื่องฉันได้ยังไง
1: ผมมาอ่านหนังสือออกถึงจะทำตัว low profile นะแต่ชื่อคุณมันก็พอ search หาได
0: ้ไม่มีทางคนระดับนายมารู้เรื่องฉันละเอียดขนาดนี้นายเป็นใครกันแน
1: ่เป็นผู้ชายจนๆธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าแซ่บมากถ้าได้ลองอะนะจะร้องเรียกหาทั้งวันทั้งคืนธรรมทัศน์ธรรมทัศน
0: ์อุ้ยใช่เลยตัตตี้จะไม่มาที่นี่อีกจนกว่าไทกะจะเขียนไอ้นี่ออกไป
1: พรมดามนี่คนนะครับไม่ใช่ขยะเปียก
0: ตาตีกลับก่อนนะคะแล้วก็มาหาใหม่

0: ปัญหาคือตอนที่ลบคลิปอ่ะมีคนกำลังดูอยู่ด้วย
1: ดูจากเซิร์ฟเวอร์ห้องรปภ.ใช่ไหม
0: เออรู้ได้ไงวะ
1: ทุกครั้งที่ฉันเข้าไปทีจะมีรปภ.คนหนึ่งคอยฟังฉัน

0: แกอยากเข้าไป 3C พอรู้ว่าที่นั่นเป็นแหล่งฟอกเงินของ5 Phoenix
1: ธรรมทัศน์แกยังถอนตัวทันนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนไปด้วย
0: พูดเหมือนเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานน่ะแกก็รู้ว่าเรื่องเสี่ยงๆเนี่ยมันกระตุ้นสัญชาตญาณฉันอยู่แล้วเว้ย
1: ฉันต้องเข้าไป 3C ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม

0: แบรนด์นี้กำลังดังแม่ว่าเหมาะกับชุดยูนิฟอร์มใหม่ที่ลูกอยากได้นะ
1: นั่นมีแบรนด์ในใจแล้วค่ะที่แม่เลือกมันเบสิก
0: แล้วลูกอยากได้แบบไหนล่ะแม่จะได้ช่วยหา
1: สมาร์ทเอลิแกนต์
0: ทั้งฉลาดสง่างามดีนะเหมาะกับบริษัทเราดีแล้วแบรนด์นี้ล่ะดีไซเนอร์คนพ่อเขาเพิ่งตายไปอ่ะตอนนี้ลูกชายเขามาทำเห็นว่าเปิดแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงด้วยนะ

0: เขาชื่ออะไรนะคะมิสเตอร์ทีไทกะ
1: ทีซีกุ๊ปมาดูกันว่าฉันจะทุบพวกแก
2: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉงแกจะไม่ได้สักบาท
3: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
4: ได้เจอกันสักทีนะไทกัน

0: ของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
1: สสว.ปลดล็อก SME ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆ เข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
3: ซัมเมอร์นี้เลือกอร่อยกับโกมะซารุราเมนซอสงาขาวเย็นสดชื่น
4: หรือซอสงาขาวสไปซี่ผสมหมูสับและไก่สับรสเผ็ดเลือกอร่อย2รสชาติ
3: กลมกล่อม
4: เผ็ดโดนใจ
3: ที
5: ่อาจิบังราเมน
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV
9: สวัสดีครับข่าวต้องรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ระยอง
10: คุณจะข่าวจะรู้ครับ
11: คนยุค90คงคุ้นตากับรถขายโรตีสายไหมแบบนี้ครับนี่คือร้านโรตีสายไหมหยอดเหรียญบางขาวหวานเจี๊ยบบางขาวนำตู้หยอดเหรียญลุ้นโรตีสายไหมกลับมาให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกเหมือนได้ย้อนวันวานกลับไปสู่บรรยากาศยุค90อีกครั้ง
10: ส่วนมากจะขายตอนเช้าไม่ได้พรุ่งนี้เพราะแป้งมันแข็ง
11: บางขาวเล่าให้ฟังว่าไอเดียนี้เกิดจากภรรยาที่แนะนำให้ลองนำรูปแบบการขายแบบในอดีตกลับมาใช้ใหม่เพื่อความสนุกให้กับลูกค้าวิธีเล่นก็ง่ายๆเพียงวางเหรียญ10บาทลงไปบนช่องให้เข็มนาฬิกาหมุนเมื่ออยากให้เข็มหยุดหมุนตอนไหนก็กดเหรียญให้หล่นลงไป
10: ดูเลยครับ
12: 1 2
13: 3ปั๊บแล้ว
11: ฟังบางขาวอธิบายการทำงานของตู้ลุ้นสายใหม่ครับ
10: ครั้งละ10บาทครับ
12: ครั้งละ10บาท
10: หย่อนแล้วปล่อยเหรียญก่อนครับปล่อยอย่าเพิ่งกดนะครับปล่อยให้เข็มมันหมุนก่อนครับหย่อนดูเลยครับ
12: 1 2 3
13: ปั๊บแล้ว
11: ลูกค้าคนนี้เข็มนาฬิกาไปอยู่ที่เส้นกลางพอดีก็เลยไม่ทราบว่าได้โรตีสายไหมกี่อันกันแน่บางขาวก็ให้เหรียญมาเล่นใหม่แบบนี้ยุติธรรมมากครับบางขาวบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุใกล้ตัวเช่นเขียงพลาสติกนำมาทำฐานหมุนไม้ไอศกรีมเหลาเป็นเข็มนาฬิกาและต่อวงจรไฟฟ้าด้วยถ่านไฟฉายให้ระบบทำงานเมื่อหยอดเหรียญ
13: ไม่มีล็อกสเปค
10: ครับผมไม่มีครับ
13: อุปกรณ์มีแค่นี้เอง
10: ครับผมเนี่ยในนี้ครับแค่นี้ครับ
11: บางขาวเปิดร้านมาได้3เดือนกระแสตอบรับดีเกินคาดลูกค้าหลายคนตั้งใจมาลองหยอดเหรียญเพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบวานๆอีกครั้งลูกค้าบ้านนี้ขอเล่นหยอดเหรียญกันทั้งครอบครัวครับสำหรับใครที่ไม่อยากลุ้นก็สามารถซื้อโรตีสายไหมกลับบ้านได้ในราคาชุดละ50บาทร้านโรตีสายไหมบางขาวหวานเจี๊ยบเปิดขายทุกวันตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปที่ตลาดกลางบ้านฉาง
10: ตกเรียนแล้วต้องหาเศษตังค์มาซื้อแบบเก่าเก่งแล้วครับ5บาท10บาทนี่ยังไงก็ได้อีกกลับบ้านหยอดดูเลยครับ
12: 1 2
13: 3ปั๊บแล้ว
10: โอ้โห
9: ซื้อโรตีด้วยวิธีนี้ตื่นเต้นพอๆกับการลุ้นไอติมไม้แดงครับขึ้นเหนือไปเชียงใหม
11: ่ที่โรงแรม Horizon Village and Resort อำเภอดอยสะเก็ดมีงานแฟชั่นโชว์ที่นางแบบเยาวชนสมัครเล่นสวมเสื้อผ้าสีหวานอลังการฟูฟ่องทายถูกไหมครับว่าชุดทำมาจากอะไร
14: เป็นงานตีความสโนไวท์ใหม่ให้เป็นตัวแทนของธรรมชาติ
11: ชุดกระโปรงสีแดงเขียวนี้เมื่อเข้าไปมองใกล้ๆถึงได้ทราบว่าทำมาจากซองกาแฟส่วนกระโปรงสีขาวระบายเป็นชั้นๆสวยงามทำจากถุงพลาสติกสีขาวประดับด้วยฝาขวด
14: ผลงานจากพิศจักรสมาน
11: กระเป๋าถือก็ทำจากฝาขวดหลากสีนี่คือแฟชั่นโชว์โครงการรักสิ่งแวดล้อมออกแบบและเดินแบบโดยน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาของมูลนิธิดารุณาธรในการเป็นผู้นำเยาวชนมานำเสนอผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรต่างๆโดยนำวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะนำมาคัดแยกและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาดัดแปลงและตัดเย็บเป็นชุดเสื้อผ้าสวมใส่ได้จริงน้องนาธิพรนฤมานวัย16ปีนักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นำวัสดุเหลือใช้ทั้งถุงห่อพลาสติกซองพลาสติกลวดเหล็กกระดาษสีกระดาษแข็งกระสอบปุ๋ยริบบิ้นกระดาษลังกระดาษรีไซเคิล ถุงพลาสติกหลากสีที่ไม่ใช้แล้วแล้วใช้ลวดเหล็กในการยึดและดัดแปลงให้เป็นชุดซึ่งชุดนี้ช่วยประดิษฐ์กับเพื่อนใช้เวลา3สัปดาห์ให้ชื่อชุดว่าราชินีผีเสื้อแห่งพงไพรที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาป่าจากสิ่งที่จะทำลายธรรมชาติส่วนชุดสีดำเรียบๆนี้เป็นชุดเตือนภัยทางออนไลน์ชื่อชุดความหวานที่สร้างพิษรอยยิ้มที่สร้างภัยโดยมีกระดาษเขียนข้อความแปะตามตัวเช่นหลอกให้ลงทุนหลอกขายบริการส่วนอีกชุดมีป้ายรูปหัวใจเขียนว่าหลอกให้รักเพื่อสื่อถึงภัยต่างๆทั้งโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
9: เป็นงานขยะที่ทำได้ดีมีประโยชน์และสวยงามมากครับไปแพร
11: ่วัดถ้ำจองคำใจทองตำบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่เป็นวัดเล็กๆอยู่ติดกับด่านป่าไม้ห้วยขมิ้นมีเจดีย์หิน2ก้อนที่จำลองรูปแบบมาจากพระธาตุอินแขวนส่วนโบสถ์มีการวางศิลาฤกษ์ไว้แล้วเพราะยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างแต่ตอนนี้งบประมาณกำลังจะมาโดยมาจากการขายทุเรียนพระใบดีกาศักดาศิลสุทโธเจ้าวาดพาเดินชมทุเรียนในวัดและเล่าว่าเดิมทีทางวัดปลูกไว้ภายในวัดประมาณ80ต้นเพื่อให้ร่มเงาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ5ปีต้นทุเรียนที่ให้ร่มเงาก็เริ่มออกผลอย่างต่อเนื่องมีพันธุ์ลิ้นหลงลับแลจากอุตรดิตถ์มีพันธุ์หมอนทองจากชุมพรรสชาติหวานมันเนื้อแน่นญาติโยมที่มีโอกาสได้ชิมทุเรียนที่วัดปลูกต่างติดใจและขอจองทุเรียนล่วงหน้านอกจากจะได้ทุเรียนไปทานแล้วญาติโยมยังได้บุญด้วยเพราะเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปทำบุญสมทบทุนสร้างโบสถ์และค่าใช้จ่ายภายในวัดเป็นทุเรียนสร้างวัดเจ้าอาวาสเล่าว่าเดิมทีวัดนี้เริ่มต้นจากการเป็นสำนักสงฆ์ก่อนจะได้รับการยกฐานะเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อปี2567หลวงพ่อบอกว่าปีนี้ทุเรียนให้ผลผลิต100กว่าลูกญาติโยมจองกันไปแล้ว60ลูกอยากชิมทุเรียนหมอนทองลิ้นหลงลับแลและได้ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ไปในตัวติดต่อพระใบดีกาศักดาศีลสุทโธเจ้าอาวาสวัดถ้ำจองคำใจทองตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
5: ส่วนมากก็จะจองมาตัดเอาเองมาจองเองสร้อยสมทบคุณค่าน้ำค่าไฟร่วมสร้างโบสถ์ด้วยบางคนก็จองล่วงหน้าประมาณสักร้อยกว่าลูก
7: ตอนนี้เต็มยังครับที่มีคนจอง
5: ตอนนี้มีประมาณสัก60ลูกแล้ว
9: จ้างมืออาชีพมาดูแลต้นทุเรียนจะได้เงินเข้าวัดปีละไม่น้อยครับไปอุทัยธานี
11: พาไปชมการซ้อมหนีไฟที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมอำเภอเมืองอุทัยธานีกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากห้องเรียนนี้เป็นกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดอัคคีภัยต้อนรับการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคุณสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนักเรียนทุกคนต่างรีบออกจากห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบไปยังจุดรวมพลที่สนามกีฬาตามขั้นตอนที่ได้ซักซ้อมไว้รถดับเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าสาธิตการฉีดน้ำดับไฟจำลองยังไม่ทันได้สาธิตการดับไฟอยู่ๆเด็กๆที่รวมตัวกันอยู่ที่จุดรวมพลกลางสนามฟุตบอลกลับวิ่งกรูกลับเข้าอาคารเรียนที่มีควันไฟไหม้จำลองเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือฝนตกครับเป็นฝนจริงๆด้วยเด็กๆวิ่งหนีฝนเร็วกว่าวิ่งหนีไฟโดยไม่ต้องมีการซักซ้อมอาจารย์ท่านนี้พูดแซวว่าฝนตกน่ากลัวกว่าไฟไหม้ค่ะส่วนน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้พูดกันขำๆว่ากลัวเปียกไม่กลัวไฟ
15: กลัวเปียกแต่ไม่กลัวไฟกลัวเปียกไ
9: ม่กลัวไฟหน้าฝนอย่างในขณะนี้จัดกิจกรรมกลางแจ้งต้องมีแผน1แผน2แผน3ครับต้องรู้ส่งท้ายไปอเมริกา
11: ที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียศิลปินปั้นชื่อคอซิโมคาวาลาโรกำลังสร้างสรรค์งานประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงลองทายดูครับว่าทำจากวัสดุอะไรและทำเป็นรูปอะไรทายถูกยากมากครับงั้นขอเฉลยเลยครับนี่คือประติมากรรมช็อกโกแลตรูปพระเยซูเปลือยหนัก40กิโลกรัมซึ่งได้แรงบันดาลใจจากชุมชนคนข้ามเพศท่อนบนเป็นผู้หญิงท่อนล่างเป็นผู้ชาย คอซิโมได้ทำการหล่อแบบจากหุ่นของนางแบบข้ามเพศชื่อเรนบาตินกาน่าคอซิโมบอกว่า

0: เรนซึ่งเป็นนางแบบข้ามเพศได้สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญในสังคมของเราเธอเป็นเหมือนพระเยซูและยอมนำตัวเองขึ้นไปอยู่บนไม้กางเขนเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นซึ่งคอซิโมเห็นว่าเป็นการกระทำที่น่าทึ่งและกล้าหาญมากของมนุษย์คนหนึ่งเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งแบบศิลปินครับส่วนสาเหตุที่คอซิโมใช้ช็อกโกแลตมาสร้างงานปั้นเขาก็ให้เหตุผลสไตล์ศิลปินว่าเวลาเขาเห็นรูปปั้นพระเยซูเขาอยากทราบว่าพระเยซูมีรสชาติยังไงจึงได้เกิดไอเดียว่าจะสร้างสารรูปปั้นพระเยซูจากช็อกโกแลตในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้คอซิโมจะนำประติมากรรมชิ้นนี้ที่ตั้งใจทำขึ้นมาใส่เข้าไปในเตาอบเป็นเวลา3ชั่วโมงและเฝ้าดูให้ละลายไปต่อหน้าต่อตาเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านมุมกล้อง7มุมที่เว็บไซต์ชื่อ chocolatejesusmelt.com แปลตรงตัวคือช็อกโกแลตพระเยซูละลายซึ่งคอซิโมบอกว่าระหว่างที่ผู้ชมออนไลน์ได้ชมการละลายของประติมากรรมช็อกโกแลตและฟังเสียงเพลงประกอบก็จะเป็นการนั่งสมาธิไปด้วยและเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะเห็นว่าส่วนไหนละลายก่อนย้อนกลับไปในปี2007หรือเมื่อ19ปีก่อนคอซิโมเคยสร้างประติมากรรมช็อกโกแลตรูปพระเยซูเปลือยใช้ช็อกโกแลตหนักถึง90กิโลกรัมและจุดชนวนความขัดแย้งและการประท้วงอย่างหนักจากสมาพันธ์คาทอลิกเพื่อสิทธิทางศาสนาและพลเมืองคอซิโมบอกว่าทางกลุ่มได้คว่ำบาตรหอศิลป์ในนิวยอร์กที่เขาวางแผนจะจัดแสดงและหอศิลป์ยังถูกขู่วางระเบิดจนในที่สุดนิทรรศการครั้งนั้นก็ต้องถูกยกเลิกไป
1: เรื่องเชื้อชาติศาสนาเป็นเรื่องเปราะบางครับไม่ควรนำมาเป็นประเด็นถกเถียงกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีทรงวางศิลาฤกษ์โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีซึ่งเป็นอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า60ปีโดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนเป็นอาคารสูง25ชั้นให้บริการผู้ป่วย100เตียงห้องผ่าตัด52ห้องและห้อง ICU 200ห้องเพื่อทดแทนอาคารหลักหลังเดิมโดยจะใช้ในการรักษาทั้งโรคซับซ้อนและความเจ็บป่วยระดับตติยภูมิรวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศสร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่สังคมการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีผู้ป่วยนอก 2,500,000 คนและผู้ป่วยใน 55,000 คนรวมถึง

ามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital เข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการรอรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ MFA Boston ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Boston คือการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสินค้าแต่ละชิ้นได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบถ่ายทอดผลงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งมีระเบียบวาระอาทิรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปีที่ผ่านมาและรายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรร้านภูฟ้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้มีผลผลิตผักและผลไม้ตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองส่วนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมมาจำหน่ายด้วยส่วนร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่มูลนิธิชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 090-3-50015-5 ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 879-2-00448-3 และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 026-3-05216-3 เวลา 14:03 นเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏครั้งที่3วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏครั้งที่3หรือราชภัฏยัง Leadership Program 2026ซึ่งมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาวะผู้นำการทำงานร่วมกันและการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจากทุกภูมิภาคและปลูกฝังกระบวนการคิดแบบวิศวกรสังคมเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำยุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบพร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัททำอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัต

วนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีในการนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวชิระโมลีสมชายพุทธยาโนรักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามเรื่องศีลาธิกถาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัทโตโยต้าแมทเทอเรียลแฮนด์ริ่งเวร์เฮาส์โซลูชันประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริบรรณาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์จากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเนงวัดหัวดงวัดพระเหล่าเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์และวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดมาติกาสดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคค

0: คนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าคลอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสมเด็จในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอกพรอมิส
2: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
3: ด์หรอ
2: ตอนนี้โคเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30 มิถุนายนนี้
4: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
5: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
4: เฮ้ย
5: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
4: อ๋อพี่กิ๊บ
5: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
6: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
7: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
9: ์ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพยักรายซ่อนลายเปิดมาตอนแรกว่าเดือดแล้ว EP 2และตอนต่อๆไปยังระอุได้อีก4นักแสดงนำไอซ์แยมโบ๊ทพี่โอมาการันตีความสนุกถึงที่เลยค่ะ
11: พยักร้ายซ่อนลายอ่อนไปได้1 EP ก็เดือดไม่น้อยเลยค่ะงานนี้4นักแสดงไอพานุวัฒน์แยมมัทิราโบธาราและพี่โออนุชิตเลยบุกมาสปอยความมันตอนต่อไปกับสีสันบันเทิงก่อนใครว่าจะยิ่งพีคขึ้นเรื่อยๆมีจุดให้ลุ้นให้เดากันอยู่ตลอดแฟนๆต้องห้ามพลาดค่ะ
12: สุดๆ
13: เรื่องราวเป็นยังไงว่าไป
14: ตัวของ EP 2เนี่ยเราจะได้เห็นความเอ๊ะของตัวไทกะแล้วว่าลินเนี่ยเป็นสมาชิกของไฟฟินิกหรือเปล่าทำไมตัวของพี่ชายเนี่ยต้องส่งลินมาดูแลตัวไทกะด้วยอะไรเงี้ยครับ
10: น่ากลัวมากตื่นเต้น
15: ก็คือมีเหตุการณ์ที่เราต้องไปทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็เป็นคนเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแอบเห็นแวบๆว่าเราแบบว่ามีสัญลักษณ์ศัตรูเขา
16: ทุกคนมีอะไรซ่อนหมดอ่ะ
17: เพราะทุกคนก็มีความลับแล้วก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันท้ายที่สุดทุกคนก็ทำเพื่อความต้องการของตัวเองทีนี้มันก็ต้องมาดูแหละถ้าความต้องการตรงกันก็ไปด้วยกันได
15: ้ฝากพยักร้ายซ่อนลายนะคะเป็นเรื่องที่เข้มข้นสุดๆไปเลย
11: เป็นนักแสดงที่มีสไตล์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเชอร์รี่เข็มอักษรก็นำทั้ง2 อย่างมาบรรจบกันด้วยการเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์โพเอมในคอลเลกชันเทเชคีนำผ้าจากวัสดุธรรมชาติมาออกแบบโดยเน้นความยั่งยืนโดยมีคุณดิวปิ่นกมลและนักแสดงช่อง3ไปให้กำลังใจและร่วมชมแฟชั่นโชว์
18: ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมาเป็นดีไซเนอร์แบบมืออาชีพที่แบบทำอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือมิชชั่นของเรามันคอมพลีทแล้วอะในความตั้งใจในการออกแบบคาดหวังว่าการเล่าเรื่องความยั่งยืนของเราผ่านแฟชั่นอะมันจะได้ถูกพูดถึงด้วยวัสดุที่เราคัดเลือกมาเป็นอย่างดีมันมีอันนึงที่เป็นผ้าทอจากฟางข้าวอะเราตั้งใจออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้ทุกชิ้นนะคะมันใส่ง่ายๆแล้วก็อยู่ได้แบบยั่งยืนยาวๆ
11: ใครจะไปคิดว่าพระเอกกล้ามโตเด่นคุณงามเนตรจะมีหมดละมุนข้างรักหนักมากล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับ3พิธีกรเอชัยยาเอดาเรศและน้องแป้งสลันฉัตรพร้อมเผยโฉมน้องไอลูกลูกสาวสุดหวงสายพันธุ์แจ็ครัสเซลที่น่ารักจนคุณพ่อยิ้มไม่หุบแถมยังมีพี่สิงห์คู่หูตัวโปรดอีกด้วยงานนี้เด่นคุณทั้งอุ้มทั้งกอดฟัดอวดอาการรักลูกสุดๆก่อนเมาวิรกรรมสุดแสบของน้องไอลูก

0: กที่ทำเอาคุณพ่อปวดหัวแต่ก็ยังรักไม่ไหวแถมแฟนๆยังได้ลุ้นต่อกับสถานะหัวใจว่าตอนนี้มีสาวคนไหนแอบมาดูแลหัวใจพระเอกคนนี้อยู่หรือเปล่าติดตามความน่ารักได้ในรายการ Pet Planet รักนี้มีหางวันอาทิตย์นี้เวลา 4:00 น.ค่ะ2พิธีกรพี่เต๋อพี่จอยขอชวนคู่รักไออุ่นพาฝันอุ้มแบมจากซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มมาฮันนีมูนชิมของอร่อยทั้งเมนูคาวหวานครบเรียกได้ว่าถูกใจ2สาวเพราะเป็นสไตล์อิตาเลียนโฮมมี่งานนี้บรรยากาศร้านทั้งสวยทั้งโรแมนติกได้จังหวะพี่เต๋อพี่จอยขอพูดคุยถึงความสัมพันธ์ความสนิทที่ทั้งคู่ออกทริปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆชาวด้อมบอสซัมเตรียมฟินไปพร้อมกันในรายการเปรี้ยวปากวันเสาร์นี้เวลา 8:10 น.ค่ะ
1: นอกจอมุ้งมิ้งผิดกับสถานการณ์ในเรื่องที่ตอนนี้มีพี่ชายข้างบ้านมาสุมไฟไปเอาใจช่วยกันต่อในฟูลฟิลรักเติมเต็ม EP 4กันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟลต2112สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
1: คุณขอโทษค่ะ
2: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่าหมายความว่าไงต่างคนต่างอยู่ก็เลิกกันไปเลยไง
0: ฝันอยากให้อุ่นรู้เวลาที่ฝันไล่คือฝันไม่ได้อยากให้ไปจริงๆเข้าใจไหม

0: ว่าไงคะคนสวย
1: อยากกินเหรอคะเดี๋ยวหนูแบ่งให้ค่ะ
0: แล้วหนูไม่กินเหรอคะ
1: ไม่กินค่ะหนูจะกินอันนี้ค่ะ
2: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณ

0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ลูกพี่น่าเกลียดน่าชังอ่ะดิ
1: ทำไมถึงบอกว่าน่าเกลียดน่าชังล่ะคะลูกพี่ออกจะน่า
2: ห้ามชมเด็กเล็กว่าน่ารักเดี๋ยวจะไม่สบายโบราณเขาถือ
1: ค่ะ
3: ฝันเดี๋ยวพี่ฝากดูน้องยูโรแป๊บนึงนะพี่ไปเข้าน้ำก่อน
1: ได้ค่ะถุงมือหลุดโอ้ยมือก็จิ๋วเดียวใส่ไงเนี่ยหูมือครับ

0: จังเลยค่ะนี่ก็หอมนี่ก็หอม
1: ไปนั่งได้แล้วค่ะเดี๋ยวเย็นหมด
0: โอ้โหมื้อนี้จัดเต็มเลยนะคะเนี่ย
1: น่าทานไหมคะ
0: อือหือ

0: ยังไงคะ
1: ทำหน้าแบบนี้ยิ้มแบบนี้
0: อยากได้อะไร
1: กระเป๋าข้อใหม่เหรอ
2: ไม่ใช
0: ่รองเท้า
1: ฝันถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยอุ่นไม่ให้ซื้อแล้วนะคะมันเยอะมากแล้ว
2: อุ่นฝันอยากมีลูก

0: ดีไซน์ที่นี่พี่อยากได้ความเป็นโมเดิร์นมินิมอลนะคะแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของช่องเปิดช่องแสงต่างๆให้มีแสงธรรมชาติเข้ามารวมถึงการดูแลงานระบบต้องสามารถทำได้ง่ายด้วย
1: ได้เลยค่ะฝันมีเตรียมไว้หลายแบบเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อที่ห้องประชุมนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: คุณกิตคะสวัสดีค่ะทาง MB แจ้งมาว่ากำลังเดินทางมานะคะ
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมว่างทั้งวันคนเมื่อสักครู่ที่ไปกับคุณน้ำนี่ลูกค้าหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะคนเมื่อกี้คุณพาฝันอินทีเรียที่จะมาตกแต่งบ้านตัวอย่างให้ทางโครงการค่ะคุณกิตมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เปล่าครับผมเหมือนจะเจอคนรู้จัก
0: งั้นเดี๋ยวเชิญที่ห้องรับรองได้เลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมรอตรงนี้ดีกว่าวันนี้อากาศยังสบาย

0: มค่ะค่ะพี่ปีเตอร
1: ์คุยกับลูกค้าอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: คุยเสร็จแล้วค่ะ
2: แล้วคุณพาฝันอยู่ไหนแล้วครับลูกค้าอีกรายรออยู
0: ่เฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวฝันรีบไปเลยค่ะแค่นี้นะคะพี่กิจฝันใจแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะ

0: นั่งก่อนค่ะฝันที่อุ่นหาข้อมูลมาตอนนี้ด้วยกฎหมายเราไม่น่าจะทำกิฟต์หรือว่าเด็กหลอดแก้วได้นะคะส่วนเรื่องอุ้มบุญก็ไม่น่าจะดีที่พอเป็นไปได้ก็จะมีการรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม
1: อุ่นขอบคุณนะที่หาข้อมูลพวกนี้มาแต่ฝันรู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้
0: ฝันเสียใจไหม
1: ไม่เลยฝันเลือกแล้วตั้งแต่วันที่ฝันตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับอุ่นฝันก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่แล้ว
0: อ้าวมีลูก
1: เอ้าก็เราสัญญากันไว้คะว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องคือฝันเพิ่งไปเจอลูกของพี่ปีเตอร์กับพี่อ้อมาน้องน่ารักมากอุ่นรู้ไหมวินาทีที่น้องจับมือฝันอะเหมือนโลกทั้งโลกมันหยุดหมดเลยอะแล้วหัวใจของฝันก็รู้สึกถึงความอบอุ่นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
0: งั้นถ้าวันหนึ่งที่เราพร้อมเรารับเด็กมาเลี้ยงกันนะขวัญน่ะเราไม่บอกทั้งหมดตั้งแต่แรกรู้ไหมว่าอุ่นอ่ะหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจนไม่เป็นการทำงานนี
2: ่น่าสงสาร
3: ไม่ต้องเลยพรุ่งนี้ฝันมีงานแต่เช้า
2: โหอุตส่าห์หวังฝัน
4: ยังไม่รีบมาอีกเดี๋ยวได้นอนนอกห้องนะ
2: โหนอกจากจะไม่มีค่าทำขวัญแล้วให้นอนนอกห้องอีกเหรอ
4: ยังไม่มาอีกเหรอ
2: ไปแล้ว
4: โอ้นูน
2: ค่ะ

0: คุณกฤษณะครับ
1: นี่คุณวิริญญาเป็นผู้ออกแบบส่วนนั่นคุณธันวาเป็นสถาปนิกที่ดูแลโปรเจกต์นี้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณไออุ่นผมเป็นเพื่อนกับพาฝันครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผมว่าเชิญทุ

0: คนนั่งดีกว่าครับ
1: คุณกฤษณะอยากจะออกแบบคอมเพล็กซ์แบบไหนดีคะหรือมีไกด์ไลน์ในใจไหมคะ
2: ทางลูกค้าใหญ่สร้างเป็นแบบชั้นเดียวครับเอาให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟเอาให้ครบทุกอย่างเลยครับ

0: แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: แล้วก็ช่วยออกแบบให้สวยๆด้วยแล้วกันนะครับ
0: ไว้ใจคุณธันวาได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: นี่ผมเพิ่งเจอฝันเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ
0: อ๋อฮะค่ะ
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ

0: หอมจังเลยค่ะโอ้
1: ทานข้าวกันค่ะ
0: หิวมากเออวันนี้อุ่นเจอเพื่อนของฝันด้วยนะที่ชื่อปิษณะ
1: อ๋อพี่กริดเออฝันก็เพิ่งเจอเขาลืมเล่าให้อื่นฟังเลยพี่กริดเขาเป็นลูกของป้าสงัดเนี่ยค่ะ
0: ป้าสงัดป้าสงัดเพื่อนบ้านของแม่นงเขาเป็นลูกค้าโปรเจกต์ใหม่ของอุ่นแหละ
1: อ๋อเหรอขอบคุณค่ะ
0: พี่กริดกับฝันตอนเด็กๆเล่นด้วยกันกับทุกวันเลยอะแต่ตั้งแต่ที่เขาไปเรียนต่างประเทศช่วงม.ปลายอะเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอุ่นชิมอันนี้สิคะต้มข่าไก่อปอบอกว่าอร่อยมากฝากให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยจริงค่ะ
2: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เยอะเยอะสวัสดีค่ะ
3: พี่กิจเองนะ
2: อ๋อพี่กิจว่าไงคะ
3: พี่มีลูกค้าจะแนะนำอ่ะมันรับไหม
2: รับค่ะเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาทางอีเมลได้เลยนะคะ
4: รายละเอียดมันเยอะพี่อธิบายให้ฝันฟังดีกว่าเป็นห้องชุดคอนโด
2: ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝันทำใบเสนอราคาส่งไปให้นะคะ
3: ยังไม่ต้องทำ
4: ลูกค้าเป็นเพื่อนพี่เองพี่ว่าจะนัดฝันให้มาคุยกับพ่อก่อนรอให้ทำใบเสนอราคาทีเดียว
2: อ๋อได้ค่ะพี่กิจแป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะเอาค่ะพี่กิจ
3: เพื่อนพี่เป็นคนเรื่องเยอะ
4: แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ
2: แล้วเพื่อนพี่ชอบแบบไหนคะเป็นสไตล์มินิมอลล็อกโมเดิร์นหรือว่าคลาสสิก
4: น่าจะเป็นแบบโมเดิร์นแล้วก็อยากจะให้ช่วยทำให้พื้นที่ใช้สอยดูกว้างหน่อย
2: ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝันส่งเรฟให้ดูนะคะ
3: พี่ว่า
4: เรามาวิดีโอคอลคุยกันดีกว่า
3: จะได้ไม่ต้องส่งไปมา
2: วิดีโอคอลได้ค่ะวิดีโอคอลมันจะชัดได้ไงวะประมาณนี้ได้ไหมคะ
4: เออ

0: นี่ดูดีนะ
1: โอเคค่ะถ้าชอบอันนี้เดี๋ยวฟันจะได้ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลือกสีให้เข้ากับ Mood and Tone
2: อืมดีเลยเออแล้ว
0: คุณน้าน้องสบายดีหรือเปล่า
2: ฟันจะเข้ามาที่บ้านทีวันไหน
1: คุณแม่สบายดีค่ะแล้วก็ฝันก็เพิ่งเข้าบ้านไว้อันนี้พี่เกศจะให้ฝันออกแบบทั้งห้องนอนห้องครัวทั้งหมดเลยไหมคะ
2: อืมน่าจะทั้งหมดเลยแล้วฝันจะว่างวันไหนบ้างหรอพี่มีเรื่องจะอัปเดตเยอะแยะเลยอ่ะ
3: สนับสนุนโดยขนออร่อยชัวรสหมู
4: พี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
5: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลสู้พลังกลัววิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
9: ้หมายความว่าไง
10: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พลเขาได้รู้จักกับด้านของเพื่อนรักเขาไง
11: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
12: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
11: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
13: หวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารัก
3: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
16: เร็วกว่าเสาร์นี้ไปฟูลฟิลกับปุ้มแบมกันค่ะเริ่มที่โรงครัวกาแฟสไตล์โฮมี่แล้วไปอร่อยกันต่อกับร้านอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบซีฟู้ดสดจากทะเลไทยแล้วไปสปอยซีรีส์จากปุ้มแบมบอกเลยฟินมาก
17: คุณโดนมาเหตุอะไรผลกันเน
18: า
17: ะ
18: ครั้งนี้ทางกายภาพนะครับหนักสุดแต่ยังไม่ใช่จุดที่รู้สึกว่าใกล้ตายที่สุด
19: คุยแฟนปะเนี่ย
0: มีคนคุยเฉยๆ
4: คุยนานยัง
19: อยู่ในวงการปะ
14: เลือกร้อนตอนไปลุงกินโต
8: ๊ะไอ้นางมาเยือนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
7: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
8: อยากจะยืนเฝ้าก็เฝ้าไปทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าสว่าง
5: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกฮารินว่าไง
11: ก็บอกว่าตายไง
2: คุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงคนไหนๆก็อยากจะเป็นคนพิเศษ
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
1: ้พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
17: ภายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่พี่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่แล้ว
6: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
3: รักหักหลังจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
15: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml โรจูคิสเฟสไอเน็ครีแพร์
10: ขอบคุณนะคะ

0: ค่ะพี่กิตแป๊บนึงนะคะ
1: เราเจอกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ปันเดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะได้เจอกับลูกค้าที่เป็นเพื่อนพี่นะส่วนเรื่องเวลากับสถานที่พี่จะคอนเฟิร์มอีกทีนึงฝันมาได้ใช่ไหม
0: คิดว่าได้นะคะ
2: งั้นพี่รบกวนฝันเตรียมเรฟเฟอเรนซ์เพิ่มให้พี่หน่อยละกัน
1: ปิดอีกแล้ว
3: พี่ฝากทุกคนแก้ไขต่อ

0: ค่ะฝันว่านุ่นคุยได้ไหมคะ
1: คุยได้ค่ะ
0: ฝันจะโทรมาบอกว่าเย็นนี้ฝันมีนัดประชุมกับลูกค้าที่พี่กิตนัดไว้ให้นะคะอาจจะกลับดึกหน่อย
1: ก็เลยจะบอกอุ่นว่าให้หาอะไรทานให้เรียบร้อยก่อนเข้าบ้านนะคะ
2: ให้อุ่นไปด้วยไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฝันรีบคุยเสร็จแล้วฝันรีบกลับค่ะ
2: โอเคค่ะ

0: พี่กิตคะแล้วลูกค้าคะ
1: ลูกค้า
0: ลูกค้าที่เป็นเพื่อนพี่ไงคะเขาอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: อ๋อคือพี่ลืมบอกไปอ่ะคือเขาบอกพี่คุยได้เลยขอเชื่อใจพี่มาก

0: มีแปลนเป็นคอนโดขนาด98ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ส่งให
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: คือเขาอยากให้ถงทางเข้าเป็นโล่งๆโปร่งๆหน่อยส่วนห้องครัวเนี่ยอยู่ติดกับระเบียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่ว่าตอนนี้เราสั่งอะไรกินกันก่อนดีไหมฝันอยากทานอะไร
1: ฝันทานอะไรก็ได้ค่ะพี่กิจสั่งเลยค่ะ
0: ที่นี่เขาดังหลายอย่างเลยนะอาหารน่ะน้อง
2: ครับ
1: งั้นฝันเอาเซตแกงส้มปลากระพงแล้วกันค่ะ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ไงอ่ะที่นี่เนี่ยสปาเกตตี้ซอสเพสโต้กุ้งเขาดังมากเลยนะนี่พี่อุตส่าห์หาร้านมาทั้งวันเลยอ่ะพี่หมายถึงอยากให้เพื่อนน่ะ
1: ถ้างั้นพี่กิจสั่งเลยค่ะผ่านทานได้ทุกอย่าง
0: โอเคน้องงั้นเดี๋ยวเอาสปาเกตตี้ซอสเพสโต้กุ้งสปาเกตตี้ซอสไอคลั่งทะเล
2: โอเคคร
0: ับแล้วก็ซีซ่าสลัดกับผักหวาน

0: ฝันอิ่มแล้วหรอทำไมทานน้อยจัง
1: ค่ะมื้อเย็นฝันไม่ค่อยทานนะคะพี่กิตตามสบายเลยค่ะ
0: แล้วของหวานล่ะเค้กร้านนี้อร่อยนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ

0: ค่ะอุ่นฝันยังคุยงานไม่เสร็จหรอคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วค่ะ
2: ตอนนี้เค้กช็อกโกแลตละวันเหลือไหม
3: เอาสองที่ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันแล้ว
4: ขอโทษพี่ลืมไปฝันติดสายอยู
5: ่เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แค่นี้ก่อนนะคะอุ่น

0: คือแล้วพอดีไอ้ข้างๆห้องนอนเล็กอ่ะมันมีห้องเก็บของอยู่เพื่อนพี่ฝากปรึกษาว่าทุบกำแพงเลยดีไหมจะได้ขยายห้อง
1: ก็ได้นะคะห้องมันจะได้ดูกว้างขึ้นด้วยแล้วเรื่องห่วงจุ้ยเพื่อนพี่เขาซีเรียสมากไหมคะ
0: พี่คิดว่าเพื่อนพี่มันคงไม่ซีเรียสนะเขาคงมองว่าถ้าเราเดินเกมได้นำหน้าคู่แข่งยังไงเราก็ชนะไม่จำเป็นต้องเชื่อเรื่องอะไรแบบนั้น
1: เดี๋ยวช่วยเอาเค้กไปห่อเลยนะคะแล้วก็เช็คบิลด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ พี่กิตคะพี่กิตเอาเค้กกลับไปทานนะคะฝันไม่ได้ชอบทานเค้กช็อกโกแลตค่ะมื้อนี้ฝันขอจ่ายเองนะคะฝันเอาไปเบิกบริษัทได้ค่ะถือว่าเป็นค่ารับรองลูกค้า
0: แค่นี้เองเหรอพี่จ่ายให
1: ้ไม่เป็นไรค่ะ
0: เชื่อพี่มันเล็กน้อยมากอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฝันมาช่วยถือดีกว่า
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่กิตฝันถือได้ค่ะ
0: แล้วหลังจากนี้ฝันจะรีบไปไหนหรือเปล่าอ่ะประเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกับพี่ก่อนได้ไหม
1: ฝันเคยเดินแล้วค่ะมันไม่ค่อยมีอะไร
0: เฮ้ย
2: โทษจริงครับ
0: เดินยังไงไม่ระวังเลย
1: พี่กิตคะฝันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่กิตคะพี่กิตกลับมาเลยค่ะ

0: ถ้าคุยแต่เรื่องงานก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้
1: จะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
1: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ของสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 นรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 Plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 Plus
4: นายกทองกระซิบข้างหู
5: ว่า
4: เดี๋ยวจะช่วยนะ
5: เออ
4: แต่พอมันไปนั่งฝั่งโน้นไม่เชื่อใครสักคนเลย3คนนั้นน่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี
7: ้หมูมูของผี
8: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
9: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำอะไร
10: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
11: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
10: คือว่าม
6: ูเฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมูเหอะ
12: มาตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้ว
13: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตากาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
12: เป็นไปได้ครับ
14: ประยุกต์ไม่ทำอะไรทำไมพี่ต้องทำลายเขาด้วย
15: มันไม่ได้ทำอะไรพี่แต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
14: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
16: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
19: โนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโปชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
9: เหนื่อยจัง
17: ก็คุยงานซะดึกดื่นเลยนี
0: ่ถ้าคุยแต่เรื่องงานก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้
17: เขาทำให้ฝันลำบากใจหรอกงั้นปฏิเสธไปเลยไหมไม่ต้องทำก็ได้นี
9: ่ไม่เป็นไรค่ะฝันรับงานให้บริษัทมาแล้วอ่ะก็ต้องทำให้เสร็จฝันจัดการได้ค่ะ
17: ฝันอุ่นว่าไอ้พี่กฤตอะไรเนี่ยเขาแปลกๆทำเหมือนอยากให้เราสองคนทะเลาะกัน
9: คุณไม่ต้องห่วงนะคะฝันไม่ได้คิดอะไรกับพี่กิตเขาแค่เพื่อนสมัยเด็กอะฝันไม่มีทางคิดกับเขาไปมากกว่านั้นไม่มีทางเพราะว่าฝันรักคนสวยโดยเฉพาะคนสวยที่อยู่ตรงหน้าฝันรักที่สุด

0: นเป็นไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าดูไม่ดีเลยอ่ะ
1: ฉันปวดท้อง
0: เมนมาเหรอคะ
1: ค่ะสายแล้วค่ะเดี๋ยวฝันลุกไปเตรียมอาหารเช้าให้อุ่น
0: ไม่ต้องค่ะนอนต่อเถอะเชื่ออุ่นไม่ต้องลุกนอนนี่เป็นไงนอนพักค่ะ

0: ฝันฝันคะ
1: อุ่นทำข้าวต้มแล้วก็เอายาแก้ปวดกับถุงน้ำร้อนมาให้ค่ะลุกขึ้นมากินไหวไหม
2: ยังไม่อยากกินเลยอ่ะผ่านนอนก่อนได้ไหม
1: ได้สิคะแต่ถ้าตื่นแล้วลุกขึ้นมากินข้าวกินยาด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ถุงน้ำร้อนค่ะประคบไว้ก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นอุ่นไปทำงานก่อนนะคะแต่ถ้าอยากได้อะไรมีอะไรโทรหาอุ่นได้ตลอดนะ
2: โอเคค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนรักเที่ยงแล้วไปกินข้าวกัน
1: โอเคแป๊บนึง
2: ป้ามาก็ดีแล้วปรึกษาหน่อย
3: นี่ใช่ไหมไหนก็เรียงเขียนไล่ลิสต์เรียกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

0: ค่ะอุ่น
1: ยังไม่ตื่นเหรอคะจะเที่ยงแล้วนะกินข้าวกินยาหรือยัง
0: ฝันไม่อยากกินนะคะฝันปวดท้อง
1: กินซะหน่อยเถอะค่ะจะได้กินยา
0: ก็ฝันว่าฝันปวดท้องไงแค่นี้นะคะ
1: ได้กินยาแล้วจะหายปวดท้องได้ไง

0: อุ่นมาได้ไงอ่ะ
1: ไหวไหมจะเดินไปไหนคะ
0: โซฟาค่ะ

0: อุ่นลางานมา
1: กินอะไรหรือยังคะ
2: กินแล้วค่ะกินข้าวต้มไป2 คำ
1: เรากินยายัง
2: กินแล้ว
1: แล้วตอนนี้หิวไหม
2: ไม่หิว
1: อืม
2: ไม่อยากหิว
1: โอเคไหม

0: กลิ่นอะไรอ่ะ
1: มีตำข้าวโพดซุปหน่อไม้ข้าวหมูย่างแล้วก็แกงเห็ดค่ะ
0: ก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากกิน
1: กินซะหน่อยเธออุ่นไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝันอยากกินแบบไหนก็เลยซื้อมาทั้งแบบมีปลาร้าแล้วก็ไม่มีปลาร้าเลยกินนิดนึงนะนี่ค่ะ
0: มันค่ะ
1: อันนี้ไม่ใส่ปลาร้าลองใส่ปลาร้าไหม

0: ริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
3: ผมชื่อเจศิลปพงษ์ตังนาวุฒิกุลครับ
4: ชอบสีไม่ใช่เลยเซ็กเขาดูหน้าขยี้ค
3: ่
4: ะ
3: เฮ้ย
4: นุ่มนิ่ม
5: ก็หน้าขยี้ค่ะเซ็กเมียวไทยแลนด
6: ์พี่เจ๊เป็นขอเลือกโอปอลครับ
7: แล้วฝันร้ายของหนูก็มาถึง
8: คนที่หนูไม่ชอบที่สุดก็คือพี่เจน
9: Love Roulette Reality
10: มินนี่มันก็หลานฉันเหมือนกันดูแลหลานคนเดียวจะเป็นไรล่ะ
11: ขอบคุณนะคะ
12: คุณมีเวลาแค่5นาทีได้หรือไม่ได้คุณต้องรีบออกไป
13: เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องปิดบังผมแล้วมั้ง
1: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: หมายความว่าไง
16: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านในของเพื่อนรักเขาไง
17: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
18: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะหรอ
17: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
18: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะ
1: รักครั้งนี้
14: ผู้ชายที่3 plus
0: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: อุ่นตื่นได้แล้วค่ะอุ่นอุ่นอุ่นคะตื่นได้แล้วอุ่นไม่สบายเหรอคะ
1: อุ่นปวดท้องอ่ะกินมาเมื่อคืนค่ะ
0: เออใช่ของอุ่นมาต่อจากฝันนี่นะดีนะเนี่ยที่วันนี้เป็นวันเสาร์

0: แล้วฝันหายปวดท้องแล้วหรอ
1: หายแล้วค่ะถ้างั้นอุ่นพักเถอะเดี๋ยวฝันไปเตรียมอะไรให้ทาน
0: ขอบคุณนะคะ
2: แกล้งเราก็ได้

0: มีแค่นี้เหรอคะ
1: ค่ะมีแค่นี
0: ้แล้วซุปหน่อไม้อุ่นอยากกินอะไรแซ่บๆอ่ะ
1: เป็นเมนใครเขากินของหมักดองกัน
0: เมื่อวานฝันยังกินเลย
1: ก็อุ่นซื้อมาฝันก็ต้องกินไหมไม่งั้นก็เสียของสิคะเมี่ยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยข้าวต้มเพิ่มพลังงานน้ำขิงลดการอักเสบยาแก้ปวดบรรเทาอาการแล้วถ้ายังไม่หายถุงน้ำร้อนโอ้หนุนรีบกินเถอะค่ะเราจะได้รีบกินยามาเร็ว
0: สองมาตรฐานชัดๆ
1: ถ้าอยากกินอะไรแซ่บๆเดี๋ยวมื้อถัดไปฝันเตรียมให้ค่ะแต่ไม่มีซุปหน่อไม้นะหรือจะไม่กิน
0: กินค่ะไม่มีซุปหน่อไม้

0: อุ่นไซคอมเพล็กซ์เนี่ยแอปพรูฟแล้วนะมาไวจบไวจริง
1: ๆจริงพี
2: ่นี่ได้ข่าวว่าลูกค้ารายนี้นะก็รีเควสต์แกโดยเฉพาะเลย
3: ฮะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ
2: ไม่รู้จักอะไรหรอกคือเพื่อนแฟนกันนั่นแหละ
0: เออแล้วเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยเราจะต้องส่งงานให้คอนซัลท์พี่ฝากรวบรวมเอกสารเนี่ยให้ Messenger ไปส่งที่ออฟฟิศเขาด้วย
1: พี่นุ๊กเมื่อวานไอ้นัดเข้าโรงพยาบาลแล้วล้มอ่ะครับน่าจะต้องเรียกแมสนอก
0: เออว่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอุ่นไปส่งให้เอง
0: ตามนั้น

0: ข้ามาได้คุณไออุ่นเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอกสารค่ะ
0: เชิญนั่งก่อนครับไหนคุณไออุ่นแค่เอกสารเองให้แม่มาส่งก็ได
1: ้พอดีอุ่นผ่านมาแถวนี้นะคะก็เลยแวะเอามาให้เลยเผื่อมีอะไรตกหล่นจะได้รีบจัดการ
0: ไม่น่ามีอะไรนะครับผมดูหมดแล้วคุณทำงานเรียบร้อยดีน่าประทับใจมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เข้ามา

0: คุณเคยคิดอยากจะรับงานเองบ้างไหมครับผมมีลูกค้าในมือเยอะนะครับถ้าได้มาร่วมทีมกับผมรับรองได้ว่าคุณจะได้เป็นกอบเป็นกำ
1: ขอบคุณที่หวังดีนะคะแต่อุ่นคงไม่มีความสามารถมาก

0: พอที่จะร่วมงานกับคุณกฤษณะแล้วค่ะ
1: ขออนุญาตครับ
2: เข้ามา
3: ขอโทษครับพอดีว่ามีเอกสารงบที่ต้องเซ็นด่วนครับ
2: ไม่เป็นไร

0: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้พี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
2: อุ่นเป็นอะไร
3: สร้างอนาคตให้พักไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
0: สนับสนุนโดย
4: Ford Everest
5: BlueScope แสกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงหรอง
5: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
7: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
5: เลือกเมทัลชีท BlueScope แสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: หมอดูทุกคนทำนายมาตลอดว่าเป็นคนอาภัพรัก
9: พวกหนูก็อยู่บ้านเช่าเหมือนเดิมเหรอ
10: ราศีใดรวยมั่งคั่งทั้งดังทั้งปัง
11: ทั้ง
12: ปังนี่
13: จะเป็นใน
12: อินฟูโนหนึ่ง
11: พี่สาย
14: ทำอะไรเจอไม่ได้เลย
15: บริเวณจุดชมซากุระที่เนี่ยเขาจะเป็นไลท์อัพการชมซากุระในยามค่ำคืนเป็นอะไรที่สวยงามอีกแบบนึงนั่นคือตลาดของกินเรื่องกินเอาไว้ใจติค่ะ
16: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามหลายหน่วยงานเคลื่อนไหวโต้ผลสำรวจการเรียกรับสินบนของภาคเอกชนและการชี้แจงของทีมวิจัย DSI เดินหน้าสอบ34บริษัทที่เกาะสมุยและพังงันสอบเป็นนอมินีทุนต่างชาติโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงบรรลุข้อตกลงหลายเรื่อง

0: ใหม่วิตอะเดย์แอสตาแซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตอะเดย
2: ์ซีซั่นเรื่องมาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นของวันทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะซีนนี้ค่ะถ้าไม่มีซีนนี้เราจะไม่อยากมีลูกค่ะจะไม่อยากมีลูกขนาดนี้จะต้องไปบอกอุ่น
3: เรากินชาเขียวไปแล้วด้วยกินมัทฉะไปแล้วไม่ดีขึ้นสิ่งเดียวที่จะแก้ได้คือหมอนและผ้าห่มไม่ได้นอนหนักเบรกดาวน์สินี่ก็หอม
1: ไปนั่งได้แล้วค่ะ
4: อุ่นฝันอยากมีลูก
1: ฮะ
5: ทำผมค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนตอนนี้เวลา10โมงรอได้เย็นหมดแล้วข้าวที่เขาทำไว้

0: เย็นหมดแล้วขนมปัง
1: นุ่มฟู
2: อุ่นอุ่นอันนี้มันไม่เช้าแล้วนะอุ่นอุ่น
0: เที่ยงแล้วทำไมสภาพยังเป็นอย่างนั้นอยู่อีกนี่มันเที่ยงแล้วเหมือนในบทเลยเที่ยงแล้วอุ่นอุ่นยังไม่กินข้าวอีกไปเลย
2: ก็เลยขอคอนแทค
3: เปิดไอจีมาแล้ว
2: ทำไมเธอปล่อยให้คอนแทคเขาหรอ
0: เอาก็เพื่อนเก่า
3: เออขอขนาดนี้ไม่ให้
0: ยื่นมาขนาดนี้เป็นคุณจะให้ไหมคะเดี๋ยวอะไรก็ให้เบอร์งานมีหลายเบอร
3: ์น่าจะให้ไลน์จะได้บอกได
4: ้รีบมาเร็วเดี๋ยวได้นอนนอกห้องนะ
0: ฮะ
5: ซุปหน่อไม้มีสองอันก็คือ
0: น
5: ี่
0: ไง
5: ตอนนี้เรื่อง ของความไม่ดีเลยนะตอนนี้ไม่
0: เป็นส
5: ิน
0: ะ
5: อ
0: ร่อยนะ
5: มัน
2: ม
0: ี
2: นะคร
0: ับ
2: เน้นนะครับต้มเนเสร
0: ็
2: จไปให้หมด
0: ตัว
2: ของ หน้า
0: ต
2: ัวนี้ก็เลย
3: อันนี้ 10%
0: เพื่อความคอนติเนียแบบมันต้องเป็นแบบเหมือนตัดไปแล้วก็กินไปแล้วอยู่ๆเขาก็เลยอยากทำให้ไส้เขาเอาแบบเต็มๆ
5: อ่ะ
0: เขา
5: วีไซส์ได้ไหม
0: หรอไส้เขาไปเติมเต็มอีกสักครั้ง
2: อีกสักครั้งมาอีกสักครั้งจะกินกันขนาดไหนนะ
0: หายใช่ไหมอันนี้อร่อยมากเลยค่ะ
5: อยู่ไม่ได้
0: ไม่ร
5: ู้ผัก
0: ไม่ต้อง
5: ร
0: ู้จัก
5: ที
0: ่
5: หว
0: าน
5: กินน้ำลาย
0: จิ้มอ่ะจะทำไงจิ้มให้จิ้มให
5: ้
0: อร
5: ่
0: อย
5: ถ้าบอกก่อน
0: อันนี้อร่อยอันนี้แบบใส่ปลาร้าใช่ไหมคะแต่ในเรื่องอ่ะจะสลับว่าอันนี้ไม่อันนี้ใส่ปลาร้านะ
5: จะสูงอีกสักหน่อยนึงมี
2: แ
5: ต่พ
2: อจะเปลี่ยนติดต่อไปเลยอ่ะ
5: อันนี้ไม่ได้หรอพี่ไม่ว่าอะไรหนูหรอกไม่ต้องกลัวเอาไปเลยหนูพี่ไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยว
0: หมดแล้วหมดทั้งเดียวหมดแล้วค่ะไม่ช่วยหรอก
5: หมดพ
0: ี่
5: ก
0: ู
5: เลย
0: ม
5: ีคนให้กูเฮ้ยยังไม่ไปกูถึงกู
0: ที่เฮ้ยเอาไปกินไหน
5: ไม่เป็นไรค่ะเอาเลยค่ะเอาไปเลย
0: ไปจ้า
5: หมดปากเพิ่มไปด้วย
6: ก็ทำงานสะดึกดื่นถ้าทำแต่งานก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกเขาทำให้ฝันลำบากใจหรอ
7: ฮะ
6: จะ
7: หล
6: ับ
7: ติดไหม
6: ถ้าคุยแต่เรื่องงานเข้ามาเปลี่ยนเลยอ่ะ
8: ไ
6: ม่
8: ก
6: ิน
8: ไหมไม่กินดีกว่า
3: ไม่กินดีไหม

0: ายความว่าไง
1: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
2: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
0: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
2: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
0: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: เฮ้ยรักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20 นาฬิกา 25 นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ายหน่วยงานเคลื่อนไหวโต้ผลสำรวจเรื่องสินบนขณะที่อธิการบดีหอการค้ายืนยันผลวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมชี้แจงการเก็บข้อมูลเชิงลึกกับทุกหน่วยงาน DSI เดินหน้าสอบนอมินีทุนต่างชาติบนเกาะสมุยและเกาะพะงันอย่างน้อย34บริษัททั้งที่ทำธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทกรมการปกครองจับอดีตปลัดอำเภอเมืองเชียงดาวทุจริตออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันและผู้ใหญ่บ้าน2รายที่ทำทะเบียนเท็จพร้อมสั่งเพิกถอนสัญชาติทันทีกรุงเทพมหานครเปิดร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่หลังปรับปรุงครั้งที่4เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ90วันก่อนประกาศใช้ปลายปีหน้าโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องหลังหารือทวิภาคีที่ปักกิ่งพร้อมข้อตกลงที่จะสร้างเสถียรภาพเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ในประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่าน

0: ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับมีความเคลื่อนไหวหลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ได้เปิดเผยผลสำรวจคอร์รัปชันว่าภาคธุรกิจกว่า160ถูกเรียกรับสินบนจากหน่วยงานราชการวันนี้หลายหน่วยงานออกมาปฏิเสธนะครับโดยเฉพาะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้ผู้วิจัยเปิดที่มาของข้อมูลสินบนภายใน7วันส่วนหัวหน้าทีมวิจัยก็ยืนยันว่าได้ผลสำรวจมาและก็ยืนยันอีกครั้งว่าการดำเนินการทั้งหมดนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะพร้อมกับขอโทษหน่วยงานที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะครับวันนี้นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองอธิบดีทั้งสองคนได้แถลงชี้แจงว่ากรมควบคุมมลพิษมีภารกิจด้านวิชาการและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกใบอนุญาตแก่ภาคเอกชนอีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดมีนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจนหลังกรมควบคุมมลพิษถูกรายงานในผลสำรวจความเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการว่าเป็นอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอธิบดีตั้งข้อสังเกตถึงตัวเลขในผลสำรวจว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากค่าปรับรายวันทั่วไปอยู่ที่ 2,000 บาทค่าปรับกรณีทั่วไปอยู่ที่ 15,000 ถึง 30,000 บาทค่าปรับสูงสุดของแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ไม่เกิน 60,000 บาทแล้วเหตุใดจึงจะต้องจ่ายสินบนสูงถึง 200,000 สูงถึง 12,160 บาทต่อครั้งนอกจากนี้เงินค่าปรับทุกกรณีเข้าระบบ e-payment ตรงไปที่กระทรวงการคลังไม่ผ่านมือกรมควบคุมมลพิษแต่อย่างใดภายหลังการแถลงอธิบดีก็เปิดเผยนะครับว่าได้ดำเนินการ2ทางคือออกจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทุกหน่วยและออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมยื่นคำขาดให้กกร.ชี้แจงที่มาของข้อมูลพยานหลักฐานกระบวนการวิเคราะห์ภายใน7วันหากพ้นกำหนดแล้วไม่ได้รับคำตอบจะขอเข้าพบบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ผมชักช้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกรมควบคุมมลพิษครับไม่ปล่อยผ่านแน่นอนครับผู้สื่อข่าวทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกช่องลงข่าวว่ากรมควบคุมมลพิษติดสินบนอันดับหนึ่ง100,000กว่าบาทด้วยผมฟังตลอดนะครับผมฟังแล้วผมอ่ะไม่สบายใจแต่อย่างที่ผมชี้แจงพวกท่านนะครับถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดถ้ามันเป็นจริงว่าผิดผมยินดีจัดการครับผมไม่ชักช้าแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ใช่ท่านต้องออกมาชี้แจงให้ผมพูดความจริงคุยแบบที่ผมคุยวันนี้นะครับท่านกล้าพูดเมื่อวานท่านก็ต้องกล้าพูดต่อผมกล้าสู้นะครับผมไม่กลัวใคร
0: รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้แจงกับทีมข่าวช่อง3ว่าการสำรวจครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง401รายกระจายทั่วทุกภูมิภาคตามโควต้าประชากรโดยกว่า190เป็นการ

สัมภาษณ์แบบ face to face หรือตัวต่อตัวนี่แหละครับและก็ไม่เกินร้อยละ5ผ่าน Google Form โดยรายชื่อ26หน่วยงานที่ใช้ในแบบสอบถามนั้นก็มาจากการสำรวจของธนาคาร

0: มลพิษโต้แย้งว่าค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 6,000 บาทไม่เกิน 60,000 บาทแล้วทำไมจึงจ่ายสินบนสูงกว่านั้นอาจารย์ธนวัฒน์ก็ไม่ขอแสดงความเห็นพร้อมกับย้ำว่าการสำรวจนี้ไม่ได้มุ่งเจาะจงหน่วยงานใดเป็นพิเศษและข้อมูลที่ได้จะถูกส่งต่อให้ปปท.ขยายผลตรวจสอบต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ยืนยันว่าพร้อมจะตอบจดหมายของกรมควบคุมมลพิษภายใน7วันโดยทีมงานเริ่มร่างคำตอบแล้วและระบุว่าวันนี้กกร.ก็ได้เข้าพบนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องคอร์รัปชันเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งรองนายกก็ตอบรับโดยดี
1: แยกกันว่าเราไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษแล้วก็สำคัญคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการในการเจาะแล้วไปบอกว่าเอ๊ะคุณเจอเรื่องอะไรเพราะกลุ่มตัวอย่างคงไม่ให้ข้อมูลนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับว่าข้อที่จริงที่หนึ่งเนี่ยเราก็ประสานกับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าเป็นปปช.ปปท.เอาเป็นว่าในหน่วยงานที่คงระบุได้นะครับปปท.ก็บอกว่าการชี้เบาะแสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปปท.จะไปดำเนินการต่อผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เขาชี้เบาะแสในการตรวจสอบถ้าเมื่อตรวจสอบทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าพบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นบัตรสนเทศหรือข้อกล่าวหามันก็จะเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ดำเนินการได้ต
2: ่
1: อแน่นอนนะครับว่าการกันกรองทั้งหมดเนี่ยเราก็คิดว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบมาก็ตอบมาในจุดนั้นคือผมคงจะบอกว่าหน่วยงานเนี่ยเขาคงตอบมาแล้วว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเขามีประมาณเท่าไหร่มีมูลเหตุจูงใจอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเราสืบค้นกันทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะหาความกระจ่างได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ทางกกร.เองกับหน่วยงานต่างๆนี่คงจะต้องทำงานร่วมกันในการหาคำตอบร่วมกันผมคิดอย่างนั้นนะครับ
0: อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าพร้อมขอโทษหน่วยงานที่รู้สึกไม่สบายใจและยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนอกจากกรมควบคุมมลพิษที่ออกมาแถลงข่าวหน่วยงานอื่นเช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกมาชี้แจงระบุว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลนี้โดยอธิบดีกรมอุทยานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีและยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นส่วนกรมป่าไม้ก็แถลงยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งพนักงานสอบสวน DSI ลุยตรวจสอบนอมินีทั้งที่เกาะสมุยและเกาะพะงันรวม34บริษัทที่สอบว่าจะถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินะครับโดยพบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเข้าข่ายพฤติกรรมดังกล่าวนะครับโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนอมินีในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันว่า DSI ได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับข้อมูลบริษัทต้องสงสัย34บริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปโดยขณะนี้หน่วยปฏิบัติด้านความมั่นคงได้ตรวจสอบแล้ว21บริษัทและอยู่ระหว่างสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานพันตำรวจตรียุทธนาระบุเพิ่มเติมว่ากิจการเหล่านั้นจะเข้าข่ายความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต้องพิสูจน์ทั้งสองส่วนก็คือบริษัทนั้นประกอบธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายและมีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในสัดส่วนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งการเป็นนอมินีเพียงอย่างเดียวยังไม่ถือว่ามีความผิดหากไม่ได้ประกอบธุรกิจต้องห้ามร่วมด้วย
3: ในขณะนี้ก็พบข้อมูลที่บ่งชี้ที่อาจจะมีบางส่วนอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีได้แต่ว่าต้องตรวจสอบทั้งสองเรื่องประกอบกันก็คือบริษัทนั้นๆเนี่ยต้องประกอบธุรกิจต้องห้ามด้วยแล้วก็ต้องมีนอมินีหมายถึงว่าต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวเนี่ยตั้งแต่50ขึ้นไปครับการเป็นนอมินีก็หมายถึงว่าเขาให้คนไทยหรือบุคคลอื่นให้คนไทยเนี่ยไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวแต่ว่าการนอมินีเป็นนอมินีอย่างเดียวเนี่ยไม่ผิดการนอมินีต้องประกอบธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีของตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวด้วยครับ
0: มีข้อมูลว่าบริษัทที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบก็มีทั้งธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารซึ่งที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกซึ่งเรื่องศักยภาพทางการเงินของผู้ถือหุ้นชาวไทยอำนาจบริหารบริษัทและแหล่งที่มาของเงินทุนว่าผู้ถือหุ้นคนไทยชำระเงินจริงหรือบุคคลอื่นชำระแทนส่วนการถือหุ้นแบบไข้และการเป็นกรรมการบริษัทหลายบริษัทของบุคคลบางรายถือเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นนอมินีแต่ยังต้องพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นด้วยนะครับ

0: สำหรับกรณีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งบนเกาะพะงันเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติและฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบก่อนหน้านี้อธิบดี DSI ระบุว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม34บริษัทที่ได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนื่องจากมีสินทรัพย์ไม่ถึง100ล้านบาทและจะเป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่ในการตรวจสอบส่วนกลุ่มทุนที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีหลายสัญชาติรวมถึงอิสราเอลแต่ยืนยันว่าการดำเนินคดีไม่ได้เจาะจงเชื้อชาติแต่ยึดตามพฤติกรรมละเมิดกฎหมายส่วนแนวทางการขยายผลคดีปัจจุบันความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวยังไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงินแต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.อยู่ระหว่างเสนอแก้กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ความผิดดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการยึดทรัพย์อธิบดีดีเอสไอระบุด้วยนะครับว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันพร้อมกับทัพทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหานั้นตามกฎหมายคดีที่มีมูลค่าเสียหายเกินร้อยล้านบาทนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นการรับผิดชอบโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีที่อธิบดีกรมการปกครองจะใช้กลไกของปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอำเภอและตำรวจในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการดำเนินการจริงจังไม่ใช่การตัดตอนแต่การตั้งกรรมการสอบตั้งแต่นายอำเภอถึงระดับสูงกว่านั้นขึ้นไปนะครับถ้าพบว่าผิดก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญา
1: ก็นี่ก็คือการแสดงความตั้งใจที่จะให้เห็นว่าเราเอาจริงนะไม่ใช่ว่าลงไปแล้วก็ไปดูแล้วก็ตัดตอนกันไปนะครับการตั้งคณะกรรมการสอบนายอำเภอถึงระดับนายอำเภอเนี่ยนะครับถ้ามันจะต้องเหนือขึ้นไปอีกถ้าถึงปลัดจังหวัดหรือถึงรองผู้ว่านะครับถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการหมดแต่ถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตั้งกรรมการสอบไว้ก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความมั่นใจว่าเราได้ใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับในแบบไม่มียกเว้นใครทั้งสิ้น
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าจะถือเป็นการล้างบางข้าราชการสีเทาในยุคนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะกวาดล้างพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูผังเมืองใหม่ของกทม.เป็นผังเมืองรวมนะครับที่เปิดเผยออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบก่อนนะครับและในขณะเดียวกันสามมิติยังก่อติดกรณีการบุกรุกพื้นที่ที่เขาปากเตรียมที่ระนองมาดูครับว่าคดีไปถึงไหนและจากนี้ไปรายละเอียดและทิศทางขยายผลจะเป็นอย่างไร
2: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
5: เปิดเลย
4: Nescafe กระป๋อง
5: เปิดแล้วไปต่อ
6: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
8: นั่งนะพิตาเด
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
10: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
11: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะย่ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมย่าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
12: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
13: ้มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
14: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
15: มาตามต่อนะครับกรณีมีกลุ่มทุนอ้างหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กนำเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางเข้าไปตัดไม้บนเขาปากเตรียมที่ระนองซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบทำไม้นอกแปลงเอกสารสิทธิ์จนนำไปสู่การเปิดยุทธการปูพรมเข้าตรวจยึดบังคับใช้กฎหมายแล้วก็สืบหาว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เมื่อปี2565ผ่านมาจนถึงวันนี้คดีเขาปากเตรียมคืบหน้าถึงไหนอย่างไรคุณสถาพรด่านคุณทศไปคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรมีรายละเอียดและทิศทางการขยายผลนับจากนี้ครับ
16: ท่อนไม้ป่าอายุหลายร้อยปีเป็นหนึ่งในไม้ของกลางชุดสุดท้ายที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายด้วยขนาดของลำต้นเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศและผืนป่าตามธรรมชาติบนเขาปากเตรียมอุดมสมบูรณ์และควรค่าแก่การอนุรักษ
17: ์ข้างหลังผมนี่คือวิวทะเลในฝั่งอันดามันนะครับในพื้นที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณยอดเขาซึ่งอยู่นอกเขตแปลงนส3กเราขับรถขึ้นมาในระหว่างทางเราก็จะเห็นร่องรอยการชักลากไม้แล้วก็จะมีไม้ท่อนนะครับต้นไม้ยักษ์อายุหลายร้อยปีแบบเนี้ยถูกตัดโค่นกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับ
16: หลังจากการเปิดยุทธการเมื่อช่วงต้นเมษายนที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกำลังหลักของหน่วยเฉพาะกิจป่าปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ปูพรมตรวจยึดและเคลื่อนย้ายไม้ทั้งหมดทั้งที่ยึดมาจากแปลงนส3กและที่พบบนเขานอกแปลงเอกสารสิทธิ์โดยนำมาเก็บรักษาไว้ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญนับรวมๆแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า500ท่อนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเอกชนรายใดมาแสดงตัวหรือแจ้งหลักฐานการครอบครองไม
17: ้แปลงนี้ก็เช่นกันฮะเป็นแปลงใหญ่ที่มีการกองไม้ด้วยไหนบอกท่านบอกว่าอ้างว่าตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์ถูกไหมฮะไม้ที่ท่านตัดมาชอบเพราะเป็นไม้
8: มาตรา7อยู่ในที่นศ3กนี่นะครับมันชัดแล้ววันนี้มันชัดแล้วว่าท่านทำออกมานอกเขตระวางเอกสารสิทธิ์ของท่านเพราะฉะนั้นบุคคลใดกลุ่มบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้นะครับเอาไม้ออกไปขายนะครับเอาทรัพย์สมบัติของชาติออกไปขายอ้างเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินมารวมทั้งเจ้าของไม่ดีทั้งหมดต้องรับผิดชอบนะครับใครทำผิดก็ต้องว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินคดีทั้งหมดก่อน
16: จากรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชีวธรรมเป็นประธานเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2565ต่อมาคณะทำงานจังหวัดระนองเข้าไปตรวจสอบนศ3กจำนวน21แปลงที่เอกชนนำมาอ้างปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติไม่ได้นำเงื่อนไขพื้นที่ป่าภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันมาประกอบการพิจารณาคณะทำงานจึงเห็นว่านศ3กทั้ง21แปลงนั้นออกให้โดยมิชอบแต่ผ่านมาจนกระทั่งปี2569กรมที่ดินก็ยังไม่ได้เพิกถอนหลายฝ่ายจึงเริ่มออกมาทักท้วงและยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาและผู้ที่ร้องในขณะนั้นก็คือนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานขณะที่รองอธิบดีกรมป่าไม้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นพบพิรุธหลายอย่างโดยเฉพาะกรณีออกนศ3กซึ่งพบว่ามีการรับรองและซื้อขายเปลี่ยนมือกันทันทีและหลายครั้งโดยผู้ที่มีชื่อในเอกสารบางส่วนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในสังคมเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2565ขณะนั้นคนตัดอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินทำสัญญาซื้อขายไม้และได้นำเอกสารเหล่านี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ข้อสังเกตคือในช่วงนั้นมีการแก้ไขมาตรา7ในพ.ร.บ.ป่าไม้ซึ่งระบุว่าไม้ในที่เอกสารสิทธิ์สามารถตัดและขายได้แต่ผลสรุปเบื้องต้นของคณะทำงานจังหวัดระนองชี้ว่ามีอย่างน้อย21แปลงออกโดยมิชอบกรมป่าไม้จึงตรวจยึดไว้ทั้งหมดและเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนแรกไปแล้วที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากนี้คือการขยายผลเจาะเป็นรายแปลงและจะส่งหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวน
8: จะไล่ดูรายแปลงเลยว่าแต่ละแปลงเนี่ยท่านได้มาอย่างไรนะครับไปออกกันเมื่อไหร่ใครเป็นเจ้าของบ้างซื้อขายเป็นมือไปสู่ใครบ้างส่วนที่เราดำเนินการส่วนแรกก่อนก็คือส่วนที่ทางจังหวัดมีความเห็นให้เพิกถอนเราจะดำเนินการชุดแรกก่อนถ้าเข้าข่ายกระทำผิดแล้วแจ้งความได้ก็เดี๋ยวเราจะแจ้งความไปชุดที่สองที่เราจะทำก็คือนี่ครับบริเวณภูเขานะครับสภาพข้อเท็จจริงมันคือภูเขานะครับมันคือภูเขามีความลาดชันสูงแล้วที่สำคัญมันมีสภาพป่าไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นนศ3กที่ออกมาโดยการเดินสำรวจที่ไม่มีร่องรอยการประโยชน์ท่านจะต้องเป็นคิวต่อไปที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องทำข้อมูลให้ละเอียดรอบครอบรัดกุมเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะครับเพื่อให้ตรงตอบกรอบกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแรกก็คือชุดที่เราดำเนินการต่อเอกสารสิทธิ์ก็คือชุดที่จังหวัดมีความเห็นให้เพิกถอนเราจะสนับสนุนข้อมูลทางกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดกระบวนการเพิกถอนแล้วเข้าสู่กระบวนการพอมีการเพิกถอนจะกลับกลายมาเป็นป่าพอเป็นป่าเสร็จเราก็ทำการตรวจยึดพื้นที่นะครับดำเนินการกล่าวโทษกับเจ้าของทั้งหมดนะครับรวมทั้งส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด
16: มีรายงานจากรัฐสภาแจ้งว่าในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงและรายงานความคืบหน้าม
8: ีการถ่ายไว้เมื่อปี45ครับมีสภาพป่าสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์นะครับไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทำการแปลภาพถ่ายทุกชั้นปีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้ประกอบทีละแปลงว่าแปลงนี้เนี่ยท่านออกมาได้อย่างไรออกมาดูอะไรนะสองแปลงนี้คือนศ3กนะครับที่มีการอ้างทำไม้ออกไปเรามีการอายัดไม้ไว้21ท่อนเจ้าของมานำชี้ทั้งหมด9ตอนะครับซึ่งเรายังไม่ได้บอกเขายุตินะว่าท่านทำถูกไม่ถูกแต่นี่ฮะดูฮะสภาพป่าเป็นสภาพป่าสมบูรณ์มีความลาดชันสูงมากนะครับขึ้นมาต้องใช้รถโฟร์วิลขึ้นมามีการเปิดถนนมีการทำลายป่าจนล้ำออกมานอกเขตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไล่ผมจะไล่จากยอดเขาลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไล่พิจารณาเพิกถอนทีละแปลงนะฮะจากยอดเขาลงไปด้านล่างแล้วส่วนใดที่สามารถเข้าข่ายแจ้งความได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะแจ้งความทีละแปลงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เราวางไว้และรายงานผู้บัญชาให้ทราบไปแล้ว
16: สถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงาน
15: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสามมิติยังเกาะติดกรณีการจับเหมิงชินซันนะครับเราย้อนไปดูต้นทางของเรื่องเอกสารประจำตัวเขาครับถึงเชียงดาวครับ
18: สนับสนุนโดย เนสกาแฟกระป๋อง
19: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
20: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
21: เพิ่มกาแฟเติมนม
19: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
22: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู
23: ่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
24: ้ขอขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ณที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนู

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
2: สถานีบางพลัด
3: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
4: ดื่ม S 26 Omega Plus
5: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
4: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
5: ต้องเลย
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นนเมจิกฝาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฝาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: ฟีลดีแบบนี้แหละ
1: แม่กินน้ำ
2: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
0: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
1: โคเว

0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีม5หน่วยงานแถลงข่าวผลปฏิบัติการเผยเงามังกรนะครับจับเจ้าหน้าที่รัฐ2รายที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทุจริตทำทะเบียนเท็จให้หมินเฉิงซันที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามที่ชลบุรีโดยการได้มาซึ่งบัตรประจำตัวผู้มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเพื่อ นำไปสู่การมีสัญชาติไทยในอนาคตนะครับโดยกรมการปกครองได้สั่งเพิกถอนทางทะเบียนและตำรวจสอบสวนกลางก็ดำเนินคดีกับนายหมิงและผู้ใหญ่บ้านอีก2รายนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการจัดทำรายการทางทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดที่ชลบุรีเมื่อ9พฤษภาคมซึ่งพบว่านายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข6และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่เขตคลองสำวาในกรุงเทพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้สั่งการให้นายอนุชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของนายหมิงเฉินซันโดยเร่งด่วนทันทีโดยคณะกรรมการต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดพาไนซ์นำโดยนายวิทูลศรีนุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองสั่งชุดปฏิบัติการสืบสวนลงพื้นที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบกรณีพบว่านายหมิงได้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเมื่อปี2565โดยมีพิรุธและผิดธรรมชาติอย่างมากโดยมีลักษณะเป็นการเข้ามาใช้งานทะเบียนราษฎรเพื่อผลประโยชน์ในการอยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและยังพบด้วยว่ารายการทางทะเบียนของนายหมิงเฉินซันยังมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสวมสิทธิ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ซึ่งรวบรวมพยานหลักฐานและก็เปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรจับกุมปลัดอำเภอฮอดที่เป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่อำเภอรวม2รายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำเอกสารเท็จ
1: ที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าประสงค์จะมาสวมสิทธิ์กลุ่มชาติพันธุ์หรือคนไทยเพื่อผลประโยชน์ในการอยู่อาศัยการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวรายนี้ครั้งดำรงตำแหน่งที่อำเภอเชียงดาวในห้วงปีพุทธศักราช2564ได้มีการจัดทำรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรสีขาวเลขศูนย์จำนวนถึง445รายซึ่งขณะนี้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน18รายที่เป็นการจัดทำโดยมิชอบ
0: สำหรับปฏิบัติการเผยเงามังกรกรมการปกครองร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานปปท.สำนักงานป

0: ปช.และกรมสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5จำนวน4หมายจับนอกจากปลัดอำเภอฮอดและลูกจ้างอำเภอเชียงดาวก็ยังมีหมายจับในหมิงเฉินซันและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใหญ่บ้าน2ราย
1: ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีนะครับเอาออกราชการมาแล้วหลายคนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำต่อเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้มาหวังดีต่อประเทศชาติของเรานะครับก็ไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนนะครับเป็นสแกมเมอร์นะครับมาหลอกลวงต้มตุ๋นพี่น้องคนไทยนะครับมาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคนไทย
0: กรมการปกครองได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเร่งดำเนินการยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนของนายเฉินแล้วรวมทั้งให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งตรวจสอบรายการทางทะเบียนของชาวต่างด้าวทุกรายรวมไปถึงการจดทะเบียนสมรสว่ามีการทุจริตหรือไม่นะครับการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ2รายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการทางทะเบียนเท็จให้นายหมิงเฉินซันที่เชียงดาวเชียงใหม่นั้นในปฏิบัติการเผยเงามังกรทำให้เห็นภาพเครือข่ายจีนเทาที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยทุจริตทางทะเบียนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าไม่ต่างจากขบวนการขายชาติซึ่งต้องขยายผลและจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้แก๊งสแกมเมอร์เข้ามาสวมสัญชาติไทยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณทัพนียศรีชัยครับ
2: การจับกุมในหมิงเฉินซันพร้อมอาวุธสงครามที่จังหวัดชลบุรีซึ่งพบว่ามีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนำมาซึ่งการเปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรซึ่งชุดโดปป้าไนซ์กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานไปจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวพร้อมเจ้าหน้าที่รวม2คนซึ่งพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกับการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งทุจริตทางทะเบียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จะนำไปสู่การขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสวมสัญชาติไทยให้กับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะ
3: กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2: พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบตำรวจสอบสวนกลาง CIB อ่านหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายฉัตรเทพเพิ่มทรัพย์ปลัดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคดีที่เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติไทยกับนายหมิงเฉินซันที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมอาวุธสงครามที่จังหวัดชลบุรีโดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์นำโดยนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางและพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ลงพื้นที่จับกุมและสอบปากคำนายฉัตรเทพซึ่งยืนยันว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนและไม่ได้เรียกรับเงินจากชาวจีนแต่ยอมรับว่าเคยพบนายหมิงหนึ่งครั้ง
4: ระบุวันเวลาภรรยาอยู่มาด้วยครับวันนี้เท่าที่จำได้มาด้วย
5: เป็นคนในพื้นที่ไหมคะตอนน
4: ั้นไม่ทราบครับวันนั้นผมในฐานะผู้ช่วยในทะเบียนผมเป็นผู้อนุญาตในการแยกเข้าแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่อนุมัติในการทำบัตรครับผมแล้วก็ไม่มีการเรียกรับเรียกจ่ายใดทั้งสิ้นครับ
2: เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นรถยนต์และโต๊ะทำงานของนายฉัตรเทพพบปืน1กระบอกแต่ไม่พบเอกสารทางทะเบียนจึงนำตัวไปสอบสวนที่สำนักงานปปช.ภาค5ขณะที่ตำรวจ CIB และชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์นำหมายจับไปจับกลุ่มลูกจ้างอำเภอเชียงดาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนำชื่อของนายหมิงเฉินซันเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวอีก1รายสำหรับพฤติการการทุจริตทางทะเบียนของนายหมิงเฉินซันชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์ตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่านายหมิงมีหนังสือเดินทางจีนและหนังสือเดินทางโดมินิกันเริ่มต้นจากการเข้ามาในประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนเมื่อวันที่11มีนาคม2565เป็นวีซ่าท่องเที่ยว15วันและเดินทางเข้าออกหลายครั้งจนกระทั่ง20กรกฎาคม65พบว่านายหมิงได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวจันซึ่งมีที่อยู่ในเขตคลองสามวากทม.ทำให้ได้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในวันที่2สิงหาคม65จนได้บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข6ในประเภทบุคคลต่างด้าวที่มีวีซ่าเกิน6เดือนและในวันที่12ตุลาคม65ได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเลข

0: ที่10หมู่9ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าเป็นบ้านของยายวัย77ปีซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดเขียนไทยไม่ได้และพบว่าในวันที่ย้ายชื่อนายหมิงเข้าไปอยู่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คืออดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมวันนี้เข้าช่วยดำเนินการทางทะเบียนและตอบแทนค่าย้ายชื่อเท่าทะเบียนให้ยายวัย77ปีเป็นเงิน 2,000 บาท
1: ซึ่งบ้านที่อำเภอเชียงดาวเป็นบ้านที่โดยวิสัยแล้วเนี่ยเขาไม่น่าที่จะมาอยู่ได้บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของคุณยายอายุ77ปีที่เป็นชนเผ่าพูดไทยไม่ได้เลยครับแต่นายคนนี้เข้าเอาชื่อเข้าไปอยู่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์หรือที่เราเรียกว่าคนไร้สัญชาติวันที่เขาเอาเข้าไปอยู่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยช่วยดำเนินการในเรื่องทางทะเบียนและมีการตอบแทนค่าย้ายเข้าให้กับคุณยายอายุ77ปีเนี่ยเป็นเงิน 2,000 บาท
0: จากพิรุธแรกที่ชุดปฏิบัติการโดปาไนซ์พบว่าการจดทะเบียนสมรสของนายหมิงกับภรรยาชาวไทยที่กทมระบุว่าไม่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันและมีบุคคลต่างด้าวและล่ามที่ได้สัญชาติไทยที่อำเภอเชียงดาวเป็นพยานจึงพบความเชื่อมโยงที่ต้องตรวจสอบว่าการสมรสของนายหมิงและนางสาวจันเป็นการสมรสเทียมด้วยหรือไม่และเชื่อได้ว่าการย้ายชื่อนายหมิงเข้าไปในทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อต้องการเปลี่ยนบัตรสีชมพูจากหมายเลข6เป็นหมายเลข8เพื่อจะได้สวมสิทธิ์กลุ่มชาติพันธุ์ในการยื่นขอสัญชาติไทยต่อไปแต่เนื่องจากในระหว่างที่นายหมิงย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวพบว่าในวันที่13ธันวาคม65ตำรวจได้ขยายผลคดีเรียกค่าไถ่คนจีนที่จังหวัดชลบุรีพบมีการทุจริตสวมบัตรประชาชนให้คนจีนที่อำเภอเชียงดาวจึงได้จับกุมปลัดอำเภอเชียงดาวในขณะนั้นทำให้การสวมสัญชาติไทยของนายหมิงทำไม่สำเร็จต่อมาในวันที่14พฤศจิกายน66นายหมิงจึงย้ายชื่อกลับไปในทะเบียนบ้านที่เขตคลองสามวาและต่อมาก็ได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวจันในวันที่27เมษายน68จึงเชื่อได้ว่ามีความพยายามในการย้ายชื่อนายหมิงมายังจังหวัดเชียงดาวเพื่อจะได้ประโยชน์จากการได้สัญชาติไทย
2: การทุจริตในเรื่องของทะเบียนโดยเฉพาะในส่วนของชนกลุ่มน้อยก็ดีหรือว่าคนที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของการทุจริตเรื่องของการทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือในเรื่องของการนำบุคคลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ทะเบียนบ้านเพื่อจะได้สิทธิ์ต่อไปในอนาคตนะฮะในส่วนของการปฏิบัติการไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าวันนี้แล้วเราจบเราได้ร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็มีดำริมีการสั่งการลงไปแล้วว่าให้อำเภอทุกอำเภอตามตะเข็บชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด
0: รองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมวันนี้ยังพบพิรุธในการเพิ่มชื่อคนไร้สัญชาติเข้าไปในทะเบียนบ้าน445รายเบื้องต้นพบเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง19รายจึงตรวจสอบเพิ่มและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและลักษณะของการทุจริตที่อำเภอเชียงดาวมีทั้งการสวมตัวเป็นคนไทยและการทำบัตรไร้สัญชาติจากปฏิบัติการเผยเงามังกรทำให้เห็นถึงขบวนการทุจริตทางทะเบียนที่เชื่อมั่นว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังทั้งจีนเทาและไทยเทาเพื่อประโยชน์ให้แก๊งสแกมเมอร์ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าไม่ต่างจากขบวนการขายชาติ
3: วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับการสวมสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับของผู้ที่กระทำความผิดอาจจะคิดว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหานะครับแต่แน่นอนทุกอย่างถูกระบุเป็นหลักฐานนะครับทุกๆลายเซ็นนะครับทุกๆลายชื่อนะครับในทุกๆท้องที่ท้องถิ่นนะครับตรงนี้แหละครับที่เรากำลังจะลื้อออกมาให้หมดนะครับแล้วเราจะเร่งรัดในการทำงานนะครับให้ได้ไวที่สุด
0: การจับกุมเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปิดช่องว่างไม่ให้ชาวต่างชาติมาสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทัพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
4: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูครับว่าเจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยเข้าทำเนียบวันนี้คุยอะไรกับนายกรัฐมนตรีและมาดูบทสรุปของการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับ
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
6: ลดปริมาณ
7: เฮ้ย
6: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหั

0: ศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
2: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทด์ผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
3: ดื่ม S 26 Omega Plus
4: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
3: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
4: ต้องเลย
5: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
6: เปิดเลย
7: Nescafe กระป๋อง
8: เปิดแล้วไปต่อ
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
10: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
11: ์ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: จะไปไหนครับเนี่ย
13: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
12: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: อยากผมยาวสวยทำไงดี
15: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
16: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญ34เจ้าสัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ใน10กลุ่มอุตสาหกรรมของไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยการพบปะหารือกันก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับนายกเปิดเผยว่าระดับนี้ไม่ได้มาคุยกันเล่นๆนะครับโดยเวลาประมาณ 19:30 นาทีที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีและบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกหลังจากการหารือแลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนานกว่า2ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการหารือครั้งนี้ก็คือการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้รัฐบาลสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพโดยที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนอนุญาตที่ซ้ำซ้อนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่รวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะครับว่าวันนี้มีผู้บริหารภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งรองนายกหน่วยงานเศรษฐกิจสภาพัฒน์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกชนอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตั้งใจให้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการหารือเชิงลึกเพื่อนำข้อเสนอและความต้องการของทุกภาคส่วนไปประยุกต์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในตอนท้ายนายกย้ำว่าความสำเร็จของภาคเอกชนคือความสำเร็จของประเทศไทยพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันหารืออย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับภาคเอกชนชั้นนำของไทยหวังว่าจะได้นำข้อเสนอแนวคิดและข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยและประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้แทนจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญก็ได้แก่สถาบันหลักกกร.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกลุ่มยานยนต์กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพกลุ่มก่อสร้างอสังหากลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเกษตรอาหารภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนก็เห็นสอดคล้องกันนะครับว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานสะอาด
6: การบริหารจัดการน้ำและก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการใช้โอกาสจากการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพวกปัญญาประดิษฐ์และโลจิสติกสมัยใหม่โดยรัฐบาลมุ่งเชื่อมโยงโอกาสดังกล่าวนี้สู่ผู้ประกอบการไทยในทุกระดับโดยเฉพาะ SME และไมโคร SME รวมไปถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมไม่ให้เกิดการเติบโตกระจุกตัวอยู่ในเพียงบางกลุ่มนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขอุปสรรคสำคัญที่ภาคเอกชนสะท้อนก็เช่นขั้นตอนการอนุญาตการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศให้มีความคล่องตัวโปร่งใสและเอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล นะครับไปที่ผลการหารือระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนและก็เดินทางออกจากปักกิ่งแล้วในวันนี้นะครับผู้นำทั้งสองก็เห็นพ้องวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งสร้างเสถียรภาพยุทธศาสตร์และเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ2ประเทศแต่ประเด็นไต้หวันและสงครามอิหร่านดูเหมือนจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับภารกิจในวันสุดท้ายของการเยือนปักกิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบจงหนันไห่ในกรุงปักกิ่งผู้นำทั้งสองได้ร่วมเดินพูดคุยภายในบริเวณทำเนียบท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้โบราณและดอกกุหลาบจีนอย่างเป็นกันเองจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์ได้นั่งจิบน้ำชาหารือร่วมกันในรอบสุดท้ายก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐในบ่ายวันนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ย้ำว่าจีนและสหรัฐทำความเข้าใจร่วมกันในการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆกับสหรัฐพร้อมทั้งระบุว่าการเยือนจีนของทรัมป์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และทำให้ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าเขารู้สึกขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เชิญมาเยือนทำเนียบจงหนานไห่พร้อมกับระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเขาและก็เน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งและจะดียิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนพร้อมทิ้งท้ายว่าเขาจะรอที่จะต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ทำเนียบขาวในเดือนกันยายนนี้ในการหารือกับผู้นำจีนในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลกได้เห็นการแสดงออกทางการทูตของทั้งสองฝ่ายในทางบวกมากขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขาได้ทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมกับผู้นำจีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐได้ทำข้อตกลงสำคัญกับจีนที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำและก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าจีนแสดงความสนใจที่จะซื้อน้ำมันและถั่วเหลืองจากสหรัฐด้วยจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางโดยเครื่องบิน Air Force One ออกจากกรุงปักกิ่งกลับวอชิงตันในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจเยือนจีน3วันสื่อต่างประเทศรายงานว่าแม้ว่าผู้นำทั้งสองได้หารือกันในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยีตลอดจนเรื่องอิหร่านและไต้หวันอย่างเข้มข้นแต่ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสำคัญนะครับอย่างชัดเจนทั้งเรื่องไต้หวันและความคืบหน้าในการยุติสงครามในอิหร่านสำหรับประเด็นไต้หวันฝ่ายจีนออกมาย้ำว่าเรื่องไต้หวันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดเรื่องนี้

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout, whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
8: อย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
9: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
10: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินค
0: ือ
1: น้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
0: ัน
1: จะค่อยๆจางไป
0: ตื้นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื้นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันวันนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
1: ้
0: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
1: แ
0: ห้งเหี่ยวถูกจริง
1: พี่แอน
0: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
0: ข
1: ้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือ หลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
2: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility. Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue. Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women. Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine showed that men given maca experienced a substantial increase in libido. The researchers noted that the effects were similar to testosterone replacement therapy. 3. Maca is known to have an anti-aging effect on the body. It is due to a compound known as macamides, which help reduce plaque and improve overall health. This compound has also been found to help reduce the risk of heart disease. If you are interested in improving your overall health, taking maca may be suitable. 4. Maca root can help reduce cholesterol. Maca root contains a compound called macamides, which can help lower cholesterol levels. This compound is believed to inhibit the enzymes that lead to cholesterol buildup in the body. The result is a decrease in overall cholesterol levels, benefiting people with high cholesterol issues. 5. Maca root helps prevent heart disease and improve heart health. Heart disease is the leading cause of death in developed countries. While this may be due to other factors, maca root may help prevent heart disease because it helps to lower blood pressure and improves cholesterol levels. These roots contain certain compounds that help improve blood flow, preventing plaque buildup in your arteries. If you want to keep your heart in excellent condition, you should try adding maca root to your diet. 6. Maca root helps improve memory and concentration. Maca root has been used to treat memory loss in traditional medicine. However, recent research suggests that maca can also improve cognitive function and increase attention span, which may help boost productivity in the workplace. 7. Maca roots boost the body's immune system. Maca is a great immune booster that enhances the body's natural defenses against infections, parasites, tumors, and even cancerous cells. Maca root's properties are believed to enhance the body's innate immune system and stimulate the production of special antibodies. It also encourages the production of natural killer cells, eliminating foreign pathogens in the body and protecting against cancerous cells. 8. Maca roots can improve sleep, boost energy, and reduce fatigue. Maca root is a very energizing root that increases stamina and endurance. It also reduces fatigue by stimulating the body's ability to perform at its peak while improving sleep quality. It has been used to help improve sleep in many cultures, including ancient China and Peru, because it contains a substance called maquines, a serotonin precursor, and has positive effects on the sleep cycle. It is also known to boost energy levels and help improve focus, making it a valuable addition to your daily diet. 9. Maca roots can help maintain blood pressure. When the body is under stress, it produces excess amounts of stress hormones and enzymes that break down blood vessel walls. As a result, your blood pressure can increase. Maca root is a well-known plant used in traditional medicine to help maintain blood pressure. It contains certain compounds such as L-arginine and quercetin, which can help regulate blood pressure. A recent study published in the European Journal of Clinical Nutrition confirmed that maca could help lower blood pressure by decreasing the stress response in the body and increasing nitric oxide levels. If you're taking maca to lower blood pressure, you should be careful not to consume too much. Your blood pressure can drop too low if you take this supplement in large doses and have a history of low blood pressure. 10. Maca roots can help maintain blood sugar levels. If you have diabetes, you must take care of your blood sugar level. Maca root is an excellent remedy for diabetic patients who have trouble maintaining a healthy blood sugar level. The maca root is high in carbohydrates, which implies that it can be used to balance the body's natural glucose levels. In addition, maca roots contain minerals such as manganese and magnesium. These minerals are necessary for the body to maintain healthy blood sugar levels. 11. Maca roots can enhance the digestive system. Maca features a large amount of fiber, which can help keep the digestive system running smoothly. The maca root contains phytoestrogens, which are naturally found in plants. These phytoestrogens can help improve the digestive system's function and relieve constipation, gas, bloating, and diarrhea symptoms. Maca can also help reduce the risk of chronic constipation and colon cancer due to a compound known as mucuna pruriens. This compound has been shown to have anti-inflammatory properties that can help to reduce the risk of colorectal cancer. 12. Maca roots may help with stress. Maca is a known adaptogen, meaning it helps the body to adapt to stress. It implies that maca can help your body respond well to stressful situations and relieve stress. In a study published in 2008, maca was shown to alleviate stress and fatigue in people. You can never go wrong with adding maca to your diet. 13. Maca roots may help with joint pain, menstrual cramps, and other conditions. Maca roots have been used for centuries in South America to treat joint pain, menstrual cramps, and other conditions. A recent study published in the Phytotherapy Research found that maca root extract may help joint pain. It's because maca root contains a group of compounds called isoflavonoids. These compounds have been linked to helping with pain and inflammation. Maca is one of the best options for you if you want to try a natural treatment for joint pain.
0: I hope you การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช็อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทานทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช็อปปิ้ง

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
1: ครบวงจร
0: เห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร
0: ์ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม่
0: แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงทิเบต
0: ทิเบตนะครับก็จะอยู่ทิเบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
0: 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ4
1: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
1: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเซชวนมีแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือ
1: มันก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแหละ
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมๆของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้น
0: แ
1: บบที่เรา
0: ที่เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พัน
1: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นหนอน
1: มาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่

0: ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก่
1: อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำใหรสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้ว

0: และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างนึงแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวย ขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: แข็งแรงมาก
0: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดี

0: คือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม
2: ่
1: จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือ มีโมโนอันแซดจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประชันเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
2: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
2: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
2: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
2: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
2: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
2: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
2: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
2: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
2: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้าน
1: อนุมูลอิสระ
2: ของอาหารนะคะ

0: ลบแต่ว่าค่าของ4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟลปเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: กินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

0: ครับ
1: นะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: เก่งจัง

0: คนเลยเหรอได้ตังค์ป่ะเฮ้ย20บาทนะพวงแรกผมโดนหักคอไปแล้ว
1: ปีเหรอ
0: ปีไม่มีตังค์ทอนเฮ้ยทำไมมันก็ขายยากนะหรือว่าพวงอะไรเราไม่สวย
1: ผมไม่สวยแล้ว
0: ไม่แต่ผมพี่เท่งก็ยังแบบเขาสวยด้วยไงหรือว่าอ๋อเราใส่ไม้มันดูไม่ดีลองถือดู
1: โอ้ยิ่งเร็วคือของพี่เอาไปคล้องผ้านะผ้าแบบ
0: ยิ้มเรื่องนี้พอดีผมรีบไปทำงานต่อพี่ผมขายพี่10บาทให้เท่าไหร่ให้20เอาไปต้องให้ฮะเดี๋ยวผมช่วยขายแล้วพี่ช่วยขายพวกนี้ผมด้วยแล้วกัน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคอันนี้พวงเท่าไหร่ของพี่อ่ะ
2: 20
0: ค่ะ20พี่20ครับ
2: เป็น20ค่ะ
3: มาม
0: ียังพี่เอาเปลี่ยนได้แล้วพี่แห้งแล้วน่ะเอา20บาทพี่แล้วมันจะไฟเขียวแล้วเออเร็วจ้าขอบคุณครับโชคดีร่ำรวยแข็งแรงครับผมเอามา2คน2พวงดิครับ20แล้ว20บาทครับเฮ้ยพี่เท่งขายได้แล้วอ่ะครับสวัสดีครับทางไหนครับสวัสดีครับ
1: เปลี่ยนอาชีพเหรอ
0: หนูเอาตังค์มาทอนพี่เขาเร็ว
1: เปลี่ยนอาชีพเหรอ
0: มาช่วยพี่เขาขายครับทอน80เร็วขอบคุณครับ
1: เปลี่ยนอาชีพมาจะมาแข่งกับผมเหรอ
2: มาขายแข่งกันหนู
4: เคยขายเอาของแข่ง
0: กันทอนพี่เขา80ขอบคุณนะครับมาไล่ครับมาไล่20บาทครับซื้อแล้วนะขอบคุณครับพี่วันหนึ่งขายยากไหมแบบไหนอะยากยังไงอะหมายความว่า
2: ก็มีแต่รถไม่มีคนซื้อ
0: เพราะอะไรครับ
2: ไม่รู้อะไม่ตั้งใจ
1: ไม่ใช่ว่าเห็นสองคนแบบช่วยขายแล้วขายดีด้วยแล้วสั่งอีกเยอะนะ
0: ไปไหนครับพี่ขอบคุณครับ
5: ไปวัดคร
0: ับ อ๋อไปทำบุญด้วยได้พวงมาลัยสวยๆไปด้วยจะได้ไปทำบุญนะโอ้มีปลาด้วยเห็นไหมทำอะไรก็จะว่องไวเหมือนปลานะว่ายน้ำนี่ขอให้โชคดีครับพี่ร่ำรวยแข็งแรงนะครับอ้าวอุ้ย20บาทนี่ไงพี่ให้แล้วขอบคุณมากนะครับพี่ขอให้โชคดีครับ
1: มาขายพวกอะไรแล้ว
2: ให้ป
1: ีป่ะปีนี่ไงขายให้น้องเขา
2: อ๋อแล้วได้หักเปอร์เซ็นต
1: ์ป่ะแค่เอาอะไรเขาล่ะเพียงแค่ทำคอนเทนต์เฉย
2: ขายไงคะเอาเงินมาของไป
1: ใช่ก็รู้อยู่แล้วดิวงก็20
2: โอ้โหต่อสักคำได้ไหมอ่ะ
1: ได้
2: 25ได้ไหม
1: หนู25เหรอ
0: ขายอะไรหรือว่าคุยธุระอะไรเนี่ย
2: ว่าควรจะขัดทุนไปด
1: ีใช่อ่ะเฮ้ยอยากจะมาแย่งดิ
0: เฮ้ยขายแล้วขายแล้ว
1: หนูเอาตังมาทอน80เร็ว
2: เอา
0: หนูตังมาทอนเร็ว
2: เหมาพ่อค้าได้ไหม
1: เหมาไม่ได้หรอกพ่อค้ามีงานต้องไปทำเร็วไฟจะเขียวแล้ว
2: เอาเร็วเดี๋ยวหมดน้ำแล้วหมด
0: พี่แดงไฟเขียวแล้วเขาไปนู่นแล้วเขาไม่ได้ยิน
2: ก็พวงอะไรมาก็ได้ค่ะ
4: เ
1: ออ3 5ขอบคุณมากครับของเขาขอบคุณมากครับ
2: ก็มีนี้ใส่ราคาก็มีรถ
1: ซื้อแล้วก็เรื่องมากที่รอเหรอเฮ้ย
2: ก็ขายไม่ดีเลย
4: แล้วพวงยังขายไม่ได้
0: เฮ้ยแล้วของผมขายไม่ได้เลยเหรอเอ๊ะอะไรวะไม่สวยตรงไหนเนี่ย
4: อ
0: ย่างนี้ขายเท่าไหร่ได
1: ้ขายไม่ได้ไ
2: ม่ให้ฟรีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ให้ฟรีเลย
1: เออขายไม่ได้ช้ำก็ช้ำเนี่ย
0: เดี๋ยวโดนน้ำก็ดีขึ้นช้ำแล้วก็ให้กำลังใจเขาฮะถ้าเราคิดว่าเขาช้ำเนี่ยแล้วเราไปยิ่งไปเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ซ้ำเติม
0: ไปซ้ำเติมเขาเนี่ยมันก็ยังช้ำอยู่เงี้ยเพราะนั้น อะไรที่ช้ำเนี่ย เราให้กำลังใจเขา
1: เอาเวียงลูกเขาคุณทำไมอ่ะ เขา
0: ให้เลือก ให้ลูกค้าเลือกไงสวัสดีครับอันนี้5บาทครับอันนี้20เท่าไหร่ฮะ

0: ยี่สิบ
1: เอาเลยเอาป่ะใครฮะของวีมีลูกพี่ขอบคุณครับ
2: เกรงใจ
0: อันนี้ถือว่าแถมครับ
1: จะไปเกะกะรถเขาเนี่ยฮะ
3: จะทิ้งพัก
0: เอาแถมแถมไงเฮ้ยน่ารักด้วยเนี่ยน่ารักเห็นไหมแล้วเวลาวิ่งไปก็ตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งน่ารักมากอันนี้แถมนะครับไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับ
0: ไปไหนกันเนี่ยขายดีจัง
1: ไปไหน
4: ไปไหนคะ
1: อ
4: ๋
1: อเหรอขอได้เยอะ
0: สวัสดีครับพวงมาลัยครับ20บาทครับ2พวง40ครับ
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่ไปไหนกันครับพี่
1: ขอบคุณครับพี่
5: ครับ
0: ไปไหนกันครับ
1: คอนไปไหนเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเสียตังค์กันดิ
0: เด้ง
1: เหรียญ10เหรียญ10เหรียญ10
0: ถ้าหามากเลยนะพูดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คอนก็30ขอบคุณครับ
0: แล้วถ้าเปิดมาเป็นหม่ำจกมกกับเด็กเด็กนี่คือหลานเออไปไหนพี่ไปเที่ยวไปเที่ยวอ๋อโชคดีครับเด้ง
1: ครับพี
4: ่
0: เด้ง
1: ครับ
0: แล้วมาคนเดียวครับนี
1: ่ขอบคุณครับ
0: ไปเที่ยวแล้วพี่เด้ง
1: โอ้มันก็เหนื่อยเหนื่อย
0: ง่ายอ่ะที่แบบ
1: อ่ะโหน
0: เดี๋ยวก่อนพี่เขาบอกว่าขายง่าย
1: มาเนี่ย
0: รถเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนซื
1: ้อ
0: ขายคนเดียวนะตื่นที่4
1: มันก็เป็นอีกหนึ่ง
0: อาชีพใช่
1: ซึ่งถามว่าอันตรายอันตรายแล้วก็อยู่กับควันรถตลอดเลย
0: นะเขาก็ต้องติดผ้าเห็นไหม
1: ได
0: ้ติดผ้าตลอดเลย
1: นะ
0: พูดแต่แบบตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะแบบซื้อง่ายขายคล่องไง
6: เมื่อกี้ตอนที่ขายดีไหมอะไร
1: ไม่มันเป็นเราไงเวลาที่ขายดีวันนี้ครับพี
0: ่ไม่รู้ดิเวลาตอนแรกดูเนี่ยก็เหมือนจะง่ายนะ
1: ไม
0: ่แต่สุดท้ายพอเราลงมือมาทำเห็นไหมบางทีแบบมันก็ยาก
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมันบางทีมันก็มีขายนมด้วยไงใช่ป่ะ
0: อ๋อนมแต่นมชุดละร้อย
1: ใช่แต่หนึ่งคือเขาต้องเป็นคนสู้แดดสู้แดด
0: ไอ้แต่นี่ยังมีร่มเลยเนี่ยสะพานช่วยให้ได้ลมเขาด้วยนะนี่แสดงว่าเขาอาจจะมาสร้างเองก็ได
4: ้สะพานเนี่ย
0: สะพานเนี่ย
1: เนี่ยเราคุยไปคุยมาชอบเงี้ยเลือดเทอะเงี้ย
0: ก็อาจจะมาลงทุนเองก็ได้ว่าเอ้ยขายแล้วมันร้อน
1: คุยไม่น่าฟังปิดดีกว่าปิดที่พี่เถอะ
0: ทุนเท่งคุณก็พูดก็คุณลองคุยไปเรื่อยๆก่อนมันก็ต้องมีคำหนึ่งที่น่าฟังบ้างล่ะใครจะไปคุยที่ไม่น่าฟังเลยมันก็ไม่มีหรอก
1: ดีไงคุยไม่น่าฟังไง
0: ก็แค่นี้ไงเดี๋ยวคำอื่นๆมันก็อาจจะน่าฟัง
1: ใครก็จะมาสร้างสะพานเพื่อขายพวกอะไรเนี่ย
0: โอ้โหเราก็พูดไปพี่เท่ง
1: เออ
0: แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์บายบายครับโอ้โหรุ่นนี้ฮะสวัสดีครับยังใช้งานได้อยู่นะเก่าแต่คลาสสิกเนี่ยรุ่นนี้เก่าแต่คลาสสิก
1: โอเคสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับโชคดีร่ำรวยแข็งแรงครับผมเอานี่ไปคืนเขาก่อนสวัสดีครับ
7: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
8: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
9: Hey I'm Ty Dillington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another

อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น Cold Diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะการวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่1ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอ่อนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกดเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับ
เลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20ถึง40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ1ถึง2ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่2นี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือซิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
2: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150ถึง250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน10ถึง15นาที ทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
2: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะลุงหมอ
3: เมล็ดชนิดที่2ก็เป็นอีก1เมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่สองคือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับ ในเปลือกมะม่วงหิมพานต์แพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างนึงครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กรัมมื้อต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
2: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
4: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะ
2: ขั้นตอนที่2ปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
4: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆ เป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้

0: และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
1: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ8ถึง10แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย์
0: ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
1: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่2ความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
0: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
1: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
0: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้

0: ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไหร่และคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
0: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดี

ทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF 16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80 กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านสังเกตมาครับ60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF Intermittent Fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed foodเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foodsนะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยถ้าท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติ

0: ลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจิบาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาถึงข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วนึงก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ทำไมต้องส่งเรากลับก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
1: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรค

โรคอโนเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญน่ะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยมันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักๆเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นน่ะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body compositionขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ89ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหาวนอน

ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนนึงวัน2วันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันก็เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

บักลาเอ้ยความหักของคนเฮานี่มันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิสำตูนี่มันหูหนอไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอ1 Healthy Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอ1ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทํา7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอ1เรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่ายังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอ1มานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอ1มาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอ1เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำๆของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำๆมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอ1บอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุ

จำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอหนึ่งหนัก70นะครับหมอหนึ่งก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับนะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพไหมนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะนะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณลดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณมันยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ย
มันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นขาบเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าขาบเชิงเดียวกับขาบเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานที่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจินิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจินิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของม.1 นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา 8:00 น.ก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่ 8:00 น.ยันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่ 8:00 น.ยันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอ้ตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง 8:00 น.โอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน 8:00 น.2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน 10:00 น.คุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน 6:00 น.ได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้
ห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำ IF แล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามและคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศวร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัย

อนรับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการ

มันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณหนอและแนวคิดที่นี้ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตักน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง 4 โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือ I ของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน 4 ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน 2 ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนอทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอนตีหนึ่งหรือตีสองคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงาน

หนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไตของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดคอร์ดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: ร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและพีเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความ

ชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชอหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาร์โคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อท
หากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิ้ลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้

และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพคตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพคตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกนายหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่

หรือ Blackberry 1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟลกซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคหนึ่งที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้า
และผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิ้ลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปอด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาโคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามนาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรโดยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืน
ขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกหรือบลูเบอร์รีสด1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำ1แก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิ้ลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกเมื่ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัติคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน
1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารร้องที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไหร่และด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาร์โคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกัดสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกัดสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้างสามสหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทําเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิ้ลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอีกตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดอยู่โซลิดของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาสี่เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหว

0: การพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาโคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมันแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเหตุจังซี
2: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: ไม่อยู
2: ่ไ
1: อ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อนไอ
3: ้เป็นหยังบ่โอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: แก้วเป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแท้ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติก็ท้อง
0: ติท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกว่าผิดตกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

0: เดี๋ยวบ้ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมหรือพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ย

ที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองเป็นในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์ไบลิกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าออนดาเมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องตอบว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับ
โดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: ังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
3: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
5: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติ เมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
3: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
6: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซเลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษา

0: ขาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
1: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
0: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
0: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ100ถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
0: ปรับได้ง่ายมาก

0: นะครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนหลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
2: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100ถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย5ถึง10นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่มขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบ

0: เริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่าน
2: ลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
2: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
2: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่าย

เช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบ

ที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หน้าเจ้าแต่โบราณ
2: เ
1: ล
2: ยทำยังไงเงี้ยสิ
3: ไม่รู้
4: หมายความว่ายังไงกัน
2: แน่ที่แท้ของเฮาสื่อผ่านทั้งตัวอักษร
1: โบราณ

0: ต้นเครื่องเอกเมืองต้นเครื่องเอกเมืองรอบแรกใช้หัวข้อโบราณซูเย่หัวถนัดพวกนี้ด้วยพวกเราเกรงว่า
1: ทำไมล่ะจะกลัวนางขนาดนี้เชียวเหรอ
0: ใต้เท้าถ้าทำครัวถนัดแต่เรียบง่ายทั่วไปเพราะรับมือหวนเย่นเถาได้แต่ซูเย่หัวเกิดในบ้านคนครัวมีชื่อทั้งยังศึกษาวิชาจากต้นเครื่องโทหวังถ้าแข่งกับนางเกรงไม่มีทางชนะ
1: เจ้าพูดมาเช่นนี้เนี่ยพวกเจ้าไม่เชื่อมั่นว่าจะชนะใช่ไหม
2: ต้นเครื่องเอกเมืองขอให้ข้าลองสักครั้ง
1: เจ้าย
0: ินจือผิงเจ้าเป็นแค่ต้นเครื่องฝึกหัดคิดแข่งกับต้นเครื่องตีซูยังไม่ถอยไปอีก
2: ข้าช่วยท่านชนะรอบแรกได้ฮองเฮาออกหัวข้อในรอบแรกถ้ารอบแรกพลาดแล้วก็ต้นเครื่องเอกหูให้ซูยี่หัวแข่งรอบแรกเพราะมั่นใจว่าฝ่ายเราไม่มีคนรับมือว่าถ้าไม่มั่นใจว่าชนะหรือว่าจะให้ต้นเครื่องเอกเมืองลดฐานะลงไปต้นเครื่องตรีต่อให้ชนะก็ชนะตั้งแต่ยังไม่แข่งแล้ว
1: ต้นเครื่องเอกเมืองต้นเครื่องตีฟางในช่วงเวลานี้จือผิงฝึกหนักเช้าค่ำมุมานะมากท่านดูเต้าหู้แกะสลักเป็นดอกโบตั๋นไม่ใช่งานแกะสลักโดยทั่วไปเลยโปรดให้โอกาสจือผิงเถอะ
2: ได้โปรดเชื่อข้า
1: ก็ได้ก็ตกลงตามนี้นะ

0: ขอบใจนะ
1: ข้าเตือนเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วปกติต้องเป็นมิตรกับคนอย่าเที่ยวก่อศัตรูไม่งั้นน่ะถึงได้ใจต้นเครื่องเอกเมืองคนเดียวถ้าตอนแข่งมีคนวางยาเจ้าจะทำยังไง
2: คนฐานะต่ำต้อยอย่างข้าต่อให้คลานกับพื้นพวกเขาก็รังเกียจว่าข้าสกปรกจะประจบประแจงทำไมล่ะ
1: แต่ว่าจะเอาชนะซูเยี่ยวหัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
2: ก็ข้ามีเจ้าแล้วไง